0: พ่อเขาเรียกว่าเด็กได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องราวแบบนี้กับพ่อแม่เป็นประจำเราก็ถามเลยลูกเห็นข่าวเนี่ยที่เพื่อนถูกรังแกทางไซเบอร์เนี่ยลูกของแม่รู้สึกยังไงบ้างเขาจะบอกเลยว่าเขามีความรู้สึกเสียใจนะแม่มันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยแล้วลูกคิดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมเพื่อนถึงได้เกิดในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ถามความเห็นเขา คิดเห็นยังไงคือเราไม่ได้ถามแบบประเภทกอขอคองอนะ คือคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้อง
1: ผิดหรือถูก
0: อาจจะต้องเขาเรียกว่าปรับประยุกต์วิธีการพูดคุยกันนิดนึงนะ สามคำถามของหมอรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงแล้วจะทำไงต่อเนี่ยเวลาเราสนทนากันเราก็จะออกมาในลักษณะให้มันไหลลื่นเราก็อาจจะต้องปรับคำถามนิดนึงให้มันเข้าที
1: ่
0: ว่าลูกของแม่คิดเห็นอย่างไรเนี่ยคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคิดเห็นอย่างไรบ้างลูกคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของลูกเลย
1: ค
0: นนี้แทนที่จะเป็นคนอื่นซึ่งเราไม่รู้จักนะเราเพียงแต่หยิบยกขึ้นมาดูแต่วันนี้เรากลับกลายเป็นว่าเราลองถามดูแล้วว่าแล้วถ้าคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของลูกเลยเนี่ยลูกของแม่จะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะเริ่มเห็นวิธีแก้แล
1: ้
0: วนี่เหตุเพศภัยยังไม่เกิดขึ้นกับลูกเลยนะถ้าเรายังมีเวลาเราอาจจะถามต่อเลยว่าลูกแล้วถ้าวันดีคืนดีสไตล์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับลูกของแม่เลยลูกจะรู้สึกยังไงบ้างลูกคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเกิดเป็นลูกนี่ลูกจะแก้ปัญหายังไงที่หมอกำลังจะบอกอันนี้เนี่ยหมอกำลังจะบอกอยู่ว่าคนเป็นพ่อแม่เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกปัจจุบันนี
1: ้
0: ใช้เทคนิคการเหลาความคิดแล้วต้องบอกดร.พีนะครับว่าการเหลาความคิดที่หมอใช้เนี่ยมันเป็นศัพท์ดูไม่ได้สูงส่งนะ
1: ครับ
0: ติดดินมากง่ายๆเลยใช้3คำถามเนี่ยรู้สึกยังไง
1: คิดเห็น
0: ยังไงแล้วจะแก้ปัญหาไหน
1: คำถาม3อันนี้ช่วงอายุเราควรจะต้องเริ่มถามเขาตอนไหนครับ
0: ขอโทษทำได้ตั้งแต่อนุบาลตัวเล็กๆนะ 3-4 ขวบพูดเก่งแล้วนะ
1: ครับ
0: มาถึงเสร็จและเป็นอันนี้เป็นนิทานเห็นแล้วลูกเห็นอ่านนิทานเรื่องนี้รู้สึกไงบ้าง
1: เราก็ถามได้เลยนะ
0: ถามได้เลยฮะแล้วลูกคิดว่ายังไงอ่ะแล้วลูกถ้าลูกเป็นไอ้เจ้าเจ้าช้างอย่างเงี้ยนะอันนี้สมมติเป็นนิทานนะแล้วลูกจะแก้ปัญหาไงเราก็ฟังความคิดเขาได้นะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องระมัดระวังตัวเองก็คืออย่าไปคิดแทนอย่าไปตัดสินแทนอย่าไปเพราะเรากำลังเหลาความคิดนะ
1: โอ้ตรงที่คุณหมอบอกก็อย่าไปคิดแทนอย่าไปนั่นแทนเนี่ยมันยากนิดนึงเพราะว่าเราหวังดีครับ
0: สมมติว่าเขาคิดยังไม่ออก
1: ครับ
0: สมมติว่ารอบนี้เขาคิดแล้วเรามีความรู้สึกมันตะขิดตะขวงใจมัน
1: เราอยากจะบอกเขารู้ใช่ไหมฮะ
0: มันใช้ไม่ได
1: ้
0: วิธีการมีฮะ
1: ทำยังไง
0: หมอกำลังคิดอยู่ว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ห้องเรียนพ่อแม่หน้าเติมได้เนี่ยจะดีมากเลย
1: ครับ
0: ก็คือการเทคนิคการเหลาความคิดโดยใช้วิธีนี้สมมติว่าดร.พีเสนอความเห็นอย่างหนึ่งลูกเสนอความเห็นอย่างหนึ่งแล้วเรามีความรู้สึกใช้ไม่ได้เสนอมาได้ไงวะเนี่ย ความคิดในด้านเราอย่าเพิ่งไปสบประมาท
1: ครับ
0: เราอาจจะบอกอย่างนี้ตั้มสมัยแม่เป็นวัยรุ่นน่ะคิดเหมือนตั้มเลยแล้วแม่เคยลองทำด้วยเราเป็นกุศโลบายบางเรื่องเนี่ยคุณแม่ไม่ได้เจอหรอก
1: ครับ
0: เหตุการณ์นั้นน่ะแต่เป็นกุศโลบายที่แม่จะใช้พูดว่าสมัยแม่เป็นวัยรุ่นคิดเหมือนตั้ม
1: ครับ
0: แม่เคยลองใช้วิธีนี้แล้วแล้วแม่เคยเจอปัญหา1 2 3ไอ้คำว่าเจอปัญหาอะไรก็คือสิ่งที่เราคิดอยู่แหละแกเสนอมาได้ยังไงวะเนี่ยมันใช้ไม่ได
1: ้
0: รู้ไหมถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบไอ้ที่แบบที่แกเสนออย่างเงี้ยมันจะเจอแบบนี้ได้แทนที่เราจะพูดแบบนี้ซึ่งกลายเป็นหาเรื่องใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เราก็เปลี่ยนใหม่กลายเป็นว่าสมัยแม่เป็นวัยรุ่นคิดเหมือนตั้มเลย
1: เคยทำแล้วด้วย
0: และเคยทำแล้วด้วยจะเจอปัญหาเหมือนที่สมัยก่อนแม่เจอไหมลูกได้คิดละเฮ้ยเป็นไปได้ไหมวะที่จะเจอเอาถ้าเกิดเจอได้ลูกลองคิดวิธีอื่นบ้างดีไหม
1: กระตุกให้เขาคิดใหม่
0: คือที่หมอกำลังจะบอกอยู่ก็คือว่าเราไม่ใช้วิธีครอบงำความคิดเราไม่ใช่วิธีการกำกับเพราะเรากำลังฝึกลูกเราให้คิดแบบบวกและลบคิดวิเคราะห
1: ์ครับ
0: แล้วเราใส่หยิบยื่นปัญหาเข้าไปว่าเฮ้ยแม่เคยเจอปัญหา1 2 3ลูกคิดว่าลูกจะเจอไหมอันนี้เขาต้องสังเคราะห์แล้วเป็นไปได้ไหมโอ้ยไม่มีหรอกแม่สมัยนี้มันสมัยไหนแล้วถ้าสมมติเขาคิดอย่างนั้นถ้างั้นลูกทดลองทำดูแล้วถ้าลูกทำแล้วเจอปัญหามาคุยกับแม่อีกที
1: โหนี่กลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้เนี่ยต้องกลายเป็นเหมือนเป็นโมเดเลเตอร์บางส่วนเป็นฟาซิลิเทเตอร์หลายส่วนแล้วต้องกล้ารับฟังความคิดเห็นที่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่เรามีประสบการณ์มาก่อนค่อนข้างเยอะเลยนะคุณหมออ
0: ันนี้แหละครับที่หมอบอกว่ามันก็เป็นเรื่องท้าทายสำหรับพ่อแม่แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจนะว่าลูกในยุคสมัยใหม่นี้เขาอยู่ในยุคดิจิทัลไง
1: ครับ
0: ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช้วิธีนี้นะเขาจะไปเปิด Google ฮะ Google เขาได้ครูใหม่ฮะครูพันใหม่ฮะดูจาก Google เองฮะ

0: จัดการได
1: ้ครับ
0: วิธีการในการเหลาความคิดเท่านั้นที่จะได้ผลแต่ถ้าเกิดท่านไม่ทำแบบนั้นครอบงำความคิดต้องคิดแบบฉันถูกต้องเสมออย่างเดียวเนี่ยอย่างนี้ลูกไม่ได้เก่งขึ้นท่านเก่งขึ้นแต่ลูกไม่ได้เก่งขึ้นนะ
1: เรื่องนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะฝึกสมมติเราไม่ได้ดูแลเขามาตั้งแต่อายุยังน้อยสมมติ9ขวบ10ขวบยังทันไหมฮะคุณหมอ
0: ทันครับวัยขึ้นชื่อว่าเด็กทั้งหมดเลยอย่าว่าแต่เด็กเลยแม้แต่พ่อแม่เองที่ไม่เคยฝึกตัวเองมาก่อนเนี่ยก็ทันเสมอครับมนุษย์มีพัฒนาการตลอดจนกว่าเสียชีวิตเพราะฉะนั้นทันเสมอแม้กระทั่งต่อให้เป็นผู้สูงวัยที่จะมันยากขึ้นมันง่ายยากมันอยู่ที่อัตราของตัว
1: เอออันนี้เรื่องจริงครับ
0: สมมติว่าคนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าฉันหน้าแหกไม่ได้ฉันจะต้องเก๊กหน้าของฉันไว้
1: ผิดไม่ได้นะห้ามผิด
0: ซึ่งอันนี้ช่วยสลายความคิดนี้เถอะ
1: ครับ
0: คนเป็นเอาถ้าพูดถึงเราพูดถึงในระบบการศึกษาคนเป็นครูเดินเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดถ้าความคิดนี้บังเกิดเนี่ยนะห้องนี้จะไม่มีการเรียนรู้เกิดขึ้นเลย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่นะวันนี้ฉันจะมาอำนวยการเรียนรู้ให้มากที่สุดเรามีลูกๆตั้ง30คนแน่ใน30คนเนี้ยแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะให้งานเขากลับไปและคืนกลับมาดีไม่ดีเราได้เรียนรู้จากเขาเราได้เรียนรู้จากเขาตอนแม้กระทั่งหมอเองทุกวันนี้มาอยู่ที่ศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยเวลาเราลงไปทำการกับชาวบ้านเนี่ยเราจะบอกให้ว่าโอ้ฉันจบหมอนะเป็นถึงรองศาสตราจารย์จบอะไรมาเยอะแยะไปหมดชาวบ้านจะมาสอนอะไรขอโทษหมอไม่เคยทำแบบนั้นเลยนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณทำแบบนั้นเนี่ยนะเท่ากับบล็อกกรอบความตัวเองและชาตินี้หรือชีวิตนี้คุณจะไม่เกิดการเรียนรู้เลยแต่ถ้าเราเปิดการเรียนรู้ใหม่ว่าอย่างบนดอยตุงที่หมอไปดูแล้วหมอได้เรียนรู้จากชาวบ้านเป็นชาวเผ่าอาคาชาวเผ่าปากากยอ
1: ครับ
0: แต่เขามีวิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราเห็นสไตล์บริบทแบบนั้นเราชื่นชมเรายกย่องเขา
1: ครับ
0: ถามว่าเขาก็คือตาสีตาสาเขาก็คือชาวบ้านใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ใจเราเปิดใช่ไหม
1: เราก็
0: ใจเราเปิดสมองก็เกิดการเรียนรู้ผู้ใหญ่และไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นดร.พีที่จะคุยกับลูกใจท่านต้องเปิดครับถ้าใจท่านปิดสมองไม่เกิดการเรียนรู
1: ้การพัฒนาลูกเราให้เป็นจิตอาสาเนี่ยตั้งแต่วัยเยาว์เนี่ยมันจะช่วยป้องกันเรื่องของไซเบอร์บูลลี่ไหมฮะ
0: มันจะมีพื้นที่ตัวตนเวลาที่เกิดไซเบอร์บูลลี่ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีธนาคารพลังใจในตัวเราเองนะธนาคารพลังใจนี่ไม่ได้ต้องไปเปิดแบงค์อะไรนะ
1: ต้องฝากไว้
0: เปิดแบงค์ในตัวเอง
1: ครับ
0: หมายถึงว่าการสั่งสมความดีการสั่งสมตัวตนของเราเองการเห็นคุณค่าในตัวของเราเอง
1: ครับ
0: แล้วเวลาที่ธนาคารพลังความดีมันเกิดขึ้นสั่งสมเยอะๆนะเวลามันมีไซเบอร์บูลลี่เกิดขึ้นมันมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นไง
1: ครับ
0: พอมันมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นปุ๊บเราจะถอนทุนจากความดีตรงนี้มาเยียวยาตัวเราเองโดยยังไม่ได้พึ่งหวังคนอื่นเลย
1: โอ้แล้วเราจะสอนเด็กยังไงครับให้รู้จักการมีจิตอาสาตั้งแต่อายุยังน้อยครับ
0: ก็เองเรื่องของจิตอาสานี่เราสามารถทำได้เรามีดีอะไรเราก็เอาสิ่งนั้นไปให้เรามีดีในเรื่องศิลปะเรามีดีในเรื่องดนตรีเรามีดีในเรื่องแรงงานเรามีดีในเรื่องของเงินทองเรามีดีในเรื่องแล้วแต่ที่เราจะมีดีในเรื่องอะไรแล้วเราสนใจเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งนั้นไปให้เขาได
1: ้อันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่มาจากครอบครัวจริงๆเลยซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยากให้พวกเราดูนะครับว่าสถาบันครอบครัวสุดท้ายนี่คือสถาบันที่พึ่งและที่ดีที่สุด
0: จะเป็นเบ้าหลอมหมอใช้คำว่าครอบครัวเนี่ยเป็นเบ้าหลอม
1: ครับ
0: ให้พลเมืองครอบครัวจึงมีนัยสำคัญก่อต่อการสร้างชาติบ้านเมืองนะ
1: ครับ
0: ครอบครัวทุกครอบครัวประเทศไทยมี20กว่าล้านครอบครัวลองนึกสภาพดูว่าอย่างน้อยๆเกินครึ่งนะเอาแค่เกินครึ่งให้เป็นครอบครัวกลายเป็นครอบครัวที่เลี้ยงลูกอย่างมีคุณธรรมเป็นครอบครัวคุณธรรมขึ้นมาเนี่ยนะแล้วสามารถทำให้ลูกหลานของตนเองเติบโตขึ้นมากลายเป็นคุณภาพพลเมืองถ้าพ่อแม่ที่มีคุณภาพเลี้ยงลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพเราจะมีประชากรอยู่ในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพเวลาเขาเติบโตขึ้นไปกลายเป็นผู้นำตรงนู้นตรงนี้ทั้งหลายเนี่ยก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่กระจายความเป็นคนดีมีคุณธรรมไปด้วยครับ
1: นี่แหละครับเรื่องราวดีๆอยากจะมีคุณธรรมอยากจะมีจิตอาสาอยากจะให้ลูกเรามีภูมิคุ้มกันชีวิตป้องกันไม่ว่าจะเป็นบูลลี่ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ภูมิคุ้มกันจากครอบครัวนี่แหละจะทำให้ทุกอย่าง

0: ไปได
1: ้วันนี้ท่านจะต้องเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของเด็ก
0: ครับ
1: วิธีที่จะนั่งอยู่ในหัวใจของเด็กได้เนี่ยก็คือความรักความผูกพันแล้วการเป็นนักฟังที่ดี
0: ครับ
1: อันนี้คือหัวใจสำคัญความรักความผูกพันถ้าบ้านไหนก็ตามที่ปฏิสัมพันธ์เสียคุยกับลูกไม่รู้เรื่องแต่ถ้าบ้านไหนก็ตามที่ปฏิสัมพันธ์ดีก็คุยกับลูกรู้เรื่องแต่รักของหมอมีนัยยะนะครับ
0: ครับ
1: เป็นรักร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ใช่รักเสวยสุขไม่ใช่เลี้ยงลูกดร.พีเลี้ยงลูกแบบมีจะกินก็เลยเลี้ยงแบบสำลักความรักไปเลย
0: ครับ
1: ตรงนี้ศูนย์คุณธรรมก็เคยถอดบทเรียน9รูปแบบของครอบครัวที่เลี้ยงแบบสำลักความรักและผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นกับเด็กขึ้นมาเนี่ยเราก็ส่งสัญญาณพวกนี้แล้วด้วยเหมือนกันเพราะสัญญาณแรกคือรักอบอุ่นและไว้วางใจแต่ต้องรักร่วมทุกข์ร่วมสุขวันนี้ลองดูนะจิตอาสาแรกเริ่มในบ้านด้วยอะไรรู้ไหมฮะเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจาน
0: อันนี้ผมทำเป็นประจำเลยครับผมแต่ชวนลูกมาทำด้วย
1: เริ่มนะเราฝากผู้ชมไปเลยนะครับเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานทำให้ได้ซะก่อนอย่าเพิ่งมานั่งคิดปลูกป่าชายเลนปลูกโม่ไม่ต้องกลับมาเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานนะถ้าสมมติอันนี้ได้นะอันที่สองตามมาเลยครับเราจะกลับมาเป็นผู้ฟังที่ดีฟังลูกเราป้องกันเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งได้ติดอาวุธทางภูมิคุ้มกันไว้ก่อนไม่ต้องรอให้เหตุเพศภัยมาครับ
0: ครับก็วันนี้นะครับไปดูแลปัดกวาดถูบ้านกันก่อนนะฮะแล้วก็มารับฟังคนในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้เกียรติแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็วิธีการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์ด้วยนะครับติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้นะครับในตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมีอะไรดีๆมาพูดคุยกันอีกติดตามในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจับประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: ข้าพเจ้าจะอุทิศตน
2: และร
1: ่
2: วมใจในการพ
1: ั
2: ฒนาท
1: ้
2: องถ
1: ิ่
2: น
3: เมื่อได้ฟังคำกราบปริญญาตนของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพย์

0: ากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าบังเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
1: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2: ฝึกการใช้อาวุธนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องและเราไม่ต้องการให้เขาไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นเวรยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
1: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
3: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรู้รักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามทิ้งถิ่นฐานนะคะ
1: จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริม

การศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

บรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
4: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
3: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
4: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
4: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
3: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
4: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
3: ไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
2: ย้อนแต่ว่ามันสู้กลับ
4: หนีกันเถอะ
3: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
4: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะต้องไปแล้ววะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
3: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
4: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ยกันเข็มทอง
6: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
7: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
4: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
6: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
3: ไปเร็วไปเร็วทุกปัน
7: อย่าหนีนะนี่แน่น้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
3: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
4: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
6: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
7: เรื่องความไวขอให้บอก
3: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
6: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
7: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลา

0: ู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
1: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
0: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจฆ่าเธอ
1: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
2: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
3: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
4: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
6: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
0: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
3: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
4: ่จริงๆด้วย
2: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
3: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
1: นมของเด็กชาตินี
7: ่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะ
1: เอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรน่ะ
0: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
6: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
3: ฮะ
8: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
3: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
0: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: เข็มทอง
6: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
4: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
3: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
1: อ๋อรีบกลับมาแล้ว
4: เฮ้ย
1: โอ้
4: ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
3: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
1: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
3: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
1: ฮะ
4: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
3: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
1: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
3: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
6: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขารักไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านในระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถังปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างเงี้ยพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างค่ะแล้วก็ทำไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทําที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 4-5 หมื่น
0: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: ทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติร้ายแรงขึ้นในประเทศคนไทยไม่เคยสิ้นหวังด้วยแสงแห่งความหวังและกำลังใจที่ส่องมาถึงราษฎรผู้เดือดร้อนเสมอมาเป็นความหวังที่เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยจากพระราชาสู่ประชาชนภายใต้แนวพระราชดำริราชประชานุเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ถือกำเนิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนแฮเรียตเข้าถล่มแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ปี2505จนถึงปัจจุบันวันที่พายุปาบึกนำความสูญเสียมาสู่พื้นที่ภาคใต้อีกครั้งในปี2562นับเป็นเวลากว่า56ปีแล้วที่ความอนุเคราะห์จากพระราชาส่งตรงมาถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่เคยหยุดไม่เพียงพระราชทานการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยและส่งเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนครัวพระราชทานจึงเป็นความจำเป็นขั้นแรก
1: ใช่เพราะว่าองค์ก็รับสั่งว่าแล้วคนทำงานอาหารการกินเขาเป็นยังไงทั้งเจ้าที่ทั้งราษฎรอยู่พวกทุกข์ภัยหรือว่าอัคคีภัยสิ่งที่เขาทำไม่ได้

0: เลยคือครัวมันต้องมีคนเข้าไปก็จะเป็นลักษณะต้นแบบให้สังคมเข้าใจว่าของกินของใช้อย่างเนี้ยต้องลงไปก่อนนะการซ่อมแซมการดูแลการเข้าไปเยียวยารักษาเจ็บป่วยมันก็จะตามมาเป็นระยะเหมือนที่องค์ท่านพระราชทานของเราทำให้มันแผนต้นแผนเชนเดตคืออะไรเอาหารเข้าไปสิให้ชีวิตปลอดภัยสิถึงเข้ามาก่อนทำศูนย์อพยพสิแต่พระราชบายนี่จะชัดเจนและจะเป็นต้นแบบท่านจะเห็นเลยว่าเป็นผู้บอกก็ทรงเป็นพระเชื้อภาพของผมพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่เห็นภาพนี้เป็นลำดับไป
1: ความรวดเร็วในการบรรเทาทุกข์ที่ไปถึงราษฎรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนห่างไกลเพียงไรนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัด
0: ก็ของเราก็จะมีการเตรียมไว้ตลอดเวลาผมรับสั่งว่าให้พร้อม24ชั่วโมงอย่างที่มีพระราชโองบายเพราะพระกระแสรับสั่งลงมาให้ทำงานร่วมกับรัฐบาลว่าจุดไหนควรไปอะไรไปให้ปฏิบัติร่วมกันให้ประสานกันให้ทั่วถึงแล้วเน้นว่าต้องทั่วถึงอย่าซ้ำซ้อน
1: ไม่ว่าประชาชนจะทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติสาธารณภัยหรือความสูญเสียจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญยิ่งคือกำลังใจ
0: เน้นในการเข้าไปดูแลให้กำลังใจทั้งราษฎรหรือข้าราชการเจ้าที่ที่บัดหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบแม้กระทั่งบางครั้งเราสูญเสียข้าราชการเจ้าที่ที่บัดงานแม้แต่หรือพี่น้องประชาชนที่ผลกระทบจนกระทั่งสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะชีวิตนี้ผมก็ทรงพระราชทานพระมาลาทรงรับไว้ในพระราชานุเคราะห์แล้วก็ให้เราประสานราชการในการดูแลถึงญาติพี่น้องเขาที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียหัวหน้าครอบครัวทั้งสองสถานการณ์บุตรหลานผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะทุกข์ภัยเนี่ยก็รับไปในญาติเฉพาะให้ส่งเสียพระองค์ท่านพระราชทานพระราชทรัพย์ให้เรียนถึงปริญญาตรีตั้งแต่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
4: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวเลยจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
7: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
4: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
4: โครงการมีสามส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
7: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
8: 7ขวบค่ะ
4: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
4: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
9: วันนี้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: มชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้คนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำ

0: ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
2: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
2: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
3: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายเข้าของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
2: พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือก การ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสา

0: ก่อนพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

สวัสดีครับหน้าฝนแบบนี้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนนะครับก็มักจะพบกับคนที่ไม่สบายอยู่ทุกที่ครับทำอย่างไรเราถึงจะห่างไกลจากโรคหวัดได้วันนี้รายการวิตามินข่าวมีคำตอบครับหวัดมากับฝนแต่ว่าฝนไม่ได้ทำให้เราเป็นหวัดนะครับฝนจะนำพาเอาเชื้อไวรัสที่ทำให้เราเป็นหวัดเมื่อฝนตกก็จะชาเชื้อโรคเหล่านี้มาโดนเราได้ง่ายขึ้นอาจเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ทำให้เราเป็นหวัดได้

0: เราคือไวรัสเราชอบอากาศชื้นเราอยู่ตามทั่วๆไป
1: เย้ฝนตกแล้วดีใจจ้า
0: เพื่อนน้ำฝนดีนะ
1: เย
0: ้อย่านี่แน่
2: เมื่อเราโดนฝนจึงต้องรีบไปอาบน้ำเพราะว่าถ้าเราไม่รีบอาบน้ำไวรัสก็จะยังคงอยู่กับเราและอาจจะเข้าไปอยู่ในจมูกของเราซึ่งจมูกเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของการเป็นหวัดครับเมื่อคนเราหายใจอากาศที่เย็นชื้นของฝนเข้าไปนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิภายในโพรงจมูกของเราเย็นและชื้นซึ่งเป็นแบบที่เชื้อไวรัสชอบมากครับเชื้อไวรัสในอากาศก็จะเข้าไปตกค้างอยู่ในโพรงจมูกครับแล้วก็จะเป็นเชื้อไวรัสที่ตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากครับโดยปกติแล้วร่างกายของเราจะสร้างภูมิต้านทานเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสนี้นะครับเหมือนกับเป็นบอดี้การ์ดคอยปกป้องพวกเราครับแบบนี้เราไม่กลัวเพราะว่าถ้าร่างกายของเราแข็งแรงบอดี้การ์ดของเราก็จะแข็งแรงไวรัสแค่นี้เราไม่กลัวครับแต่หากว่าร่างกายของเราอ่อนแอครับบอดี้การ์ดของเราก็จะอ่อนแอครับทำให้ไม่สามารถต่อสู้กับเจ้าเชื้อไวรัสได้ครับร่างกายของเราจะต่อสู้กับไวรัสอย่างสุดกำลังนะครับด้วยการเป็นไข้แล้วก็มีน้ำมูกครับซึ่งนี่คือกลไกในการป้องกันตัวของร่างกายครับน้ำมูกเขียวเกิดจากซากภูมิต้านทานและเชื้อไวรัสที่ตายแล้วจากการต่อสู้กันครับ
3: ฮัทชิวพี่ซุปขา
2: จ๋า
3: หนูติดหวัดมาจากเพื่อนนะคะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ไปตากฝนนะคะ
2: เป็นไปได้ครับเชื้อหวัดสามารถแพร่ถึงเราได้โดยที่เราไม่โดนฝนนะครับเป็นเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะว่าบางครั้งเวลาเราจามเนี่ยเราจามแบบเนี้ยฮาร์ดชิลเชื้อโรคอยู่ไหนครับ
3: อยู่ที่มืออ
2: ยู่ที่มือของเรานะครับเวลาเราไปจับใครเชื้อโรคก็ไปติดคนอื่นใช่ไหมครับเวลาเราจามเนี่ยเราควรจามใส่บริเวณข้อพับแขนด้านในแบบนี้ครับฮาร์ดชิลหรือแขนเสื้อด้านบนฮาร์ดชิลจะเป็นการควบคุมการแพร่ของเชื้อโรคได้ครับจีน่าครับ
3: อ๋อถ้าจีน่าแอชชิลใส่มือเวลาไปจับเพื่อนก็จะแพร่เชื้อไปให้เพื่อนใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยลูก
3: แต่ว่ากี้จีน่าแอชชิลใส่มือแล้วก็ไปจับพี่ซุปอะค
2: ่
3: ะ
2: ตอนนี้เชื้อโรคก็อยู่ตรงนี้แล้วดังนั้นเราสองคนควรจะต้องไปล้างมือครับมันล้างบ่อยๆป้องกันหวัดได้เช่นกันไปล้างมือกันนะไปครับ
3: โรคหวัดเกิดขึ้นเพราะปฏิกิริยาของร่างกายโรคหวัดจึงเป็นโรคพิเศษที่ไม่มียารักษามีแต่ยาบรรเทาเช่นยาลดน้ำมูกและยาแก้ไข้ยาที่ดีที่สุดคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
4: หนูมาลีมีเชื้อไวรัสหวัดกระจายโลกันไงดีหนูมาลีมีเชื้อไวรัสหวัดกระจายจัดการไงดีเม็ดฝนไม่ได้ทำให้เราเป็นหวัดเพราะเชื้อไวรัสนี่

0: ทานอ่อนไหวอาหารเราควรทานให้ครบ5หมู่และใช้สบู่ล้างมือบ่อยๆ
1: ใช่
0: ดื่มน้ำเยอะๆที่เย็นน้อยๆ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ตอนนอนอย่าปล่อยผ้าห่มหลุดตัวหนูมาลีสบายดีไหมหวัดสู้ได้ด้วยความแข็งแรงหนูมาลีสบายดีไหมหวัดห่างไกลถ้าร่างกายแข็งแรงแม้โรคหวัดจะหลีกเลี่ยงยากเพราะว่าเกิดจากเชื้อไวรัสในอากาศที่แพร่กระจายตัวได้ดีในหน้าฝนแต่เราก็ยังคงจะต้องอยู่กับหน้าฝนแบบนี้ไปอีกหลายเดือนนะครับแต่หากว่าเราเตรียมตัวมีวิธีรับมือกับมันรู้ทันโรคหวัดและรู้จักบอกต่อกับคนรอบข้างเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ในหน้าฝนนี้ได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญอย่าลืมพกร่มซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้ในหน้าฝนนี้นะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินขาวครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
6: Safety Kids ตอนคนแปลกหน้า
7: ถูกใจจ๋า
8: ค่ะแม่
7: ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
8: อยู่ได้ค
7: ่
8: ะ
7: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูก
8: แปลกหน้าคืออะไรเหรอคะคนที
7: ่
8: แปลกหน้าเหรออ
7: ืมเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
8: คุณตาคุณ
7: ช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะเข้าใจไหมคะ
8: เข้าใจ
7: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเดี๋ยวจะอันตรายอ๋อแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
8: ค่ะแม่
7: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
8: อ๋อ09
7: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยเท่านี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
8: ค่ะแม่ไป
7: ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเห็นหน้าแปลกตัวกันค่ะจะไม่ได้ผลเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
1: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกมาเร็วๆๆเปิดให้น้าต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
8: เดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แม่คะ
1: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่มาตามที่อยู่เนี่ย
8: แต่มันไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยคะ
1: มีสิมองไกลขนาดนั้นมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
8: แม่หนูบอกว่าให้บอกค่ะ
1: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี้
8: ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
1: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
8: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู
1: ่ไหนอ่ะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โหถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
8: อ๋อแม่เหรอคะ
7: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
8: ตกใจมากเลยค่ะแต่หนูต้องมีสติ
7: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องตั้งสติเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
8: ค่ะแม
7: ่มันอันตรายมากๆเลยค่ะ
8: แม่ค่ะว่าแต่กับข้าวล่ะคะหนู
7: กับข้าวล่ะดีอ่ะช่วงเนี้ยแม่เห็นว่าต้นไม้อ่ะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
8: ถ่ายเถอะค่ะ

สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับ

0: ชื่อเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันชื่อเรื่องว่าอะไรนะชื่อเรื่องว่าวงกลมและวงหรีดดังนั้นนะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของวงกลมและวงหรีดดังนั้นรูปเรขาคณิตนะครับจากครั้งก่อนที่เราเรียนรู้กันไปคือรูปเท่าไหร่นะกี่เหลี่ยมนะ
1: สามเหล
0: ี่
1: ยมก
0: ับ สี่เหลี่ยมเป็นรูปเลขาคณิตกี่มิตินะกี่มิติ
1: 2ม
0: ิ
1: ติ
0: สองมิตินะครับจาก3มิติตอนนี้นะครับก็ลงมาเรียนที่2มิติดังนั้น2มิติก็จะเป็นรูปภาพนะจับต้องไม่ได้ดังนั้นเวลาคุณครูให้สังเกตอะไรเป็นทำไมครับรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมเขาให้สังเกตที่เส้นขอบของเขานะอย่างเช่นตัวสมุดก็ให้สังเกตที่เส้นขอบมีลักษณะคล้ายๆกับอะไรเนี่ยคล้ายๆต้องบอกว่าคล้ายๆอันนี้ไม่ได้เหมือนเป๊ะๆ เลยก็มีความคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมสำหรับเส้นขอบนะของสมุดนะครับหรืออื่นๆอีกมากมายเลยวันนี้เราก็อาจจะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของวงกลมและวงรีเด็กๆรู้จักหรือยังวงกลมและวงรี
1: รู้จ
0: ัก ไหนใครรู้จักแล้วขอดูมือหน่อยบางคนอาจจะทำไมครับพบเจออยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเอามือลงได้เอามือลงได้คราวนี้ลองมาดูต่อนะครับมีภาพนะครับให้เด็กๆสังเกตช่วยดูหน่อยภาพนี้เป็นภาพอะไร
1: บ้าน
0: เป็นบ้านบรรยากาศเป็นบ้านมีอะไรอีกเนี่ยมีนกมีพระอาทิตย
1: ์
0: ต้นไม
1: ้
0: ก้อนเมฆเอาละครับนั้นเป็นบรรยากาศของบ้านใช่ไหมโดยมีบริเวณรอบๆด้วยมีต้นไม้มีนกมีก้อนเมฆมีพระอาทิตย์นะครับก็มีสภาพแวดล้อมของบรรยากาศรอบบ้านคราวนี้คำถามเพิ่มเติมนะครับว่าประกอบด้วยรูปเรขาคณิต2มิติอะไรบ้างจากที่เด็กๆสังเกตเห็นมีอะไรบ้าง
1: ม
0: ีรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม
1: วงกลม
0: วงกลมวงรีโอ้โหบางคนบอกได้หมดเลยสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะมีตรงหลังคาน
1: ก
0: ปีกของนกตรงไหนอีกต้นไม้ต้นนี้ใช่ไหมครับแต่ละชั้นนะเห็นไหมครับก็มีสามเหลี่ยมเหมือนวางเรียงซ้อนกันเลยเอาละสี่เหลี่ยมอยู่ตรงไหนบ้างล่ะ
1: บ้าน
0: มีตัวบ้านหน้าต่างตรงไหนอีกตรงไหนอีกมีอีกไหมมีอีกไหมลำต้นของอะไรครับต้นไม้มีอะไรอีกใครสังเกตเห็นอีกตรงแฉกเห็นไหมครับเป็นรูปเรขาคณิตหมดเลยนะเอาละครับเพิ่มเติมเห็นรูปเรขาคณิตอะไรอีกนะสามเหลี่ยมไปแล้วสี่เหลี่ยมไปแล้วเอาอะไรก่อนดี
1: ว
0: งเอาวงกลมก่อนวงกลมอยู่ตรงไหนบ้างต้นไม
1: ้
0: ต้นไม้นี
1: ้
0: หน้าต่างพระอาทิตย์ตัวนกใช่ไหมครับดังนั้นรูปนี้สร้างจากรูปเรขาคณิตทั้งหมดเลยนะมาต่อที่วงรีวงรีหน้าตาเป็นไงนะวงรีนะครับก็จะมีความยาวรีเห็นไหมดังนั้นวงกลมกับวงรีเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนไหมครับ
1: เหม
0: ือนไหมไม่เหมือนนะครับตอนนี้เด็กๆก็ทำไมครับจำแนกได้ใช่ไหมดูด้วยตอนนี้สายตายังไม่ได้เรียนรู้กันเลยก็สามารถที่จะจำแนกได้นั่นเองนะครับยากไหมครับคิดว่าวันนี้ยากไหมไม่ยากใช่ไหมไม่ยากเลยนะคราวนี้นะครับทบทวนความรู้เดิมนิดหนึ่งนะครับคำถามรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปอะไรครับเพราะ

0: เหตุใดหรือทำไมนะถึงเป็นรูปสามเหลี่ยมล่ะ
1: ม
0: ี
1: สามม
0: ุ
1: ม
0: มีเท่าไหร่นะ
1: สามม
0: ุ
1: ม
0: มีสามมุม
1: ม
0: ีด้านกี่ด้าน
1: สามด
0: ้
1: าน
0: มีมุมสามมุมมีด้านสามด้านซึ่งเด็กๆ ก็ทำไมครับได้ลงมือปฏิบัติสร้างทำไมครับรูปเรขาคณิต2มิติโดยดูเส้นขอบจากหลอดใช่ไหมที่เด็กๆร้อยกันไปแล้วจากครั้งที่แล้วนะครับก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วก็จะได้สังเกตว่าอ๋อสามเหลี่ยมมีกี่มุมนะสามมุมมีกี่ด้านสามด้านนะครับดังนั้นรูปนี้จึงเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมสามด้านแต่ละด้านเป็นไงครับมีความตรงนะมีสามมุมสามด้านก็เป็นรูปสามเหลี่ยมดังนั้นรูปสามเหลี่ยมนะครับมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมโดยที่ด้านแต่ละด้านนะครับมีลักษณะตรงดังนั้นสิ่งของเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติก็อาจจะมีในเรื่องของรูปเรขาคณิต2มิตินะครับในเรื่องของเส้นขอบนะเข้ามาดูเด็กๆก็อาจจะพบเจอในชีวิตประจำวันใช่ไหมบางคนบอกว่าถ้าเห็นรูปสามเหลี่ยมแล้วนึกถึงสิ่งของอะไรบ้างเนี่ยนึกถึงอะไร
1: หลังคาบ้าน
0: หลังคาบ้านบางคนบอกว่าอ๋อเห็นไหมครับหลังคาบ้านก็มีทำไมครับเส้นขอบเนี่ยนะพอมองด้านหน้าปุ๊บเหมือนเลยคล้ายๆนะครับกับรูปสามเหลี่ยมมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกคล้ายๆกับรูปสามเหลี่ยมมีอะไรอีกใครนึกออกนึกออกไหมอะไรนะอะไรนะ
1: แซ
0: นด์วิชบางคนบอกแซนด์วิชกล่องแซนด์วิชใช่ไหมครับหน้าที่วางแซนด์วิชเนี่ยโอ้โหคล้ายๆกับทำไมครับรูปสามเหลี่ยมเลยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เหมือนนะเพราะว่าสิ่งของในชีวิตประจำวันเนี่ยก็อาจจะมีแค่ความคล้ายคลึงนะอาจจะไม่มีเหลี่ยมมีมุมเป๊ะๆนะครับแบบรูปเรขาคณิตเลยนะเด็กๆก็พบเจอได้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับมาดูต่อรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ย
1: สี่เหลี่ยม
0: ดูตรงไหนเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยม
1: ดูตรง
0: นั้นดูตรงไหนครับ
1: ส
0: ามมันมีกี่ด้านล่ะ
1: ส
0: ี่
1: ด้าน
0: เด็กๆก็ดูเลยสี่เหลี่ยมต้องมีกี่ด้านนะ
1: สี่ด้าน
0: ต้องมีกี่มุม
1: ส
0: ี่เหลี่ยมต้องมีสี่ด้านสี่มุมนะครับเขาก็ถามนั่นแหละว่าทำไมถึงเรียกรูปนี้ว่ารูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็เด็กๆก็ดูเลยเห็นไหมครับเขาถึงเรียกดูที่มุมไงเห็นไหมครับมีกี่มุมมีกี่มุมสี่มุมเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเขาจึงเรียกว่าสี่เหลี่ยมนะครับมีสี่มุมสี่ด้านใช่ไหมเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมเอาละครับเด็กๆครับรูปสี่เหลี่ยมนะมีสี่ด้านดูดีๆนะสี่ด้านมีกี่มุมนะสี่มุมเน้นย้ำซ้ำทวนให้เด็กๆดูอีกครั้งหนึ่งนะนั้นรูปสี่เหลี่ยมนะครับมีด้านสี่ด้านมีมุมสี่มุมนั้นรูปสี่เหลี่ยมอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ละด้านก็นะครับในสี่ด้านเนี่ยอาจจะเหมือนกันเท่ากันหรืออาจจะทำไมครับมีความยาวที่แตกต่างกันเหมือนที่ครูแม็กบอกไม่ว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมในระดับที่สูงขึ้นเด็กๆก็จะอธิบายได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้นะไหนมีใครรู้จักไหมรูปสี่เหลี่ยมนี้มีชื่อว่าอะไรเนี่ย
1: ส
0: ี่
1: เหลี่ยมจ
0: ั
1: ตุร
0: ั
1: ส
0: บางคนเรียกสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมนะเพราะว่ายังไม่ได้สอนถูกไหมครับผืนอะไรเนี่ยใครเคยได้ยิน
1: ส
0: ี่เหลี่ยมผืนเดี๋ยวเด็กๆเรียนสูงขึ้นเด็กๆก็จะต้องบอกได้ว่าอ๋อสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับมีด้านกว้างมีด้านยาวเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วสามารถนะเรียนสูงขึ้นไปอีกอยากหาความยาวของเส้นรอบรูปก็ได้อยากรู้ว่าต้องระบายสีชมพูเนี่ยระบายพื้นที่เท่าไหร่ก็จะมีวิธีการคำนวณ นะในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีหลากหลายมากมายเลยแต่ในระดับป.1ตอนนี้เด็กๆแค่จำแนกให้ได้ก่อนว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็วันนี้นะครับที่จะเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับก็เด็กๆจะต้องจำแนกในเรื่องของวงกลมและ
1: ว
0: งรีให้ได้นะครับดังนั้นคิดว่าวันนี้ยากไหมครับยากไหมยากไหมเอ่ย

0: ไม่ยากนะครับไหนใครคิดว่าตัวเองทำได้ยกมือเยี่ยมมากนะครับอ้าวเอามือลงนะครับคราวนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้กันนะครับทบทวนนิดนึงในเรื่องของข้อตกลงในการเรียนนะครับเอ๊ะมีอะไรบ้างล่ะ
1: สองตาด
0: ูสองตาดู
1: สองหูฟัง
0: สองหูฟัง
1: สมองค
0: ิ
1: ด
0: มีสติ
1: ไม่เข้าใจให้ถาม
0: กลับบ้านทบทวน
1: เร
0: ีย
1: นร
0: ู้
1: อย
0: ่
1: างฉลาด
0: เรียนรู้อย่างฉลาด
1: เฮ
0: ้เฮ้เฮ้เอาละครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงในการเรียนนะไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางคุณครูแม็กนับให้1 2 3อ้าวประเมินตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเรามาทำไมครับเรียนรู้เพิ่มเติมดังนั้นวันนี้เนื้อหาไม่ยากเลยมีนิดเดียวนะครับก็คือในเรื่องของวงกลมและวงรีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยเอาละครับรูปนี้ชื่อรูปว่าอะไรเนี่ยวงอะไรนะ
1: ว
0: งกลมนั้นดูจากตรงไหนเห็นไหมครับเขาไม่มีความยาวรีเห็นไหมมีความกลมๆนะเขาจึงเรียกว่าวงอะไรล่ะวงกลมวงกลมก็เช่นเดียวกันนะครับในระดับที่สูงขึ้นเด็กๆก็จะต้องเรียนรู้เนื้อหาที่ยากเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องหาเส้นรอบรูปหาพื้นที่สีเขียวนะครับมันก็จะมีวิธีการคิดหลากหลายมากมายเลยแต่ตอนนี้ให้เด็กๆสังเกตที่ลักษณะก่อนวงกลมหน้าตาของเขามีความเป็นไงครับเนี่ยกลมๆ มีเหลี่ยมไหมเอ่ยมีเหลี่ยมไหมครับไม่มีเหลี่ยมนะแสดงว่าถ้ามีความกลมๆไม่มีความยาวรีนะครับแสดงว่าเป็นวงกลมเด็กๆอ่านตามวงกลม
1: วงกลม
0: จำดีๆนะครับคำนี้อ่านว่าวงกลมบอโอกอวงกอลอโอมอกลมอ่านว่าวงกลมเอาละครับไม่ยากหน้าตาของวงกลมนะมีความกลมๆแบบนี้นะครับดังนั้นวงกลมก็มีหลากหลายลักษณะหลากหลายทำไมครับหลากหลายสีเลยหลากหลายขนาดอันนี้เป็นวงกลมไหมครับเป็นไหมเอ่ยเป็นอันนี้ล่ะครับ
1: เป
0: ็
1: น
0: อันนี้ล่ะ
1: เป็น
0: อันนี้ล่ะ
1: เป็น
0: ดังนั้นวงกลมนะครับก็จะมีความทำไมครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดเลยเด็กๆดูที่รูปร่างดูที่เส้นขอบของเขาวงกลมเห็นไหมอาจจะเป็นวงเล็กวงกลางหรือวงใหญ่ดังนั้นนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของวงกลมให้เด็กๆดูรูปร่างเลยวงกลมลักษณะสำคัญไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรครับไม่มีเหลี่ยมเอานะดูลักษณะสำคัญนะไม่มีเหลี่ยมมีความเป็นไงครับมีความ
1: กล
0: มนะมีความกลมๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะของวงอะไรครับวงกลมมีความกลมๆนะไม่ยากนะครับเห็นไหมครับมีหลากหลายเลยลักษณะนะมีทั้งวงเล็กวงกลางวงใหญ่เหล่านี้ทั้งหลายนะครับมีรูปร่างเป็นวงมีรูปร่างเป็นวงอะไรครับวงกลมนะครับวอโอวงกลอโอมกลมวงกลมนะครับเด็กๆสังเกตลักษณะยากไหมเอ่ยยากไหมไม่ยากนะไม่ยากนะครับไปต่อนะครับต่อไปอันนี้วงอะไรล่ะ
1: ว
0: งรีดังนั้นดูตรงไหนว่าเป็นวงรีมีความยาวเขาเรียกว่าความยาวรีเห็นไหมครับเนี่ยส่วนนี้ถ้าเป็นวงกลมนี่เห็นไหมถ้าเป็นวงกลมจะมีความกลมๆแบบนี้

0: ส่วนอันนี้มีความยาวเห็นไหมเหมือนครูแม็กดึงออกมาเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าส่วนนี้เขาเรียกว่ายาวรีมีความยาวรีเขาจึงเรียกว่าวงอะไรครับวงรีนั้นวงรีก็มีทำไมครับหลากหลายขนาดนะนั้นรูปร่างอาจจะแตกต่างกันออกไปถ้ามีความยาวรีมากก็จะมีความยาวถ้ามีความยาวรีน้อยก็จะมีความทำไมครับค่อยๆกลมขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นวงกลมถ้าไม่มีความยาวรีก็จะกลายเป็นวงอะไรล่ะครับวงกลมดังนั้นถ้าคุณแม็กบีบความยาวรีเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นวงกลมทันทีเลยนะครับนั้นสังเกตได้ที่ความยาวรีเลยถ้าไม่มีความยาวรีไม่มีเหลี่ยมเป็นวงกลมถ้าไม่มีเหลี่ยมมีความยาวรีก็เป็นวงอะไรล่ะครับวงรียากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมครับคิดว่าตอนนี้จำแนกระหว่างวงกลมกับวงรีได้หรือยัง
1: ได้
0: หรือยังครับได้แล้วดังนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมเลยนะครับฝึกคิดลองทำนะครับโดยคุณครูแม็กเนี่ยจะให้เด็กๆนะครับพิจารณาว่ารูปใดบ้างเป็นวงกลมรูปใดบ้างเป็นวงรีนะหรือบางรูปอาจจะไม่เป็นนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มีสื่อของจริงนะครับดังนั้นเป็นสื่อของจริงจับต้องได้คุณครูแม็กบอกแล้วรูปเลขาคณิต2มิติจับต้องไม่ได้ดังนั้นจะให้เด็กๆสังเกตที่เส้นขอบของรูปที่คุณครูแม็กนำมาว่าเอ๊รูปใดบ้างล่ะเป็นวงกลมรูปใดบ้างล่ะเป็นวงรีอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นรูปเลขาคณิตคุณครูแม็กด้านนี้นะครับมีหลากหลายมากมายเลยนะครับอ้าวลองดูก่อนมีหัวข้อหลักๆหัวข้อหลักๆวงอะไรครับ
1: วงกลม
0: วงอะไรเอ่ย
1: ว
0: งรีเดี๋ยวจะให้ตัวแทนนะเดี๋ยวผัดกันนะมาช่วยทำไมครับเรียงหน่อยว่าเอ๊ะอะไรนะต้องอยู่ฝั่งไหนอะไรควรอยู่ฝั่งนี้ครับวงอะไรอะไรคนอยู่ฝั่งนี
1: ้อ
0: าจจะมีรูปเลขาคณิตอื่นนะต้องนำมาใส่ไหมครับต้องนำมาไหมไม่ต้องนะเดี๋ยวเริ่มที่กลุ่มที่1ก่อนเลยกลุ่มที่1ลุกมาเลยนะครับทั้งกลุ่มเลยมาช่วยหน่อยขอคนละ1รูปช่วยจัดหน่อยได้2ฝั่งเลยขอคนละ1รูปเอาเลยครับเลือกรูปไหนเอ่ยดันเลยครับแบบถ้าเลือกรูปนี้ดันมาดันมาเลยต้องมาอยู่ฝั่งไหนเอารูปเดียวเอารูปเดียวเอาคนละรูปเดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่มอื่นบ้างเอาไหนครับถ้วยฟูอันนี้เหรอเอาไหนอันนั้นอะไรเนี่ยอันนี้อะไรวงกลมก็ต้องไปอยู่กับอะไรครับวงกลมเชิญเข้าที่ครับอันนี้ของใครเอ่ยของหนูอันนี้วงอะไรเนี่ยวงอะไรนะคะวงรีต้องเขียนว่าไงเนี่ยวงรีเชิญแก้ไขไปครับเชิญเข้าที่ได้มาต่อกลุ่มที่2เอาละกลุ่มที่2ช่วยจัดหน่อยช่วยจัดหน่อยเลื่อนเลยคนละ1รูปคนละ1รูปอันนี้อะไรเอ่ยแปะไว้ครับเลื่อนได้เลยแปะฝั่งนึง
2: เลื่อน
0: คนละรูปเลือกหรือยังมงคลเลือกหรือยังครับไปครับเข้าที่ได้เอาแล้วนะดูนะเห็นไหมครับมีการทำไมเอ่ยจัดกลุ่มใช่ไหมลองดูลองพิจารณาดูนะเลือกแล้วจำนะกลุ่มสุดท้ายช่วยหน่อยคนที่ยังไม่มีช่วยเลือกรูปที่ไม่ใช่วงกลมและวงรีไว้ด้านข้างหน่อยรูปไหนที่ไม่ใช่เลยรูปไหน นาวาเลือกรูปไหนเอ่ยครับเอาไว้ด้านข้างฝั่งนู้นเลยในแถบสีน้ำเงินเลยรูปไหนที่ไม่ใช่นะเอแล้วรูปที่ไม่ใช่เป็นรูปอะไรเนี่ย
2: สามเหล
0: ี่
2: ยม
0: สามเหล
3: ี่
0: ยม
3: สี่เหลี่ยม
4: สี่เหลี่ยม
5: สามเหลี่ยม
0: อ้าวโหเยี่ยมมากเข้าที่ได้นะครับอ้าวลองช่วยคุณครูแม็กทำไมครับตรวจสอบหน่อยเดี๋ยวขอจัดนิดนึงนะให้สวยงามนะครับอันดับแรกอ่านว่าอะไรเนี่ยคำนี
6: ้
0: วงกลมนะครับดังนั้นวงกลมก็จะมีความทำไมล่ะกลมกลมใช่ไหมให้เด็กๆดูที่ตรงไหนดูที่เส้นขอบนะดังนั้นรูปเลขาคณิตนี้จับต้องได้เพราะเป็นอะไรเนี่ย
6: วงกลม
0: เพราะเป็นอะไรทำจากอะไรเนี่ยจับแล้วสัมผัสแล้วทำจากกระดาษสัมผัสได้นั้นรูปเลขาคณิตจริงๆแล้วต้องทำไมครับสัมผัสไม่ได้นะต้องเป็นรูปคราวนี้ก็ให้เด็กๆสังเกตที่เส้นขอบนะว่าเอ๊รูปใดบ้างล่ะเส้นขอบที่เป็นวงกลมเป็นวงรีนะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงมีใครบอกได้ไหมครับเอ๊ะต้องใช้วิธีการสังเกตยังไงเนี่ยสังเกตไงเอ่ยถ้าวงกลมมีเหลี่ยมไหม
6: ไม่ม
0: ีดูมีเหลี่ยมไหมมีเหลี่ยมไหมครับไม่มีมีความยาวรีไหมเอ่ยมีไหมครับมีความยาวรีไหม
6: ไม
0: ่มีเห็นไหมดังนั้นไม่มีเหลี่ยมไม่มีความยาวรีก็เป็นวงอะไรล่ะครับวงกลมคราวนี้เรามาดูที่วงรีบ้างมีเหลี่ยมไหมครับมีเหลี่ยมไหม
6: ไม
0: ่มีแล้วก็มีความยาวรีไหมครับมีไหมเอ่ยความยาวรีที่ยาวๆเห็นไหมยิ่งความยาวรีมากก็จะยิ่งทำไมเนี่ยยิ่งทำไมเลยเห็นไหมครับยิ่งทำไมเนี่ยโอ้ยิ่งแบนยิ่งยาวเห็นไหมนั้นรูปนี้นะครับวงรีสีเขียวนี้มีความยาวรีเป็นไงครับมากจึงทำไมครับมีความแบนมากเลยใช่ไหมความยาวของวงรีนี้จึงยาวรีมากเห็นไหมครับก็ดูที่ความยาวรีได้รูปนี้ช่วยดูหน่อยรูปนี้ทำไมถึงเป็นวงรีล่ะเพราะมีความยาวอะไรครับมีความยาวรีแต่ทำไมครับไม่มากจึงทำไมครับไม่ยาวมากเห็นไหมดังนั้นถ้ามีความยาวรีน้อยเห็นไหมก็ยังเป็นวงรีอยู่แต่ถ้าไม่มีความยาวรีเลยเป็นวงอะไรครับวงอะไรวงกลมยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะครับคราวนี้นะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองปฏิบัติเพิ่มเติมโดยเดี๋ยวคุณครูแม็กเนี่ยจะถือแผ่นป้ายนะครับระหว่างวงกลมกับโดยจะให้เด็กๆทำไมครับใช้เชือกในการสร้างอาจจะทำไมครับมีความคล้ายคลึงนะก็อาจจะไม่เหมือนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงมือปฏิบัตินะครับว่าถ้าคุณครูแม็กยกแผ่นป้ายวงกลมก็ต้องทำเชือกเป็นอะไรครับวงกลมถ้าครูแม็กยกแผ่นป้ายเป็น
6: วง
0: รีเด็กๆก็ต้องทำเชือกเป็นรูปอะไรครับวงรีเอาละครับเดี๋ยวคุณครูแม็กแจกเชือกนะคนละ1เส้นนะครับเดี๋ยวเตรียมแผ่นป้ายไว้รอก่อนพร้อมนะเดี๋ยวจะแจกเชือกนะครับแล้วเดี๋ยวครูแม็กยกแผ่นป้ายนะเชือกใช้แล้วนะเมื่อวานนี้นะครับคนละ1เส้นนะส่งต่อเพื่อนเลยส่งต่อ3คนกลุ่มนี้กี่คนเอ่ย4คนแจกเลยครับกลุ่มนี้4คนโอ้โหยาวมากเลยคราวนี้พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังดังนั้นถ้าสมมุติอันนี้สมมุตินะต้องใช้ทำไมครับสมาธิดูและถ้าครูแม็ก ยกแผ่นป้ายปุ๊บสมมุติอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ย
1: วงกล
0: มอ้าวอันนี้อ่านว่าวงกลมเด็กๆก็ต้องสร้างทำไมครับอ่ะบนโต๊ะวางไว้บนโต๊ะได้เลยนะครับอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังฟังชัดนะช่วยอ่านหน่อยนะครับรูปแรกที่จะให้สร้างได้แก่รูป
1: วง
0: อะไรเอ่ยอ้าวขอรูปวงรีคนละ1รูปนะดูที่เส้นขอบเชือกได้เลยนะครับเส้นขอบเชือกนะอาจจะต้องเอามือจับไว้หน่อยใช่ไหมครับอ้าวเดี๋ยวขอดูกลุ่มที่1ได้หรือยังกลุ่มที่1อ้าววงรีหน้าตาเป็นไงวงรีต้องมีความยาวอะไรครับต้องมีความยาวเอามือบีบไว้แบบนี้เลยมีความยาวรีเห็นไหมครับ
2: แม่ไม่ได้บอก
0: เลยอ้าวใช่เห็นไหมครับมีความยาวอะไรเนี่ยยาวอะไรเอ่ยยาวรีเห็นไหมครับเด็กๆปลายทางก็สามารถที่จะสังเกตได้นะครับมีความยาวรีนั่นเองอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มอื่นนะครับเรามาดูกลุ่มโอ้โหกลุ่มนี้เป็นไงเนี่ยโอ้นี่เชือกเส้นยาวใช่ไหมครับก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยมีความยาวอะไรเอ่ยความยาว
2: เยอะ
0: ยาวอะไรเขาเรียกยาวอะไรเนี่ย
2: ยาวมาก
0: ถึงเรียกว่าวงรีถึงเรียกว่าทำไมครับเขาเรียกว่ายาวยาวรีเยี่ยมมากเห็นไหมเป็นวงรีนะครับดูที่ความยาวรีไหนของนาวาไหนของนาวาครับเอาต่อกันเลยนะครับดังนั้นของเนยอาจต้องทำไมเอาจับหน่อยบีบใช่ไหมถ้ามีความยาวรีมากครูแม็กบีบให้ดูนะถ้ามีความยาวรีมากนะครับถ้ามีความยาวรีมากนะก็จะทำไมเนี่ยวงรีก็จะทำไมยาวเห็นไหมครับถ้ามีความยาวรีมากวงรีก็จะยาวเลยนะไม่ยากอ้าวไปต่อนะครับไปต่อที
1: ่
0: ป้ายต่อไปอ้าวช่วยอ่านนะป้ายต่อไปได้แก่
1: วงกลม
0: อ้าวลองมาดูกันนะครับหน้าตาของวงกลมแต่ละคนไหนวงกลมอาจจะทำไมครับคล้ายคลึงกันนี่อันนี้วงเป็นไงเนี่ยอันนี้วงเป็นไงเลยวงใหญ่เลยดังนั้นเห็นไหมครับขนาดของวงกลมโอ้โหถ้ามีความยาวของเชือกมากวงกลมก็จะเป็นไงครับใหญ่เลยใช่ไหมเห็นไหมครับวงกลมวงกลมเห็นไหมมีความกลมๆแบบนี้นะเรียกว่าวงอะไรเอ่ยวงอะไรครับอันนี้วงอะไร
1: วงกลม
0: ยากไหมครับยากไหมเอ่ยวันนี้ยากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: เอาเลยครับคราวนี้นะไม่ยากอ้าวเดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับกันต่อที่บนสไลด์เลยนะครับว่าลองไปดูเป็นรูปภาพดูบ้างว่ารูปใดทำไมเอ่ยเป็นวงกลมรูปใดเป็นวงรีเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยครับครูแม็กมีรูปลองมาดูนะว่ารูปใดบ้างล่ะที่เป็นวงกลมรูปใดบ้างล่ะที่เป็นวงรีใช้สองตาตั้งใจดูมีทั้งหมดกี่รูปกี่รูปนะ
1: 5
0: รูปใต้รูปแต่ละรูปนะครับทำไมเอ่ยใต้รูปแต่ละรูปเนี่ยมีตัวอักษรด้วย A
1: B
0: C D และ
1: E
0: คำถามแรกนะครับรูปใดบ้างเป็นวงกลมรูปใดบ้างเป็นวงกลม
1: B
0: อะไรอีกครับ
1: B
0: B กับ
1: B
0: A แล้ว A เป็นไหมC ล่ะครับ E ล่ะไม่ยากเลยรูปใดบ้างเป็นวงกลมก็มีรูป B กับรูป D อ้าวต่อมารูปใดบ้างเป็นวงรูปใดบ้างเอ่ยเป็นวงรี
1: A
0: C และ
1: E
0: ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยนะเด็กๆสามารถที่จะทำไมครับแนกแล้วก็อธิบายได้เอาละครับเด็กๆครับตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องทำไมเอ่ยฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 3.5 ขึ้นมาเลยนะครับให้นักเรียนนะครับนำแบบฝึกหัดที่ 3.5 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 3.5 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเปิดไปหน้าไหนเอ่ยเปิดไปหน้าเท่าไหร่ครับ
1: 259
0: อ้าวเจอหรือยังเจอแล้วเอาละครับเด็กๆเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงแล้วอ่านตามคุณครูแม็กนะเขียนเครื่องหมายถูก
1: ที่วงกลม
0: แสดงว่าต้องพิจารณารูปว่ารูปใดเป็นรูปอะไรนะวงให้ติ๊กเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายถูกส่วนด้านล่างข้อที่2ด้านล่างข้อที่2อ้าวชี้ที่คำชี้แจงพร้อมกันเลยทำทีเดียวเลยนะครับอ้าวข้อที่2
1: เขียนเครื่องหมายถูก
0: ที่วงรีดังนั้นก็พิจารณารูปว่ารูปใดเป็นวงรีก็ทำเครื่องหมายอะไรครับทำเครื่องหมายถูกอ้าวลงมือได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาร่วมเฉลยพร้อมกันไหนช่วยดูที่ข้อที่1หน่อยเอรูปใดบ้างนะเป็นวงกลมสีอะไรเอ่ยสีอะไรเอ่ยสีรูปแรกนะที่เป็นวงกลมรูปนี้ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกนะอ่ะรูปไหนอีกรูปไหนอีก
1: ส
0: ี
1: ส
0: ้
1: ม
0: สีส้มสีส้มอ่อนๆ อันนี้นะครับสีนี้
1: ส
0: ีเหลืองอันเล็กๆใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่รูป
1: ส
0: ี่
1: ร
0: ู
1: ป
0: มีทั้งหมด4รูปตรงตามนี้ไหมครับตรงตามนี้ไหมเอ่ยตรงนะอ้าวไปดูต่อที่ข้อที่2
1: วงร
0: ีวงรีมีสีอะไรบ้างที่เป็นวงรี
1: สีชมพู
0: สีชมพู
1: สีเหล
0: ื
1: อง
0: สีเหลือง
1: ส
0: ีเขียวหมดหรือยังมีกี่รูปครับ4รูปยากไหมเอ่ยไม่ยากอ้าวเปิดไปหน้าต่อไปชี้ที่คำชี้แจงเหมือนเดิมคำชี้แจงนะอ่านตามคุณครูแม็กนะเติมคำตอบ
1: เติมคำตอบ
0: และระบายสี
1: ให
0: ้
1: สวยงาม
0: แสดงว่าเขามีข้อคำถามอยู่ด้านล่างว่ารูปนี้มีวงกลมกี่รูปมีวงรีกี่รูปเด็กๆต้องใช้เวลาในการทำไมครับนับเสร็จแล้วตอบคำถามด้านล่างนะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามทำได้ไหมครับทำได้ไหมครับอ้าวลงมือได้เลย

0: นะครับเดี๋ยวลองมาดูหน่อยว่าเอสรุปแล้วเนี่ยมีวงกลมกี่ลูกมีวงรีกี่ลูกเอ๊ได้คำตอบเท่าไหร่กันบ้างนะได้คำตอบเท่าไหร่กันบ้างเอ่ยเอาที่วงรีก่อนวงรีได้กี่ลูกครับวงรีย
1: ี่สิบ
0: เยอะขนาดนั้นเลยเหรออ่ะลองดูวงรีนะช่วยนับหน่อย1ครูแม็กจุดสีแดงนะวงรี2 4 5 6 7 8 9 10 11 12แสดงว่าวงรีมีกี่รูปนะวงรีกี่รูปนะ12อ้าวต่อมาวงกลมกี่รูปวงกลม
1: 20
0: เท่าไหร่นะโอ้บางคนบอก19บางคนบอก20อ้าวลองมาดูพร้อมกัน

เอานับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19และ20คือหัวแสดงว่ามีวงกลมทั้งหมด20รูปใครนับพลาดแก้ไขเลยนะอ้าวระบายสีให้ทำไมเลยสวยงามมีใครระบายเสร็จแล้วไหมครับมีไหมเอ่ยยังโอ้แต่ใกล้แล้วบางคนบอกแต่ใกล้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะครับเวลาใกล้หมดแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนำกลับไประบายต่อที่ไหนครับกลับไประบายต่อเพิ่มเติมที่บ้านนะขอ10วินาทีเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเลย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับสำหรับเชือกคุณครูแม็กแจกให้เด็กๆกลับบ้านได้เลยนะครับนะสามารถนำไปฝึกฝนต่อเพิ่มเติมได้นะครับเอาแล้วครับสองตาดูช่วยสรุปบทเรียนหน่อยนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะดังนั้นนะครับวงกลมและวงรีเนี่ยเป็นรูปเรขาคณิตกี่มิตินะกี่มิติ2มิติที่ไม่มีด้านไม่มีมุมเส้นขอบของรูปมีลักษณะเป็นไงครับโค้งแต่วงรีเนี่ยจะมีลักษณะที่ทำไมครับยาวรีกว่าวงกลมนะครับดังนั้นวงรีนะจะมีความยาวรีมากกว่าวงกลมนั่นเองนะครับก็ไม่ยากเลยเด็กๆก็สามารถกลับไปทำไมครับสังเกตอาจจะทำไมครับดูสิ่งของต่างๆดูเส้นขอบก็ได้ว่าอ๋อมีลักษณะคล้ายวงกลมหรือวงรีนะครับถ้าเป็นแบบนี้วงอะไรเนี่ยวงแบบนี้ล่ะไม่ได้ยินเลยอันนี้วงอันนี้อะไรเอ่ยวงกลมวงรีวงกลมวงรีวงกลมวงรีเด็กๆก็สามารถนำความรู้เหล่านี้นะครับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วสำหรับบทเรียนนะในครั้งต่อไปหรือครั้งหน้าที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของรูปเรขาคณิต2มิติและรูปเรขาคณิต3มิตินะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะครับในครั้งต่อไปกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: เซฟติกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: จังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข
3: ้
1: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เอ๊ะมีใครลองนำการละเล่นจ้ำจี้ผลไม้ไปเล่นกับเพื่อนๆบ้างเอ่ยมีไหมเอ่ยโอ้โหมีเยอะแยะเลยใช่ไหมคะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าที่เราเรียนไปเราได้นำไปใช้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะลูกมีอีกอย่างนึงมานำเสนอคือเรื่องจ้ำจี้มะเขือเปราะเอ๊ะจะเป็นอย่างไรต้องติดตามดีๆเลยก่อนจะเริ่มขอทบทวนจ้ำจี้ผลไม้ได้ไหมเล่นยังไงนะ
0: วางม
2: ือไว้เลยวางมือไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทบทวนบทจ้ำจี้ผลไม้ให้เด็กๆเอ๊ะขอตัวแทนดีกว่าใครจะเป็นคนจี้อ่ะกลุ่มที่3ได้นาวาแล้วกลุ่มที่2ใครเอ่ย
3: อะ
2: ตอมกลุ่มที่1ใครเอ่ยพัฒนันพร้อมไม่เอ่ยทุกคนคว่ำมือไว้เลยค่ะรอบนี้จะให้เด็กๆนะคะเล่นเองขอทบทวนแค่ครั้งเดียวก่อนขอรอบแรกก่อนได้ไหมเอ่ยคนจี้พร้อมไหมคะผู้จี้พร้อมนะคะผู้เล่นคนอื่นๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะ1 2 3จ้ำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทสามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโฮฮิวเอ๊นิ้วไหนเอ่ยขออีกหนึ่งครั้งทุกคนกางมือไว้เดี๋ยวคุณครูจะลงไปช่วยเองกางมือไว้เหมือนเดิมเลยกางมือไว้เหมือนเดิมเลยขอใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะลูกขอใหม่อีกหนึ่งครั้งพร้อมไหมเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนจี้เองของกลุ่มที่3นาวาลง2มือไว้เลยลูกพร้อมไหมเอ่ยกลุ่มอื่นพร้อมไหมพร้อมแล้วนะคะมาเริ่มกันเลย1 2 3จ้ำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทสามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโฮอ้าวคุณครูไม่ไผ่โอ้โหนิ้วหายไปแล้ว1นิ้วแล้ววิธีการเล่นเป็นอย่างไรนะถ้านิ้วหมดปุ๊บก็คือเป็นคนแพ้นั่นเองแสดงว่าเด็กๆจำได้ปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะต่อไปเมื่อทบทวนกันไปแล้วก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยข้อที่1เด็กๆจะบอกลักษณะของบทร้องเล่นจ้ำจี้มะเขือเปราะได้ข้อที่2นะคะสามารถท่องบทร้องเล่นจ้ำจี้มะเขือเปราะได้และข้อสุดท้ายค่ะต้องมีมารยาทในการอ่านด้วยนั่นเองมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มจ้ำจี้มะเขือเปราะนี่เลยค่ะมีเกมมาให้เล่นด้วยชื่อเกมว่าอะไรเอ่ยขึ้นต้นว่ามะแบบนี้เลยแต่ละคำที่คุณครูนำมาจะขึ้นต้นคำว่ามะเสมอพร้อมไม่เอ่ยถ้าหากใครอยากตอบให้ยกมือใครยกมือไวที่สุดเลยจะมีสิทธิ์ตอบในคำถามนี้นะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยอะไรนะโอ้โหโอเมกคะไวมากๆเลยค่ะโอเมกโอเมกตอบให้คุณครูฟังหน่อยได้ไหมว่าเอ๊ะจากในภาพแล้วมีคำว่ามะนำหน้าด้วยเป็นคำว่าอะไรเอ่ยมะอะไรนะมีรสชาติขมขม
4: มะเฟือง
2: มะเฟืองยังไม่ใช่เอาละค่ะเอามือจับหูจับไหล่จับเอวยักไหล่ยังไม่ใช่จับหัวยกมือโอ้โหปันปันคะไวมากๆเลยมะอะไรเอ่ยมะอะไรนะ
1: มะ
2: มะอะไรเอ่ย
3: มะละ
2: มะระเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้ปันปันเลยคำนี้นะคะคือคำว่ามะระมาสะกดพร้อมกันก่อนมออะมะ
1: มออะระ
2: รออะระ
1: รออะระ
2: มะระ
1: มะระ
2: มีรสชาติเป็นอย่างไร
1: ขม
2: ขมมากๆเลยต่อไปเอ๊ะพร้อมหรือเปล่าเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะโอ้โหใบพลูคะไวมากๆเลยมะอะไรเอ่ย
3: มะม่วงค่ะ
2: มะม่วงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้ใบพลูเลยค่ะคำนี้คือคำว่ามะม่วงนั่นเองมาอ่านไปพร้อมๆกันขอให้สะกดก่อนมออะมะ
1: ม
2: ออัวงอมวงไม่เอกม่วง
1: มะม
2: ่
1: วง
2: ขออีกหนึ่งครั้งมออะ
1: มะ
2: มออัวงอมวงไม่เอกม่วง
1: มะม
2: ่
1: วง
2: มะม่วงรสชาติเป็นอย่างไร
1: หวาน
2: แล้วมีเปรี้ยวไหมมีเหมือนกันเอ๊ะแล้วผิวข้างนอก

0: เป็นสีอะไรเอ่ยเหลืองก็มีเขียวก็มีรสชาติมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งหวานมีทั้งมันเลยใครชอบทานมะม่วงบ้างโอ้โหหลายคนเลยเด็กๆปลายทางแล้วคะใครชอบทานมะม่วงบ้างเอ่ยก็หลายคนเลยนะคะต่อไปมาดูกันต่อว่าต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยขึ้นต้นว่ามะคือคำว่าอะไรโอ้โหอะตอมคะไวมากๆเลยค่ะมะอะไรเอ่ย
1: มะละกอค่ะ
0: มะละกอเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้อะตอมเลยค่ะคำนี้คือคำว่ามะละกอนั่นเองมาสะกดกันก่อนเลยมออะมะ
2: มออะมะ
0: ลออะละ
2: ลออะละ
0: กออก
2: อกออก
0: มะละกอ
2: มะละก
0: อมะละกอเอ๊สีมะละกอเนี่ยเป็นอย่างไรด้านนอกเป็นสีอะไรลูก
2: เข
0: ีย
2: ว
0: เขียวปอกออกมาด้านในเนื้อเป็นสีอะไรคะสีส้มแล้วเม็ดเขาทานได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้เราจะทานตรงไหนเอ่ยเนื้อสีส้มๆ มีรสชาติเป็นอย่างไรหวานอร่อยมากๆเลยนะคะไปดูกันต่อเลยอะไรดีคะเอ๊ะโอเมกคะยกมือไวอีกแล้วค่ะคำนี้คำว่าอะไรเอ่ย
1: มะเขือ
0: มะเขือคำว่ามะเขือเอ๊ะยังไม่จบค่ะมะเขืออะไรเอ่ย
1: มะเขือเปราะ
0: มะเขือเปราะที่โอเมกตอบมานะคะมะเขือเปราะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้โอเมกเลยค่ะคำนี้นะคะคำว่ามะเขือเปราะนั่นเองมาสะกดพร้อมกันมออะมะ
2: ปออะมะ
0: ขอเอื้อเขือ
2: ขอเอ
0: ื้
2: อเขือ
0: ปอรอเอาะเปราะ
2: ปอรอเอาะเปราะ
0: มะเขือเปราะ
2: มะเขือเปราะ
0: มะเขือเปราะ
2: มะเขือเปราะ
0: ลักษณะเป็นอย่างไรมีทั้งลูกกลมๆแล้วก็ลูกแบบลีๆก็มีแล้วก็รสชาติเป็นอย่างไรใครเคยทานบ้าง
2: ขม
0: ขมเหรอแต่ถ้าเอาไปทำอยู่ในแกงอะไรนะแกงเขียวหวานจะเป็นอย่างไรหวานอร่อยนะคะหรือบางคนก็ผู้ใหญ่เขาก็จะกินกับอะไรเอ่ยน้ำพริกนั่นเองจิ้มน้ำพริกทานนะคะต่อไปมาเรียนรู้คำศัพท์กันเลยซึ่งคำที่เราจะได้เรียนรู้ต่อไปนี้ค่ะจะอยู่ในบทจ้ำจี้มะเขือเปราะนั่นเองมาเรียนรู้กันเลยว่าจะมีคำอะไรบ้างที่ให้เราได้เรียนรู้นะคะมาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะคำแรกคำว่า
2: อ
0: ะไรเอ่ย
2: พาย
0: นั่นเองสะกดพร้อมกันพออายอพาย
2: พาย
0: พาย
2: พาย
0: คือแบบไหนสมมุติว่าเรานั่งเรืออยู่ใช่ไหมคะเราก็ใช้ไม้พายเนี่ยพายไปเลยดันน้ำเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยเคลื่อนที่นั่นเองอ่ะตอนนี้ขอให้ทุกคนพายเรือค่ะพายเรือใช่เลยค่ะลักษณะของการพายนั่นเองต่อไปคำต่อไปมาดูกันเลยคำว่าอะไรเอ่ย
2: ต
0: ้
2: นไม
0: ้ต้นไม้แต่ต้นนี้มีชื่อว่าต้นกลุ่ม
2: ต้น
0: สะกดพร้อมกันตออดนอนตนไม้โทต้น
2: ตออดนอนตนไม
0: ้
2: โทต
0: ้
2: น
0: กออุมอกุมไม้เอกกลุ่ม
2: กออุมอกุมไม้เอกกลุ่ม
0: ต้นกลุ่ม
2: ต
0: ้
2: นกล
0: ุ่
2: ม
0: ต้นกลุ่ม
2: ต
0: ้
2: นกล
0: ุ่มก็คือไม้ยืนต้นเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนั่นเองบางครั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากลุ่มน้ำต้นกลุ่มน้ำก็จะอยู่ตามริมแม่น้ำจะอยู่ตามริมน้ำขึ้นอยู่ริมแม่น้ำเลยนั่นเองค่ะต่อไปอะไรนะคำนี้ค่ะเป็นคำที่เขาใช้ในสมัยก่อน
2: ผออะดอผ
0: ั
2: ด
0: ผัด
2: ผ
0: ั
2: ด
0: ถ้าเด็กๆได้ยินคำว่าผัดจะคิดถึงอะไรลูกข้าวผัดใช่ไหมการผัดการทำอาหารใช่ไหมคะแต่ผัดในเรื่องนี้ค่ะหมายถึงการผัดหน้าผัดหน้าคือการเอาแป้งเนี่ยมาลูบที่หน้าเพื่อที่จะทำให้หน้าขาวนวลสวยเลยใครเคยทาแป้งบ้างใช่เลยแต่ในสมัยก่อนเขาจะเรียกการทาแป้งว่าการ

0: ผัดหน้านั่นเองต่อไปค่ะคำต่อไปที่เราจะเรียนรู้กันบางคนน่าจะรู้จักแล้วคำนี้คือคำว่าก
1: ระโจก
0: กระโจกนั่นเองสะกดพร้อมกันกรออะกระ
1: กรออะ
0: จออกกอจก
1: จออกกอจก
0: กระจก
1: กระจก
0: กระจก
1: กระจก
0: กระจกเอาไว้ทำอะไรเอ่ย
1: ด
0: ูเอาไว้ส่องนะคะเอาไว้ดูเอาไว้ส่องใครชอบส่องกระจกบ้างก่อนออกจากบ้านโอ้โหตรวจสอบความสวยความหล่อของแต่ละคนใช่ไหมลูกต่อไปค่ะมาดูคำต่อไปนกอะไรนกชนิดนี้เรียกว่านกขุนทองสะกดพร้อมกันนออกกอนกขออุนอขุนทองงอทอง
1: นกข
0: ุ
1: นทอง
0: นกขุ
1: นทอง
0: ใครเคยได้ยินบ้างคำว่านกขุนทองใครเคยเห็นบ้างเห็นที่ไหนเอ่ย
1: สวนสัตว
0: ์สวนสัตว์ก็มีเยอะแยะเลยนะคะนี่เลยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนกขุนทองนั่นเองค่ะต่อไปเมื่อเรียนรู้คำไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้อ่านคำเหล่านี้ในบทเพลงนะคะเป็นบทร้องเล่นจ้ำจี้มะเขือเปราะนั่นเองมาดูกันเลยนี่คือบทร้องเล่นจ้ำจี้มะเขือเปราะในรอบแรกอ่านตามคุณครูก่อนได้ไหมลูกได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะครับพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยเด็กๆปลายทางอ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนได้เลยนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะจ้ำจี้มะเขือเปราะ
1: กระเทาะ
0: หน้าแว่น
1: พายเร
0: ื
1: ออ
0: กแอ่นกระแท่
1: น
0: ต้นกลุ่
1: ม
0: สาวสาว
1: หน
0: ุ่
1: ม
0: หนุ่มอาบน้
1: ำ
0: ไหน
1: ท่าไหน
0: อาบน้ำ
1: อาบน้ำ
0: ท่าวัด
1: ท่าวัด
0: เอาแป้ง
1: เอาแป้ง
0: ที่ไหนผัด
1: ที่ไหนผ
0: ั
1: ด
0: เอากระจก
1: เอากระจก
0: ที่ไหนส่อง
1: ที่ไหนส่อง
0: เยี่ยมเยี่ยม
1: เยี่ยมเยี่ยม
0: มองมอง
1: มอง
0: นกขุนทอง
1: นกขุนทอง
0: ร้องฮู้เอาละค่ะโอ้โหน่าสนุกไหม
1: น
0: ่าสนุกต่อไปขอให้อ่านเป็นวรรคได้ไหมนี่เลยเป็นข้อความแต่ละชุดพร้อมๆให้อ่านตามคุณครูก่อนได้ไหมคะได้นะคะเพิ่มความยากมานิดนึงเด็กๆปลายทางก็สามารถอ่านตามคุณครูได้เลยนะคะพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยค่ะจ้ำจี้มะเขือเปราะ
1: จ้ำจี้มะเขือเปราะ
0: กระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอ่น
1: พายเรืออกแอ่น
0: กระแท่นต้นกลุ่ม
1: กระแท่นต้นกลุ่ม
0: สาวสาวหนุ่มหนุ่ม
1: สาวสาวหนุ่มหนุ่ม
0: อาบน้ำท่าไหน
1: อาบน้ำท่าไหน
0: อาบน้ำท่าวัด
1: อาบน้ำท่าวัด
0: เอาแป้งที่ไหนผัด
1: เอาแป้งที่ไหนผัด
0: เอากระจกที่ไหนส่
1: อง
0: เยี่ยมเยี่ยมมองมอง
1: เยี่ยมเยี่ยมมองมอง
0: นกขุนทองร้องฮู
1: ้นกขุนทองร้องฮู
0: ้โอ้โหยากไหมไม่ยากเลยรอบต่อไปขอให้อ่านไปพร้อมๆกับคุณครูได้ไหมคะเดี๋ยวจะอ่านไปแบบช้าๆเพื่อให้เด็กๆเนี่ยอ่านตามคุณครูได้พร้อมๆกันพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะเด็กๆปลายทางแล้วคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะมาอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะลูก1 2 3
1: จ้ำจี้มะเขือเปราะ
0: กระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอ่นกระแท่นต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งที่ไหนผัดเอากระจก

0: ส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะทุกคนเลยค่ะต่อไปเมื่อร้องกันแล้วเรามาเล่าเรื่องจำจี้มะเขือเปราะดีกว่ามาดูกันเลยจะมีภาพมาด้วยเริ่มต้นเลยค่ะอะไรเอ่ยจำจี้มะเขือเปราะนี่เลยค่ะมีมะเขือเปราะไหมมีจำจี้มะเขือเปราะกะเทาะหน้าแว่นนั่นเองต่อไปอะไรคะพายเรืออกแอ่นเป็นแบบไหนเนี่ยโอ้โหหลังตรงเลยหลังตรงเลยพายเรืออกแอ่นกระแท่นต้นกลุ่มคืออะไรเอ่ยไปกระทบกับต้นอะไรคะต้นกลุ่มนั่นเองอาจจะเรือไปโดนต้นกลุ่มนิดหนึ่งนะคะต่อไปพายเรืออกแอ่นแล้วต่อไปอะไรคะสาวสาวหนุ่มหนุ่มนี่เลยอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดท่าวัดไหมอาบน้ำท่าวัดคืออะไรเอ่ย
1: ได้อย
0: ู่ที่วัดวัดเด็กๆเคยเห็นวัดที่อยู่ริมคลองไหมลูกก็จะมีท่าน้ำยื่นออกมาแบบนี้ค่ะแสดงว่าด้านหลังคืออะไรเอ่ยท่าวัดเนี่ยด้านหลังคือวัดนั่นเองแล้วก็มีท่าน้ำออกมาสาวๆหนุ่มๆเขาอาบน้ำอยู่ตรงไหนคะท่าวัดนั่นเองคือท่าน้ำของวัดนะคะต่อไปอะไรต่อเอาแป้งที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องสุดท้ายเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเด็กๆต่อไปมาดูวิธีการเล่นวิธีเล่นจ้ำจี้มะเขือเปราะเด็กๆยังจำวิธีเล่นจ้ำจี้ผลไม้ได้ไหมคะวิธีเล่นเหมือนกันเลยค่ะแตกต่างกันที่บทร้องเท่านั้นเองมาดูวิธีเล่นทบทวนอีกหนึ่งครั้งเด็กๆสามารถดูภาพด้านข้างนี้เลยลูกในการดูวิธีการเล่นนะคะครั้งนี้เราต้องเป็นอย่างไรตั้งใจดูตั้งใจฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นจ้ำจี้มะเขือเปราะกันนะคะมาดูกันเลยอย่างแรกผู้เล่นทุกคนต้องนั่งล้อมวงกันแล้วก็คว่ำมือทั้งสองมือไหนลองคว่ำมือคว่ำมือเป็นอย่างไรคือการคว่ำมือแบบนี้เลยนะคะคว่ำมือลงที่พื้นต่อไปค่ะแล้วเป็นอย่างไรต่อจะมีคนหนึ่งเป็นคนจี้คนจี้คืออะไรนะเป็นคนที่ใช้นิ้วเนี่ยจิ้มนิ้วของเพื่อนแต่ละคนจิ้มไปรอบๆวงเลยข้ามนิ้วใดนิ้วหนึ่งไปได้ไหมไม่ได้ต้องจิ้มไปทุกนิ้วเลยไล่ไปทีละนิ้วเรื่อยๆแล้วก็ต้องร้องเพลงไปด้วยซึ่งวันนี้เราจะร้องเพลงจ้ำจี้มะเขือเปราะนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเมื่อร้องไปแล้ว1คำจะจิ้ม1นิ้วสมมุติคุณครูบอกว่าจ้ำจี้มะเขือเปราะมีกี่คำ5คำเวลาครูใช้นิ้วจี้ไปจ้ำจี้มะเขือเปราะแสดงว่าต้องจิ้มไปกี่นิ้ว5นิ้วเท่ากับจำนวนคำที่เด็กๆร้องเลยนะคะเมื่อร้องจบแล้วเขาบอกว่าอะไรนะนกขุนทองร้องฮู้ถ้านกขุนทองร้องฮู้ไปที่นิ้วไหนก็ต้องพับนิ้วลงไป1นิ้วนะคะพับนิ้วลงไปเลยซึ่งผู้เล่นนะคะเขาก็จะเล่นไปเรื่อยๆค่ะผู้จี้ก็เป็นอย่างไรจี้ไปเรื่อยๆท่องอ่านไปเรื่อยๆซึ่งการร้องเพลงเนี่ยต้องร้องทุกคนไหมร้องทุกคนเลยนะคะเล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ้วของใครหมดก่อนก็จะเป็นคนแพ้นั่นเองใครสุดท้ายเลยใครที่ยังมีนิ้วเหลือก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะต่อไปเรามาเล่นกันเล่นกันเถอะดีไหมคะนั่นคือการเล่นจ้ำจี้มะเขือเปราะนี่เลยค่ะมีบทมาให้เด็กๆฝึกอ่านด้วยนะคะตอนนี้ค่ะขอผู้จี้ดีกว่าใครจะเป็นคนจี้กลุ่มที่1คนค่ะใครจะเป็นคนจี้คือต้องชี้นิ้วไล่ตามนิ้วเพื่อนไปเรื่อยๆพัฒนันนะคะพัฒนันจะเป็นผู้จี้นะคะต่อไปกลุ่มที่2ล่ะคะอะตอมนะคะต่อไปกลุ่มที่3คุณครูใบไผ่เองค่ะ

0: ล่ะค่ะพร้อมไหมเอ่ยตอนนี้นะคะทุกคนเตรียมนิ้วให้พร้อมเลยทุกคนจะลงมือทั้งสองมือลงไปเลยค่ะลูกยกเว้นคนที่เป็นคนจี้นะคะจะลงแค่มือเดียวเท่านั้นพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวจะร้องไปช้าๆเพื่อให้เด็กๆได้ชี้นิ้วจิ้มนิ้วได้ทันนั่นเองพร้อมไหมเอ่ยมือเข้ามาอีกนิดนึงค่ะลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะจำจี้มะเขือเปราะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนกระแท่นต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องวู้โอ้โหคุณครูใบไผ่โดนกินไปหนึ่งนิ้วแล้วนะคะตอนนี้บางคนใครหน้าโดนกินไปหนึ่งนิ้วแล้วแล้วใครยังมีนิ้วครบโอ้โหเก่งมากๆเลยไปกันต่อค่ะรอบต่อไปดูสิคะว่าใครหน้าจะเป็นโดนพับนิ้วลงไปพร้อมไม่เอ่ยกลุ่มที่หนึ่งพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วนะคะกลุ่มที่สองก็พร้อมแล้วกลุ่มที่สามก็พร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะจำจี้มะเขือเปราะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนกระแท่นต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องฮู้เอาละค่ะพับลงไปหนึ่งนิ้วเลยเอาละค่ะต่อไปรอบนี้ขอเป็นรอบอีกหนึ่งรอบได้ไหมพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: นะคะมาเริ่มนับต่อกันเลย1 2 3จำจี้มะเขือเปราะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนกระแท่นต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องวู้เก็บไปอีกหนึ่งนิ้วนะคะใครยังเหลือครบอยู่บ้างโอ้โหสุดยอดเลยนะคะต่อไปขอเป็นรอบสุดท้ายเนื่องจากเวลาของเรามีจำกัดนั่นเองกลุ่มที่หนึ่งพร้อมไหมคะกลุ่มที่สองพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเล่นไปรอบสุดท้ายพร้อมๆกันเลยค่ะต่อจากนิ้วเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ1นาวาพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3จำจี้มะเขือเปราะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนกระแท่นต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งที่ไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องฮู้เอาละค่ะจบไปแล้วปรบมือให้ทุกคนเลยเอ๊ะใครเหลือนิ้วครบบ้างมีไหมใครโดนกินไป1นิ้วมีไหมเอ่ยใครโดนกินไป2นิ้วเอ๊ะมีใครมากกว่านั้นหรือเปล่า3นิ้วก็มีเหมือนกันนะคะแตกต่างกันไปเด็กๆปลายทางก็เป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ฝึกเล่นไปแล้วซึ่งเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วเด็กๆก็สามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆได้มั้ยลูกได้นะคะนำไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะในช่วงพักกลางวันหรือว่าช่วงหลังเลิกเรียนก็ยังได้เลยนะคะต่อไปค่ะได้เวลาของเด็กๆแล้วต้องเป็นอย่างไรก่อนนะหูฟังก่อนนั่นเองค่ะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่5นะคะเรื่องจำจี้มะเขือเปราะหลังจากนั้นค่ะเมื่อฟังคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วจึงจะลงมือทำใบงานที่5ได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณ

0: ปลายทางช่วยชี้แจงการทำในงานที่5ค่ะเรื่องจ้ำจี้มะเขือเปราะหลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะมาดูหน้าตาของใบงานที่5กันเลยจะเห็นเด็ก2คนกำลังเล่นอะไรคะจ้ำจี้มะเขือเปราะกันอยู่เลยนะคะนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาเลยลูกใครเจอแล้วบ้างเอ่ยโอ้โหกลุ่มที่1ไวมากเลยนะคะเจอแล้วกลุ่มที่2ก็เจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วกลุ่มที่3ก็โอ้โหเก่งมากเจอแล้วนั่นเองมาดูกันเลยเอ๊ะวิธีทำอย่างไรปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมสะบัดมือชูมือขึ้นเอามือลงสะบัดมือเอามือลงแล้วหันมามองคุณครูค่ะเด็กๆคะเห็นไหมเอ่ยจะมีรูปภาพอยู่ด้านบนแล้วมีเส้นประเป็นตัวช่วยของเราด้วยมีรูปภาพมาให้นะคะโดยให้เด็กๆเนี่ยเขียนบทร้องเล่นจ้ำจี้มะเขือเปราะให้ตรงกับสถานการณ์ตามรูปภาพเลยอย่างเช่นภาพแรกก็คืออะไรลูกจ้ำจี้มะเขือเปราะกระเทาะหน้าแว่นนั่นเองต่อไปเอ๊ะภาพต่อไปภาพที่2คืออะไรลูก
1: พายเร
0: ือหลังพายเรืออกแอนกระแท่นต้นกลุ่มนั่นเองต่อไปอะไรนะอะไรเอ่ยอะไรต่ออาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าแล้วก็อะไรนะเอาแป้งที่ไหนเอากระจกที่ไหนแล้วภาพสุดท้ายเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองเอาละค่ะแล้วคุณครูก็มีตัวช่วยมาด้วยนะคะพร้อมไหมเอ่ยเด็กๆก็สามารถเลือกได้เลยว่าเอ๊ะอย่างภาพแรกเป็นเด็กที่กำลังเล่นอะไรคะจ้ำจี้มะเขือเปราะเราต้องเขียนตรงไหนถึงตรงไหนเอ่ยนี่เลยค่ะจ้ำจี้มะเขือเปราะแล้วก็อะไรลูกกระเทาะหน้าแว่นใช่ไหมคะพอภาพที่สองเด็กๆก็ลองสังเกตดูเลยค่ะว่าเอ๊ะเป็นภาพอะไรเขียนบทร้องเล่นให้ตรงกับภาพในสถานการณ์ที่คุณครูให้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

แล้วในตอนนี้นะคะก็หมดเวลานับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาค่ะขอปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยเก่งมากๆ

0: สามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะมาดูกันเลยเราจะเลือกบทร้องเล่นให้สอดคล้องกับอะไรลูกให้ตรงกับภาพเหตุการณ์ที่คุณครูนำมาให้นะคะนี่เลยค่ะข้อแรกอะไรเอ่ยข้อแรกจำจี้ม้าเขือเปราะแล้วก็อะไรลูกกระเทาะกะเทาะหน้าแว่นแล้วก็อะไรต
1: ่อ
0: พายเรืออกแอนแล้วก็กระแท่นต้นกลุ่มเอ๊ะใครถูกบ้างโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเลยเด็กๆปลายทางทำได้ไหมเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปพายเรืออกแอ่นกระแท่นต้นกลุ่มแล้วต่อไปอะไรต่อนะเก่งมากสาวสาวหนุ่มหนุ่มแล้วก็อาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดต่อไปค่ะในข้อที่4มาดูกันเลยเมื่อสักครู่นี้สาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดแล้วก็อะไรต่อนะเอาแป้งที่ไหนผัดแล้วก็เอากระจกที่ไหนส่องสุดท้ายเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องโอ้โหสุดยอดเลยปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะวันนี้เราเรียนในเรื่องจำจี้มะเขือเปราะใช่ไหมลูกจำจี้มะเขือเปราะเป็นการละเล่นสมัยก่อนเลยเป็นการละเล่นของไทยแบบดั้งเดิมของไทยเลยนะคะซึ่งเราจะมีเพลงร้องประกอบการละเล่นด้วยนั่นเองซึ่งก็คือเพลงอะไรคะเพลงจำจี้มะเขือเปราะนั่นเองเป็นการละเล่นที่มีความสนุกสนานแล้วก็เด็กๆก็สามารถได้ร้องเพลงด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เล่นได้หลายคนไหมหลายคนมากๆเลยซึ่งการเล่นแบบนี้ถ้าหากนำไปเล่นการละเล่นของไทยตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยลูกตั้งแต่โบราณก็จะไม่สูญหายไปไหนด้วยก็จะมีต่อให้รุ่นน้องๆเนี่ยเขาก็ได้เล่นแบบนี้อีกนะคะเอาละค่ะใครคิดว่าเล่นไปแล้วฝึกเล่นไปแล้วเมื่อสักครู่นี้จำจีมะเขือเปราะและจะนำกลับไปเล่นกับเพื่อนๆมีไม่เอ่ยโอ้โหมีหลายคนเหมือนกันนะคะเด็กๆปลายทางละคะนำไปเล่นแล้วก็สามารถกลับไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะฝึกเล่นไปแล้วนะคะต่อไปมาดูกันต่อเลยบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องตาอินกับตานาเอ๊ะตาอินกับตานาคือใครเอ่ยต้องติดตามชมดีๆเลยสิ่ง ที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปค่ะคือ1ใบความรู้ที่1ค่ะเรื่องตาอินกับตานาและ2นะคะใบงานที่6เรื่องตาอินกับตานาค่ะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างในเรื่องจำซี่มะเขือเปราะสนุกแค่ไหนขอหัวใจให้คุณครูหน่อยค่ะโอ้โหได้หัวใจดวงโตๆคุณครูก็ชื่นใจเลยเอามือลงได้ค่ะอย่าลืมนะคะฝึกเล่นไปแล้วฝึกร้องไปแล้วสามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆได้ไม่ว่าจะเป็นตอนพักกลางวันหรือว่าเป็นตอนเลิกเรียนนะคะเด็กๆใครคิดว่าจะนำไปเล่นบ้างขอหัวใจอีกหนึ่งครั้งเอามือลงค่ะเด็กๆปลายทางก็เช่นกันนะคะสามารถนำไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาทดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินงั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธน

0: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
1: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะเพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
0: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะและสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูนุ้ยนะคะหรือว่าคุณครูวิภามาแซงโง่ค่ะนักเรียนคะวันนี้เรามีนัดหมายกันใช่ไหมคะคุณครูนัดหมายให้เรียนได้เตรียมอุปกรณ์กันมานักเรียนได้เตรียมมาไม่เอ่ยมีใครได้เตรียมมาบ้างไหมคะนักเรียนปลายทางได้เตรียมอุปกรณ์มาไหมคะถ้าหากวันนี้นะคะนักเรียนนะคะบางคนไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าครูนุ้ยยังมีเวลาให้นักเรียนนะคะได้คิดแล้วก็สังเกตนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราและหยิบนำมาใช้ในกิจกรรมนี้ได้นะคะส่วนนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูนุ้ยก็มีการเตรียมอุปกรณ์มาให้เพิ่มเติมนะคะถ้าหากนักเรียนนะคะไม่ได้เตรียมมาคุณครูนุ้ยก็จะมีอุปกรณ์มาให้นักเรียนนะคะสามารถนะคะใช้อุปกรณ์นั้นนะคะมาทำในกิจกรรมได้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปทบทวนกิจกรรมของเราในวันนี้กันก่อนเลยค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเรายังคงทำกิจกรรมกันอยู่ในเรื่องของเสียงเกิดได้อย่างไรนั่นเองค่ะครั้งนี้เป็นกิจกรรมในครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะครั้งที่6แล้วนะคะมาดูที่คำถามแรกค่ะนักเรียนคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะมีวิธีการเรียนแบบเสียงในวีดิทัศน์อย่างไรบ้างในชั่วโมงที่แล้วคุณครูนุ้ยนะคะให้นักเรียนนะคะร่วมกันคิดวิธีการเรียนแบบเสียงนะคะกิจกรรมต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ในวีดิทัศน์โดยใช้อะไรคะเด็กๆนำมาเรียนแบบเสียงใช้อะไรมาเรียนแบบเสียงได้บ้างคะ
1: ขวด
0: ใช้ขวดพลาสติกกระป๋องมีอะไรอีกบ้างคะมีขวดพลาสติกที่ใส่ลูกปัดมีกล่องกระดาษมีโต๊ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
1: ตะเกียบ
0: แล้วกลุ่มหนึ่งล่ะคะกลุ่มหนึ่งมีอะไรบ้างคะสิ่งต่างๆหรืออุ

0: ปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวของเราในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนนะคะนำมาใช้อย่างไรและมีวิธีการเรียนแบบเสียงในวีดีทัศน์อย่างไรบ้างนายยกตัวอย่างหน่อยค่ะกลุ่มหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนเตรียมตัวตอบนะคะกลุ่มหนึ่งก่อนเลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะตัวแทนนักเรียนในห้องเรียนตอบได้เลยนะคะยกตัวอย่างมาได้หนึ่งวิธีการค่ะกลุ่มหนึ่งคนตัวแทนหนึ่งคนนะคะตอบได้เลยค่ะค่ะ
1: ถุง
0: ค่ะน้องนักเรียนต้องตอบให้นะคะให้คุณนุ้ยฟังว่านักเรียนมีวิธีการเรียนแบบเสียงในวีดีทัศน์อย่างไรนักเรียนจะต้องบอกวิธีการด้วยนะคะลองตอบอีกครั้งหนึ่งค่ะนำถุงมาทำอะไรคะทำอย่างไรให้ถุงเกิดเสียง
1: ขยำ
0: ขยำแล้วเรียนแบบเสียงอะไรคะ
1: ฝนตก
0: นักเรียนกลุ่มหนึ่งนะคะเลือกถุงมาขยำเพื่อเรียนแบบเสียงของฝนตกกลุ่มสองค่ะนักเรียนตอบสิ่งที่นักเรียนบันทึกได้เลยนะคะดังนั้นนักเรียนต้องมีคำตอบอยู่แล้วนะคะ
1: ครับ
0: อะไรนะคะ
1: ขวดครับ
0: ค่ะขวด
1: ขวดพลาสติกที่ใช้รูดปัดครับ
0: นำมาเรียนแบบเสียงอะไรคะ
1: ฝนครับ
0: แล้วนักเรียนมีวิธีการอย่างไรคะ
1: เขย่าน
0: ำขวดที่มีพลาสติกมาเขย่าเพื่อเรียนแบบเสียงฝนตกนะคะต่อไปค่ะกลุ่ม3ค่ะนักเรียนตอบสิ่งที่นักเรียนบันทึกได้เลยน้องฮาวาเดี๋ยวให้เพื่อนตอบก่อนนะคะ
2: กล่องกระดาษค่ะ
0: กล่องกระดาษนำมาทำอะไรคะ
2: นำมาตีค่ะ
0: นำมาตีแล้วหนูใช้อะไรตีคะ
2: ใช้ไม้บรรทัดค
0: ่
2: ะ
0: ใช้ไม้ตีที่ลังกระดาษหรือกล่องกระดาษแล้วนำมาเรียนเสียงอะไรคะเรียนแบบเสียงอะไร
2: เคาะประตูค่ะ
0: เป็นเสียงเคาะประตูนะคะกลุ่ม4ค่ะ
1: กระป๋อง
0: กระป๋องในชั่วโมงที่แล้วนุ้ยมีตัวอย่างเป็นกระป๋องเป็นกระป๋องนมหรือว่าเป็นกระป๋องอลูมิเนียมใช่ไหมคะนำมาทำอะไรคะ
1: นำมาตีค่ะ
0: นำมาตีแล้วใช้อะไรตีคะ
1: ตะเกียบ
0: ใช้ตะเกียบที่ทำจากไม้ตีที่กระป๋องนมเพื่อเรียนแบบเสียงอะไรคะ
1: เคาะประตู
0: เรียนแบบเสียงเคาะประตูนะคะต่อไปค่ะกลุ่ม5ค่ะ
3: แก้ว
0: ในชั่วโมงที่แล้วเป็นแก้วอะไรคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ย
3: แก้วพลาสติก
0: เป็นแก้วพลาสติกนักเรียนนำแก้วพลาสติกนะคะนำมาใช้เรียนแบบเสียงอะไรคะ
3: ตีไข่ค่ะ
0: อะไรนะคะ
3: ตีไข่
0: เสียงตีไข่ใช่ไหมคะแล้วหนูมีอุปกรณ์อย่างอื่นที่ช่วยทำให้แก้วเกิดเสียงไหมคะใช้อะไรคะลูก
3: ตะเกียบค
0: ่
3: ะ
0: ใช้ตะเกียบตีที่แก้วพลาสติกใช่ไหมคะเพื่อเรียนแบบเสียงการตีไข่นะคะนักเรียนคะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะมีวิธีการทั้งที่นะคะแตกต่างกันไปนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่ม1กับกลุ่ม2นะคะมีวิธีการแตกต่างกันนะคะเพราะว่าเรียนแบบเสียงอะไรนะคะเสียงฝนตกใช่ไหมคะแต่ว่ามีวิธีการที่แตกต่างกันนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากิจกรรมของเราในวันนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีการเรียนแบบเสียงนะคะได้เสมือนจริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นั่นคือนักเรียนนะคะจะได้บอกวิธีเรียนแบบเสียงวีทัศน์โดยใช้สิ่งต่างๆใกล้ตัวนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะไม่ใช้นะคะทำเสียงออกจากปากแต่เราจะใช้อะไรแทนอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะต่อไปค่ะวิธีการทำในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกันต่อในข้อที่6นะคะเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะอ่านให้ฟังแล้วนักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะคะว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างในข้อ6นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่และทำหน้าที่ของตนเองอย่างกระตือรือร้นนะคะในการเตรียมตัวนำเสนอนักเรียนคะวันนี้เราจะต้องแบ่งหน้าที่กันดังนั้นภายในกลุ่มนักเรียนได้เลือกบันทึกวิธีการเรียนแบบเสียงไว้แล้วคนละ1วิธีใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนก็จะต้องแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะต้องเรียนแบบเสียงก่อนตามลำดับเหตุการณ์ทุกคนจะต้องได้ทำนะคะในวันนี้และ เมื่อถึงเวลานำเสนอนักเรียนจะต้องทำตามหน้าที่ของตนเองโดยทำวิธีการเรียนแบบเสียงตามวิธีการที่นักเรียนได้ออกแบบไว้นะคะถ้าหากว่าในชั่วโมงนี้นักเรียนยังคิดไม่ออกว่านักเรียนจะใช้อะไรสามารถคุยกันในกลุ่มและให้เพื่อนในกลุ่มช่วยได้นะคะและให้นักเรียนนะคะนำเสนอหรือทำหน้าที่ของตนเองอย่างกระตือรือร้นก็คือทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกคนนะคะไม่นิ่งเฉยนะคะในขณะที่ทำกิจกรรมนักเรียนสามารถช่วยเหลือเพื่อนภายในกลุ่มได้ต่อไปค่ะในข้อที่7นะคะแต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีการตามที่คิดเพื่อเรียนเสียงของสิ่งต่างๆในวิดีทัศน์ให้ตรงกับจังหวะการเกิดเสียงแล้วเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันให้ข้อเสนอแนะต่อการนำเสนออย่างมีมารยาทนะคะในข้อที่7ยาวนิดนึงนะคะไหนขอทบทวนค่ะแต่ละกลุ่มวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างนะคะทำอะไรนะคะเด็กๆในข้อที่7นักเรียนต้องทำอะไรคะแต่ละกลุ่มทำอะไรคะต้องนำเสนอตามวิธีการที่เราทำไมคะคิดไว้นะคะและเราต้องนำเสนอโดยเรียนแบบเสียงตามจังหวะหรือกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในวีดิทัศน์นะคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนแบ่งหน้าที่กันแล้วเช่นคนไหนจะทำเสียงตกฟ้าร้องนะคะพอเหตุการณ์นั้นนะคะแสดงออกมาในคลิปหรือวีดิทัศน์นักเรียนที่ได้รับผิดชอบในส่วนต้องทำเสียงฝนตกฟ้าร้องก็ต้องทำอะไรคะก็ต้องทำต่อไปพอเราไปถึงขั้นตอนการเคาะประตูนักเรียนที่รับผิดชอบทำเสียงเคาะประตูก็ต้องทำอะไรคะทำหน้าที่เคาะประตูแต่คนที่ทำเสียงฝนตกฟ้าร้องก็ต้องทำอะไรหยุดนะคะก็ต้องหยุดเพื่อให้เพื่อนคนต่อไปนะคะเรียนแบบเสียงต่างๆตามลำดับเหตุการณ์ที่อยู่ในวีดิทัศน์นะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยก็จะให้นักเรียนนะคะดูวีดิทัศน์อีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมแล้วนะคะเราก็จะมาร่วมกันให้ข้อเสนอแนะนะคะหรือให้ความคิดเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนที่นำเสนอไปแล้วผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรเพื่อนนำเสนอแล้วนะคะสามารถเรียนแบบเสียงได้เสมือนจริงไหมและเพื่อนสามารถใช้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวของเรานะคะมาใช้หรือไม่นะคะและเพื่อนสามารถที่จะนะคะเรียนแบบเสียงได้ตรงกับตามจังหวะที่อยู่ในคลิปหรือไม่ให้นักเรียนตอบตามความเป็นจริงเราจะไม่อวยเพื่อนนะคะหรือเราจะไม่ได้ชื่นชมเราต้องบอกตามสิ่งที่เราเห็นเลยและเพื่อนก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราทำนะคะบางครั้งอาจจะต้องมีการปรับปรุงนะคะดังนั้นในวันนี้ให้นักเรียนช่วยดูเพื่อนด้วยว่าเพื่อนน่ะทำอะไรได้ดีบ้างต้องตอบ2ข้อนะคะและมีอะไรบ้างที่เพื่อนต้องปรับปรุงครูนุ้ยขอคำตอบด้วยนะคะดังนั้นให้นักเรียนตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าเพื่อนๆที่นำเสนอสามารถนะนำเสนอได้เป็นอย่างไรบ้างนะคะส่วนให้ข้อเสนอแนะนะคะหรือการนำเสนออย่างมีมารยาทกับเพื่อนก็คือเราจะต้องใช้คำที่ทำไมสุภาพนะคะใช้คำที่สุภาพแล้วก็จะไม่มีใช้อะไรคะใช้ภาษากายนะคะหรือใช้ภาษาพูดที่สุภาพนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูนุ้ยคิดว่านักเรียนน่าจะเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมกันแล้วนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่วันนี้นักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองก็คือข้อที่5นะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าที่ของตนเองอย่างกระตือรือร้นให้นักเรียนสังเกตตนเองและก็ประเมินตนเองนะคะว่าวันนี้นักเรียนมีส่วนในการช่วยเพื่อนในการทำงานกลุ่มไหมนะคะนักเรียนสามารถทำตามหน้าที่ของตนเองได้หรือไม่ตามที่เราแบ่งหน้าที่กันไว้ว่าเราจะต้องเรียนแบบเสียงอะไรนะคะถ้าหากนักเรียนคิดว่าตนเองทำได้ดีนักเรียนก็ให้ตัวเองไปเลยระบายสีไปกี่ดาวระบายดาวไปกี่ดาว3ดาวนะคะแต่ถ้าวันนี้นักเรียนยังทำได้ไม่ดีก็ให้ตนเองไปกี่ดาว2ดาวนะคะและถ้าวันนี้นักเรียนทำไม่ได้เพื่อนยังช่วยเราอยู่เราก็ต้องให้ตนเองไปกี่ดาว1ดาวนะคะนักเรียนจะต้องประเมินตนเองในการทำงานตนเองด้วยนะคะและที่สำคัญนักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์กับตนเองด้วยนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนประเมินคือนักเรียนทำจริงถ้าหากนักเรียนนั่งเฉยๆนักเรียนไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยนักเรียนจะให้ตนเอง3ดาวได้ไหมคะ ให้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์นะในการประเมินตนเองด้วยนะคะและฝากทำเป็นการบ้านค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราทบทวนการทำกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะ1นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันกำหนดหน้าที่ในการเตรียมนำเสนอ2นำเสนอการใช้สิ่งต่างๆใกล้ตัวในการเรียนแบบเสียงต่างๆในวิดีทัศน์นะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะ1นะคะเดี๋ยวให้นะคะนักเรียนในห้องเรียนของคุณครูนะคะแต่ละกลุ่มออกมาจับหมายเลขดำการนำเสนอด้วยและในห้องต้นทางก็เหมือนกันนะคะในวันนี้นะคะอาจจะต้องนำเสนอเพียง3กลุ่มก่อนนะคะหรืออาจจะเป็น2กลุ่มนะคะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของนะคะกลุ่มของนักเรียนในแต่ละห้องนะคะในวันนี้ห้องของเรามีทั้งหมดกี่กลุ่มนะคะ5กลุ่มดังนั้นในวันนี้คุณนุ้ยจะขอเป็น2กลุ่มก่อนนะคะที่จะนำเสนอการทำกิจกรรมและแต่ละกลุ่มก็จะมีตัวแทนออกมานะคะจับนะคะหมายเลขว่านักเรียนจะได้ลำดับไหน1 2 3 4หรือ5นะคะและในชั่วโมงหน้าก็จะเป็นกลุ่มอะไรคะอีก3กลุ่มที่จะต้องออกมานำเสนอ2นะคะชวนนักเรียนนะคะให้ข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะของเพื่อนที่นำเสนอเช่นสิ่งที่เพื่อนนำเสนอได้ดีมีอะไรบ้างนะคะหรือการเรียนนะคะการเรียนเสียงได้เหมือนของจริงหรือไม่อย่างไรนะคะเราก็จะมาให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนกันค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทบทวนวิดีทัศน์นะคะเรื่องสั้นกันก่อนว่าลำดับเหตุการณ์ในเรื่องมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะที่ทำให้เกิดเสียงได้และเดี๋ยวคุณครูนุ้ยก็จะให้เวลาในกลุ่มนะคะได้เตรียมตัวเพื่อที่จะออกมานำเสนอการทำกิจกรรมกันนะคะให้นักเรียนนะคะฟังอย่างตั้งใจหรือดูอย่างตั้งใจนะคะว่าในเหตุการณ์นี้มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเสียงได้ค่ะนักเรียนตั้งใจดูนะคะว่าในวิดีทัศน์นะคะมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงได้ในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนก็ได้สังเกตไปแล้วนะคะแต่ในวันนี้ให้นักเรียนทบทวนและช่วยกันจดจำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเรียนแบบเสียงตามลำดับเหตุการณ์นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสังเกตแล้วช่วยกันจดจำนะคะว่าใครในกลุ่มที่จะต้องเรียนแบบเสียงก่อนเราจะได้แบ่งหน้าที่กันได้ถูกต้องนะคะว่าใครจะเป็นลำดับที่1 2 3 4 5นะคะหรือมี6 7ในเหตุการณ์นะคะอาจจะมีมากกว่า5ลำดับเหตุการณ์ถ้าในชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนมีวิธีการเรียนแบบเสียงที่ไม่ได้ครบทุกขั้นตอนหรือทุกกิจกรรมในวิดีทัศน์ไม่เป็นไรนะคะก่อนหน้านี้จะมีการตีไข่ใช่ไหมคะถ้านักเรียนในกลุ่มนะคะมีวิธีการเรียนแบบเสียงการตีไข่นักเรียนก็ทำนะคะทำตามช่วงที่คุณครูเขากำลังตีไข่อยู่หรือถ้าไม่มีวิธีการนั้นไม่ได้คิดไว้ก็ไม่ต้องทำในช่วงนั้นนะคะหรือกลุ่มไหนอยู่ในช่วงที่จะต้องทอดไข่เจียวใช่ไหมคะก็ทำเสียงทอดไข่เจียวในช่วงนี้บางทีนะคะเราอาจจะต้องทำพร้อมกัน2คนเลยก็ได้นะคะอย่างเหตุการณ์ในวิดีทัศน์ตอนนี้มีการใช้ตะหลิวใช่ไหมคะตอนนี้ก็จะเป็นการตำน้ำพริกพอถึงคนไหนนักเรียนคนไหนต้องนะคะเรียนแบบเสียงตำน้ำพริกก็ต้องทำเสียงแล้วก็เหตุการณ์สุดท้ายกำลังรับประทานอาหารอยู่นะคะก็จะมีนะคะอาจจะมีเสียงของช้อนที่กระทบกับจานขณะรับประทานอาหารถ้าหากนักเรียนมีวิธีการเรียนแบบเสียงก็สามารถที่จะทำตามได้เลยถ้าเป็นช่วงนี้ ต้องทำไหมคะต้องเรียนแบบเสียงไหมคะไม่ต้องเพราะว่าหยุดรับประทานแล้วดังนั้นนักเรียนจะต้องทำไหมคะเรียนแบบเสียงให้ตรงตามจังหวะตาของเราจะต้องมองมาที่วีดิทัศน์ด้วยนะคะค่ะนักเรียนคะก็จบแล้วนะคะ

ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะมาช่วยกันทบทวนลำดับเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งในเหตุการณ์นี้นะคะจากวีทัศน์มีเสียงอะไรได้บ้างคะนักเรียนมีเสียงเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนค่ะเริ่มแรกเลยมีอะไรคะเสียงฝนตกเสียงฝนตกและมีเคาะประตูแต่คุณครูนุ้ยใส่ฟ้าร้องมาด้วยนะคะเผื่อหากว่านักเรียนคนไหนนะคะคิดว่าในเหตุการณ์นี้มีเสียงฟ้าร้องนะคะต่อไปค่ะก็มีเสียงเคาะประตูใช่ไหมคะต่อไปมีเหตุการณ์อะไรต่อเปิดประตูมีเปิดประตูแต่ว่าในวิดีทัศน์ที่เราดูเราไม่เห็นตอนช่วงปิดใช่ไหมคะมีแค่ตอนเปิดแล้วก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็ไปไหนต่อครูจอยไปไหนต่อแล้วก็เข้าห้องน้ำไปเปิดน้ำล้างหน้าแล้วทำอย่างไรต่อเดินออกมาแล้วไปไหนเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูนะคะปิดประตูแล้วตัดภาพมาอีกทีหนึ่งครูจอยทำอะไรตีไข่ตอกไข่ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ตีไข่แล้วก็ทอดไข่นะคะอันนี้ครูนุ้ยก็จะมีลำดับเพียงแค่มีเสียงทอดไข่เจียวแต่ถ้าหากนักเรียนมีวิธีการหรือจะเรียนแบบเสียงที่มากกว่านี้ได้นะคะต่อไปค่ะพอทอดไข่เจียวแล้วทำอะไรต่อครูจอยก็ไปตำน้ำพริกแล้วก็ไปไหนต่อแล้วก็ไปกินข้าวหรือรับประทานอาหารนะคะครูนุ้ยก็จะใช้การนะคะเสียงช้อนกระทบกับจานนะคะหรือว่านักเรียนอาจจะใช้นะคะเรียนแบบเสียงวิธีอื่นๆในเหตุการณ์ตามที่สังเกตได้ก็ได้นะคะค่ะดังนั้นนักเรียนพอจะทราบแล้วนะคะว่าลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มหรือว่านะคะแบ่งหน้าที่และทำหน้าที่ของตนเองอย่างกระตือรือร้นในการเตรียมตัวนำเสนอเดี๋ยวให้เตรียมตัวก่อนนะคะแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มและก็เดี๋ยวมาจับฉลากด้วยนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้นำเสนอก่อนใน2กลุ่มแรกในวันนี้นะคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้เตรียมตัวกันก่อนค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้นะคะเพื่อนต้นทางนะคะก็ได้นะคะเตรียมลำดับแล้วนะคะว่าคนไหนจะเป็นคนเรียนแบบเสียงก่อนคนแรกและตามลำดับได้แบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้จับฉลากลำดับหมายเลขเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้แบ่งหน้าที่กันได้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางได้เตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะเมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเราก็จะไปนำเสนอผลการทำกิจกรรมกันแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยก็จะมีวีดีทัศน์นะคะให้นักเรียนได้นะคะเรียนแบบเสียงตามวิธีการที่นักเรียนได้คิดออกแบบไว้ค่ะตอนนี้นะคะวันนี้กลุ่มแรกของห้องต้นทางจะเป็นกลุ่มไหนนะคะไหนขอโชว์หมายเลขที่นักเรียนนะคะจับได้บ้างนะคะไหนดูหน่อยวันนี้สองกลุ่มแรกที่จะนำเสนอจะเป็นกลุ่ม4กับกลุ่ม1นะคะสองกลุ่มแรกในวันนี้ของห้องต้นทางค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางนะคะก็พร้อมที่จะไปนำเสนอวิธีการเรียนแบบเสียงต่างๆในวิดีทัศน์แล้วนะคะกลุ่มแรกที่จะได้นำเสนอนะคะนั่นก็คือกลุ่ม4นะคะและกลุ่มต่อไปก็จะเป็นเพื่อนของกลุ่ม1นะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนปลายทางสามารถที่จะนะคะเรียนแบบเสียงต่างๆนะคะในวีดิทัศน์ได้ทันไหมคะและสามารถที่จะเรียนแบบเสียงต่างๆนะคะได้ทุกกิจกรรมหรือนะคะได้กี่กิจกรรมบ้างในวีดิทัศน์ส่วนของเพื่อนต้นทางนะคะก็จะมีไม่ครบนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่ของตนเองและทำตามหน้าที่ของตนเองนะคะในการเรียนแบบเสียงต่างๆได้นะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามานะคะร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและการนำเสนอการทำกิจกรรมของเพื่อนกันดีกว่านะคะคุณนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะตัวแทนห้องละกันนะคะเป็นตัวแทนห้องให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนของกลุ่ม4และกลุ่ม1ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ชมเชยก่อนนักเรียนต้องพูดชมเชยเพื่อนก่อนนะคะว่าเพื่อนทำอะไรได้ดีบ้างและมีอะไรบ้างที่จะต้องให้เพื่อนแก้ไขปรับปรุงนะคะบอก2อย่างเลยนะคะค่ะคุณนุ้ยขอเลือกเลยละกันนะคะคุณนุ้ยขอเลือกให้เป็นกลุ่ม3ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนกลุ่ม4ค่ะขอตัวแทนเพื่อน1คนในกลุ่มนะคะ1คนขอ1คนค่ะถ้วยฟูก็ได้นะคะค่ะถ้วยฟูยืนตรงนั้นได้เลยหน้าว่าหันหน้าฟังเพื่อนนะคะถ้วยฟูออกมาด้านห้องดีกว่าค่ะและให้เพื่อนในห้องเรียนนะคะตั้งใจฟังเพื่อนๆปลายทางสามารถคุยกันในชั้นเรียนของนักเรียนได้เลยนะคะน้องถ้วยฟูคะเพื่อนกลุ่ม4นะคะชื่นชมก่อนเลยมีอะไรที่สิ่งที่เพื่อนทำได้ดีบ้างคะตอนเรียนแบบเสียงเป็นอย่างไรคะเรียนแบบได้ตรงจังหวะไหม
1: ได้ตรงค่ะ
0: ได้ตรงจังหวะและเพื่อนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติไหมคะได้ลงมือปฏิบัตินะคะมีสิ่งที่เพื่อนเรียนแบบเสียงแล้วมีเหมือนจริงบ้างไหมคะ
1: มีค่ะ
0: และมีอะไรบ้างที่จะให้นะคะเพื่อนปรับปรุงแก้ไขมีบ้างไหมคะขอหนึ่งอย่างอะไรก็ได้มีอะไรที่จะให้เพื่อนกลุ่ม4มีการแก้ไขปรับปรุงบ้างยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อนคนไหนทำแล้วเสียงไม่เหมือนจริงมีไหมเมื่อกี้บอกว่ามีใช่ไหมคะมีทุกกิจกรรมไหมที่เหมือนจริงมีทุกกิจกรรมนะคะมีทุกกิจกรรมเลยที่เหมือนจริงใช่ไหมคะและมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมีไหมคะควรจะเพิ่มกิจกรรมที่มากกว่านี้ไหมอย่างเช่น1คนควรทำ2กิจกรรมเพราะมันจะมีช่วงเวลาที่ทอดไข่เจียวใช้เวลานานใช่ไหมคะเราต้องรอช่วงนี้ควรจะต้องมีเพื่อนอีกสักหนึ่งคนทำเสียงตรงนั้นไหมคะ
1: ไม่มีค
0: ่ะไม่มีนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่ม3นะคะข้างหน้านะคะคุณนุ้ยขอให้นักเรียนนะคะสังเกตเพื่อนนะคะแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนได้ปรับปรุงด้วยนะคะค่ะในส่วนตัวของคุณนุ้ยนะคะของเพื่อนกลุ่ม4ก็จะมีการทำหน้าที่นะคะได้ตามที่ตัวเองนั้นออกแบบวิธีการไว้นะคะแล้วก็มีการทำกิจกรรมอย่างตั้งใจเพราะสายตาต้องคอยมองทำไมคะมองว่าจังหวะของตนเองจะต้องทำในช่วงไหนแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ตามนั้นนะคะแล้วก็มีข้อแก้ไขอย่างหนึ่งก็คือ

ะนักเรียนในกลุ่ม4อาจจะมีการควรจะต้องทำเพิ่มซ้ำอีกใช่ไหมคะเพราะว่าในเหตุการณ์มีหลายกิจกรรมนักเรียน1คนสามารถทำได้มากกว่านี้นะคะแล้วก็การเรียนแบบเสียงบางอย่างอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะแต่นักเรียนทำได้ถึงขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วค่ะต่อไปค่ะ

0: คะฟังและสังเกตนะคะเพื่อนกลุ่มหนึ่งทำกิจกรรมอย่างไรบ้างชมชื่นชมก่อนเลยเพื่อนกลุ่มหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะทำกิจกรรม
1: ทำกิจกรรมได้ดีค่ะ
0: ได้ดีนะคะและทำได้ตรงตามจังหวะไหมคะ
1: ตรงค่ะ
0: ตรงทุกคนไหมคะบอกได้ตามจริงเลยไม่เป็นไรในส่วนตัวของนักเรียนนักเรียนคิดว่ามีแบบทุกคนเลยไหมที่แบบทำได้ตรงตามจังหวะในคลิป
1: ดูดีค่ะ
0: ตรงไหมคะและมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคะขอหนึ่งอย่างอะไรก็ได้หนึ่งอย่างขอหนึ่งอย่างมีอะไรบ้างที่เพื่อนควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อนกลุ่มอื่นจะได้เป็นแนวทางในการไปปรับปรุงให้ดีขึ้นในชั่วโมงหน้าเพราะเพื่อนต้องมานำเสนอเช่นกัน
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะคะในชั่วโมงนี้ยังไม่มีไม่เป็นไรชั่วโมงหน้าคุณนุ้ยขอกลุ่มอื่นๆนะคะให้ข้อเสนอแนะแก้ไขด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่ม5ด้วยนะคะค่ะส่วนคุณนุ้ยนะคะในของกลุ่ม1นะคะผลการทำกิจกรรมก็ขอชื่นชมนะคะว่าสามารถที่จะทำหน้าที่ของตนเองตามที่ออกแบบไว้นะคะแล้วก็พอถึงจังหวะตัวเองก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมนะคะแต่ว่ายังมีการใช้อุปกรณ์บางอย่างที่นะคะยังไม่ค่อยเหมือนจริงนะคะเสียงยังไม่ค่อยเหมือนจริงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะให้กลุ่มอื่นๆนะคะนำไปปรับปรุงแก้ไขได้นะคะแล้วก็ในสมาชิกของตนเองนะคะวันนี้มีเพื่อนไม่มา1คนจำนวนสมาชิกก็จะน้อยลงดังนั้นกิจกรรมในวิดิทัศน์จะมีมากเลยใช่ไหมคะใน1คนสามารถทำกิจกรรมได้มากกว่า2อย่างนะคะค่ะแล้วก็เพื่อนในกลุ่ม1และกลุ่ม4ในวันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วนะคะฝากให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆในชั่วโมงหน้านะคะลองไปปรับปรุงแก้ไขดูนะคะแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้เช่นกลุ่ม4กับกลุ่ม1จะใช้อุปกรณ์ในการใช้ถุงใช่ไหมคะมาขยำให้เป็นเสียงฝนเหมือนกันนักเรียนกลุ่มอื่นๆลองคิดดูนะคะว่าเราสามารถใช้อุปกรณ์อะไรอื่นอีกได้บ้างที่นำมาทำเป็นเสียงฝนได้อีกนอกจากใช้ถุงมาขยำนะคะค่ะอันนี้คุณนุ้ยก็ขอฝากในครั้งหน้าด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเราสามารถเรียนแบบเสียงต่างๆในวีทัศน์ได้ไหมคะในวันนี้นักเรียนบอกคุณครูนุ้ยได้หรือยังเราสามารถเรียนแบบเสียงต่างๆในวีดีทัศน์ได้ไหมคะได้นะคะโดยใช้อะไรคะโดยใช้อะไรได้บ้างใช้อุปกรณ์เช่นไม้บรรทัดตะเกียบไม
2: ้
0: ขวดพลาสติกใช้ไม้ค้อโต๊ะวันนี้ไม่มีใช้ไม้ค้อโต๊ะนะใช้ไม้ค้ออะไร
2: ค้อ
0: กล่องลางแล้วก็มีค้อกระป๋องอลูมิเนียมหรือกล่องหรือกระป๋องนมใช่ไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะคะนักเรียนปลายทางก็อาจจะใช้สิ่งอื่นๆหรือวิธีการอื่นๆที่แตกต่างจากเพื่อนต้นทางนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะนักเรียนนะคะได้นะคะเรียนแบบเสียงต่างๆในวีดิทัศน์ได้โดยใช้สิ่งต่างๆใกล้ตัวนะคะเช่นใช้ถุงพลาสติกมาขยำเพื่อให้เกิดเสียงคล้ายฝนตกหรือใช้ไม้ค้อโต๊ะเพื่อให้เกิดเสียงคล้ายฟ้าร้องนะคะนักเรียนปลายทางอาจจะมีวิธีการดังกล่าวนี้นะคะค่ะกิจกรรมในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกันต่อนะคะนั่นก็คือเสียงเกิดได้อย่างไรในครั้งที่7นะคะก็จะเป็นเพื่อนกลุ่มอื่นๆที่เหลือมานำเสนอนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อใช้ในการเรียนแบบเสียงนั่นเองเช่นกระป๋องน้ำอัดลมขวดพลาสติกไม้เคาะลูกปัดเป็นต้นนักเรียนสามารถเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: นั่นไงฐานบินดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองกันเลย
2: หิวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกัน

0: แย่แล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่อยู่ไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฟางและชาย
4: นับสี
5: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกัน

เป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะ

0: ียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ
1: พังพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

ังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้ว

0: ล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้ดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้วนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เซฟตี้คิดส์ตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
1: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู
2: ่ไม่ถูกใจพี่หนึ่งบอกว่ามีโบโซ่มาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงไหนเลย
1: วันนี้เราใกล้บ้านเราด้วย
2: ตอนนี้เลย
1: ไปบ้าน
2: เราด้วยไปเป็นไงพี่ยา
3: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหม
2: ค่ะ
3: ไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
2: โอเคค
3: ่
2: ะ
3: ตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
2: ทางม้าลายสะพาน
3: 1ทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
2: สะพานลอย
3: นะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
2: ไฟเดิน
3: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็ 4. ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
2: ผู้ปกครอง
3: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้าย
4: ถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี
3: 5คําที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้มั้ยว่ามีอะไรบ้าง
2: อยากรู้ค่ะ
3: 1หยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหล่ทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
2: ซ้ายขวาซ้าย
3: มองขวาซ้าย
2: ขวาน
3: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังอะไรเอ่ย
2: ฟังเสียงรถค่ะ
3: ต้องค่ะฟังเสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดอะไรเอ่ย
2: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
3: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
2: ค่ะ
3: นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ1
2: หยุด
3: 2
2: มอง
3: 3
2: ฟัง
3: 4
2: คิด
3: แล้วก็5
2: เดิน
3: หยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดละ
2: ข้ามได้แล้ว
3: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
2: เดิน
3: วิ่งได้ไหม
2: ไม่ได
3: ้โอเคไปเลยค่ะ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.

0: นาทีถึงเวลา14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟดตองและตาม
3: ฉากและฉาก
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

ปลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง

0: สวัสดีครับข่าวการเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่หลายๆแห่งในประเทศไทยสร้างความแตกตื่นกันไปทั่วนะครับแล้วหลุมยุบเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะไปทำความเข้าใจกับเรื่องที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆไปพร้อมๆกันครับโลกของเราประกอบไปด้วยชั้นดินแล้วก็หินต่างๆมากมายนะครับเริ่มต้นจากแกนโลกที่เป็นหินหลอมละลายต่อมาด้วยชั้นหินดินดานแล้วก็ชั้นหินลักษณะต่างๆจนถึงเปลือกโลกหรือพื้นดินที่เรายืนอยู่ตรงนี้แหละครับซึ่งประกอบไปด้วย
1: หินอัคนีครับเป็นหินที่เกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืดหรือลาวาครับหินบาซอลครับมีเนื้อละเอียดเกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลกหินบาซอลจะมีสีดำหรือสีเทาครับหินอีกชนิดหนึ่งที่พบมากก็คือหินปูนเป็นหินในกลุ่มหินตะกอนเกิดจากการทับถมซากของสิ่งมีชีวิตและกระดองของสัตว์ทะเลมีอยู่ใต้ดินกระจายไปทั่วโลกมีคุณสมบัติเป็นหินที่ละลายน้ำได้ง่ายครับบริเวณใต้พื้นโลกหลายแห่งมีหิน3ชนิดนี้เป็นส่วนประกอบหลักเพื่อให้พื้นดินแข็งแรงครับ
2: แต่นะคะทั้งที่ใต้โลกก็มีแต่หินแข็งๆทั้งนั้นทำไมถึงเกิดหลุมยุบได้ล่ะคะ
0: จุดเริ่มต้นก็เป็นเพราะน้ำครับโลกของเรารับน้ำลงสู่ใต้ดินได้2ทางครับ1ก็คือเมื่อฝนตกนะครับน้ำก็จะดูดซึมผ่านชั้นดินลงมาที่ใต้ดินกับ2นะครับน้ำซึมเข้ามาตามรอยแยกรอยเลื่อนต่างๆใต้ดินและน้ำเหล่านี้ที่อยู่ตามชั้นดินนะครับเรารู้จักกันดีแล้วก็เรียกว่าน้ำบาดาล นั่นเองครับโอ้โหถูกต้องครับแต่ว่ายังไม่ถูกทั้งหมดนะครับเพราะว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้อาจจะทำให้ดินยุบได้ก็จริงแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากหลุมยุบนั้นก็เป็นเพราะว่าน้ำฝนผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์ครับเมื่อผสมกันแล้วก็กลายเป็นกรดอ่อนๆครับไหลซึมลงมาใต้ดินนะครับแล้วเจ้ากรดอ่อนๆนี่แหละครับไปกัดเซาะหินปูนครับทำให้หินปูนนั้นหายไปครับพื้นที่บริเวณนี้ก็จึงกลายเป็นโพรงครับเมื่อรับน้ำหนักเช่นบ้านรถยนต์จำนวนมากเนี่ยก็เริ่มรับน้ำหนักไม่ไหวครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบนี้ครับปรากฏการณ์หลุมยุบครับ
1: หลุมยุบหลุมยุบหลุมยุบหลุมยุบทำเป็นดินเป็นวงธรรมชาติฉันต้องงงเพราะเป็นดินร่วงไหลหล่นหลุมยุบไม่ได้เกิดจากความฟุกไม่ใช่เรื่องเล่นสนุกธรณีจะมาฉุดหลุมยุบธรณีเป็นหลุมลึกเกิดจากการหินปูนซุดเพราะว่าน้ำกัดซ้อลึกหลุมยุบเพราะหินปูนมันโดนกดชั้นดินเลยสะดุดหลุดหล่นลงมาเป็นฟุต
2: ลักษณะของหลุมยุบนั้นจะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไปนะครับบางทีก็เป็นวงกลมบางทีก็เป็นวงรีมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่1ถึง200เมตรครับและมีความลึกตั้งแต่6ถึง20เมตรครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าบริเวณไหนบ้างที่จะเกิดหลุมยุบจะได้ระวังไว้ครับ
0: เรารู้ได้แน่นอนครับเพราะว่านักธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรธรณีได้สำรวจพื้นดินบริเวณประเทศไทยไว้เรียบร้อยแล้วครับพื้นดินที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นจุดแดงๆเนี่ยเหล่านี้เป็นพื้นดินที่มีหินปูนอยู่ด้านใต้เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็มีอยู่หนาแน่นบริเวณตอนล่างของประเทศไทยแล้วก็มีกระจายอยู่ตามจุดต่างๆครับพื้นดินบริเวณเหล่านี้แหละครับที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆว่าเกิดเหตุการณ์หลุมยุบขึ้นเพราะว่าใต้พื้นดินเหล่านี้เป็นหินปูนอยู่ด้านล่างจำนวนมากนั่นเองครับ
2: อันนี้คือบริเวณที่เคยเกิดหลุมยุบในประเทศไทยนะครับ
0: สาเหตุที่บริเวณนี้เกิดหลุมยุบขึ้นบ่อยครั้งก็เป็นเพราะว่ามีแนวรอยเลื่อนคลองมะลุ่ยแล้วก็แนวรอยเลื่อนระนองทาบทับอยู่พอดีเลยครับ
2: อ๋อน้ำทะเลก็เลยซัดเข้ามาจากรอยแยกในรอยเลื่อน2รอยนี้นี่เอง
0: ถูกต้องแล้วครับหินปูนใต้ดินเกิดการกัดเซาะจนเป็นโพรงจำนวนมากก็เลยทำให้เกิดเป็นหลุมยุบอย่างที่มีข่าวพวกเราเห็นนั่นเองครับส่วนเหตุการณ์หลุมยุบตามที่อื่นๆนะครับบางครั้งก็อาจจะเกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วมหรือบางแห่งก็อาจจะเกิดจากการที่มีการก่อสร้างไม่สมบูรณ์ก็ได้ก็เป็นหน้าที่ที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องค้นหาคำตอบที่แท้จริงครับหลังจากปี2547ปรากฏการณ์หลุมยุบได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งครับเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเลอันดามันจนทำให้โพรงหินปูนขนาดใหญ่ขยายตัวนะครับจนมีขนาดใหญ่มากขึ้นจึงทำให้เกิดหลุมยุบเกิดขึ้นตามมาเป็นจำนวนมากครับข้อควรระวังก็คืออย่าเป็นไทยมุงครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราได้นะครับหากว่าเราพลัดตกลงไปในหลุมยุบถึงชีวิตทีเดียวนะครับนี่คือความรู้เรื่องหลุมยุบที่วิตามินข่าวนำมาฝากในวันนี้ครับ
3: อย่าลืม
0: ติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษาเหมือนนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะไปเริ่มที่การอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยนะครับจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกครับขอให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ครับฝนลดลงแต่ว่าภาคเหนือยังคงต้องระวังพื้นที่สีแดงที่จะฝนตกหนักมากโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากพื้นที่สีส้มครับฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกคือจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดพื้นที่ที่ฝนตกสะสมมาหลายวันก็อย่าเพิ่งวางใจเพราะว่าหากมีฝนตกซ้ำอาจเกิดน้ำหลากน้ำท่วมซ้ำน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มได้และสำหรับบ้านใครครับที่อยู่ใกล้กับเขานั้นช่วงนี้ต้องระวังมากกว่าแค่ฝนนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนยังคงตกหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกนะครับฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องเองตอนนี้อาจทำให้เกิดดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะคนที่อยู่บริเวณเชิงเขาพื้นที่ลาดชันแล้วก็ใกล้ทางน้ำไหลผ่านหากพบสัญญาณอันตรายให้รีบออกจากจุดเสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยและกระจายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับคือที่สายด่วนของปภ 17

0: 1984อย่างที่จังหวัดตากครับโซเชียลมีการแชร์คลิปเหตุการณ์ดินถล่มจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1175เส้นทางบ้านตากแม่ระมาดนะครับบ้านม้งขุนห้วยตากหมู่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากซึ่งเป็นจุดที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สะสมกันนานหลายสัปดาห์ทำให้ดินภูเขานั้นสไลด์แล้วก็ถล่มลงมาด้านล่างขณะที่มีรถกำลังแล่นผ่านชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็มีการส่งเสียงตะโกนครับเพื่อให้รถนั้นรีบขับออกจากจุดดังกล่าวจนปลอดภัยในที่สุดแต่ว่าก็ทำให้มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายหลายคันครับ
1: รัฐบาลก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเพื่อที่จะลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะคะคาดว่าจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกลงมาค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำแม่กลองใน3จังหวัดเนื่องจากว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มเติมของ2เขื่อนเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามต้องติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงนายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าวันนี้จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามซึ่งก็อาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำไป2วันแต่ก็มีปริมาณเพิ่มเติมเข้ามาในวันนี้ซึ่งก็อาจจะมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนด้วยซึ่งน้ำค่ะจะลงไปสู่ลำน้ำแม่กลองในระยะเวลาประมาณ3วันทำให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรและจากแม่กลองน้ำก็จะไหลไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะคะ ย้ำเลยนะคะว่าพื้นที่ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังคือริมน้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูลจากการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมในการยกของขึ้นที่สูง
2: เมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกที่มีฝนเข้าไปเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองนะครับอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับซึ่งในวันนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้งเขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองลงไปสู่เขื่อนแม่กลองนะครับจากเขื่อนทั้งสองเขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะครับ
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับไม่มีกลุ่มฝนแล้วทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าปัจจุบันยังคงมีระดับน้ำที่ท่วมสูงเกิน30เซนติเมตรและก็รถเล็กไม่สามารถผ่านได้อีกเพียงแค่6จุดครับส่วนใหญ่อยู่ในโซนของรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยอ่อนนุชสุขุมวิท77นะครับถนนนวมินทร์ถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101นะครับถึงแยกบางกะปิและถนนสุวินทวงศ์ส่วนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนั้นยังคงมีน้ำท่วมในหลายจุดซึ่งกทมเองก็ได้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งคาดว่าบริเวณที่น้ำยังท่วมอยู่น่าจะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำและก็หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
2: ส่วนของการระบายน้ำนะครับในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนของกรุงเทพครับเช้านี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับเรดาร์อากาศเมื่อ7โมง7นาฬิกาเช้านี้ไม่มีกลุ่มฝนทำให้วันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันกรุงเทพน่าจะไม่มีฝนทำให้การระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงถนนอยู่นะครับที่สูงกว่า30เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่6จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นถนนรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ถนนนวมินทร์
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในกรุงเทพได้แก่เคหะรามอินทราระดับน้ำสูงเนี่ยประมาณ 25-30

0: 30เซนติเมตรเคหะคลองจันทร์ระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเคหะล่มเกล้าระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเช่นกันค่ะแต่ขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็เร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำของใช้ที่จำเป็นรวมถึงมีบริการสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ส่วนการระบายน้ำณขณะนี้ยังมีปัญหาทางเทคนิคอีกเล็กน้อยแต่ว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี้พร้อมย้ำบอกว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
1: ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและก็การหมุนเวียนอากาศยานนะครับก็กระทบต่อการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับทั้งกรณีเรื่องของสัมภาระที่คนถ่ายล่าช้าการเดินทางด้วยล่าสุดก็มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงของวันนี้และพรุ่งนี้นะครับขอให้ประชาชนตรวจสอบก่อนออกเดินทางการบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับในบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศประจำวันที่29กันยายน2569เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและการหมุนเวียนอากาศยานกับประกอบไปด้วยเที่ยวบินกรุงเทพขอนแก่น TG040 ขอนแก่นกรุงเทพ TG041 กรุงเทพภูเก็ต TG201 ภูเก็ตกรุงเทพ TG202 กรุงเทพฮานอยกับ TG560 ฮานอยกรุงเทพ TG561 กรุงเทพสิงคโปร์ TG403 และก็สิงคโปร์กรุงเทพ TG404 เป็นการประกาศเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้การบินไทยได้ยกเลิกเที่ยวบินในวันที่29กันยายนไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเที่ยวบินของกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพคัวลาลัมเปอร์และก็กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตและวันที่30กันยายนกับยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบรัสเซลส์นอกจากนี้การบินไทยก็ได้เร่งส่งคืนสัมภาระของผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้แล้ว52เที่ยวบินของวันที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาและจัดดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งมอบได้ครบถ้วนผู้โดยสารที่ลงทะเบียนสัมภาระไว้แล้วสามารถติดตามสถานะผ่านช่องทางดังนี้นะครับกรณีรับสัมภาระด้วยตนเองติดต่อที่สำนักงานบริการสัมภาระชั้น2บริเวณด้านหน้าทางออกผู้โดยสารภายในประเทศระหว่างเวลา 6:30 น.ถึง 23:30 น.หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-134-5373-74ส่วนกรณีที่ผู้โดยสารลงทะเบียนข้อมูลสัมภาระผ่าน QR code ของบริษัทก็จะดำเนินการส่งสัมภาระให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เส้นทางภายในประเทศหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-5373-74ส่วนเส้นทางระหว่างประเทศครับหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-5466-68
0: ในประเด็นที่การให้บริการของการบินไทยนะคะเรื่องนี้นักข่าวก็ไปสอบถามกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็แสดงความไม่พอใจในการบริหารจัดการของสายการบินไทยค่ะหลังจากที่เกิดวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องสัมภาระผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมกับตำหนิผู้บริหารนะคะที่ขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะคะว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมค่ะคือสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากการที่สายการบินไทยต้องรับหน้าที่บริหารจัดการกระเป๋าให้กับสายการบินอื่นในเครือข่ายค่ะประกอบกับช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักนะคะทำให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ผู้โดยสารบางส่วนต้องรอรับสัมภาระนานกว่า 5-6 ชั่วโมงแล้วก็มีกระเป๋าตกค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นค่ะมีการประสานขอกำลังทหารกว่า100นายเข้ามาช่วยลำเลียงกระเป๋าเพื่อจัดส่งไปยังโรงแรมและที่พักของนักท่องเที่ยวคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการตามที่ทางสายการบินประเมินเอาไว้ประมาณ 3-4 วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตำหนิการตัดสินใจของผู้บริหารสายการบินไทยโดยบอกนะคะว่าการนำเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือสายการบินอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับกลับทำให้การบริการของสายการบินไทยเองนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักนอกจากนี้ก็พบว่าขาดการดูแลสนับสนุนกำลังพลทหารที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของอาหารสถานที่พักประจำจุดทำให้ทหารเนี่ยนะก็ต้องเดินทางกลับไปรับประทานอาหารที่หน่วยแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะ นอกจากนี้ได้แสดงความกังวลว่าทางสายการบินไทยไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและไม่พยายามในการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควรซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยให้ความเห็นเพิ่มเติมนะคะว่าหากผู้บริหารไม่สามารถทำงานในเชิงรุกเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ก็ควรพิจารณาตนเอง
2: กระเป๋าของการบินไทยแล้วก็ในเคร
0: ือ
2: ของการบินไทยรับผิดชอบก็ช้าล่าช้าแต่ในที่สุดก็ลงมาล่าช้าที่การบินไทยครับเพราะอะไรฮะการบินไทยก็พยายามเอาพนักงานตัวเองไปบริการสายการบินอื่นที่ตัวเองรับจ้างมา

0: ถึงกำไรเริ่มกลับมาเยอะแต่มาทำอย่างนี้ครับการบริหารจัดการนี่ต้องตำหนิเลยนะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคนทหารไปช่วยครับข้าวยังไม่มีเลี้ยงทหารเลยฮะที่พักก็ไม่มีก็ต้องกลับไปกินที่หน่วยแล้วก็มาใหม่ซึ่งแบบผมงงกับก็อันนี้ต้องหน้าตำหนิจริงๆว่าทุกคนอยากช่วยนะครับแต่การบินไทยเหมือนกับไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเลยทั้งที่มันคือภาพของประเทศนี้นะครับมันกระทบการท่องเที่ยวมันกระทบภาพลักษณ์ของสายการบินซึ่งเป็นชื่อว่าไทยซึ่งมันก็เป็นชื่อเสียงของเราด้วยเพราะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่จะต้องจริงจังก็ต้องพูดคุยกันครับว่าผู้บริหารจะต้องอะไรฮะทำงานเชิงลุกมากกว่านี้หรือว่าคิดว่าจะหมดวาระแล้วไม่ทำอะไรเลยผมว่าไม่ได้นะครับแม้นั้นก็ลาออกเลยก็ยังดีนะฮะถ้าเกิดไม่อยากทำผู้บริหารสูงเขาครับก็คงทราบนะฮะนี้ขอฝากไปเลยฮะวันนั้นผมไปแกก็ยังไม่เรายังเดือดรู้สึกว่ากังวลกังวายมากกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงเพราะงั้นก็อย่างไรครับปัญหาแต่ทางนี้ทุกกำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเรื่องหน่วยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี
1: ้มาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะที่ถนนวิภาวดีรังสิตบางช่วงยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นที่บริเวณหน้ากองทัพอากาศดอนเมืองครับแต่ว่าในช่วงบริเวณที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จนถึงห้าแยกลาดพร้าวนั้นระดับน้ำที่เคยท่วมขังตอนนี้ลดลงแล้วครับรถสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกตินี่คือสภาพที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตครับตั้งแต่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ไปจนถึงห้าแยกลาดพร้าวก็พบว่าระดับน้ำที่ท่วมขังได้ลดลงแล้วรถสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติตลอดเส้นทางครับแต่ว่าจากการสำรวจนะครับยังมีการพบรถยนต์ที่จอดเสียตกค้างอยู่บนถนนอยู่หลายคันเหมือนกันขณะที่สภาพผิวการจราจรโดยรวมตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้วขณะที่บริเวณโครงการก่อสร้างคูน้ำวิภาวดีคนงานก็กลับเข้าทำงานตามปกติแล้วก็เดินหน้าก่อสร้างอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำลดลงแล้วเช่นกันส่วนการจราจรในเส้นทางที่สำรวจในวันนี้ครับรถยนต์สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณรถนั้นยังไม่หนาแน่นเนื่องจากอยู่ในช่วงของวันหยุดราชการกรณีพิเศษจากสถานการณ์น้ำท่วม
2: อีกจุดนะคะที่วันนี้ทางทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปสำรวจคือที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็พบว่าปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดระดับลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรบางจุดค่ะก็อาจจะทำให้การเดินทางเนี่ยยังคงต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะถนนเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงแยกพร้อมพงษ์มุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรีพบปริมาณน้ำท่วมขังรอการระบายล้นเข้ามาบนผิวจราจรถึง2ช่องทางทำให้รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ค่ะต้องเบี่ยงไปใช้ช่องขวาสุดส่งผลให้การจราจรฝั่งขาเข้าเนี่ยเกิดการชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าขณะที่ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปที่แยกคลองตันและถนนพัฒนาการระดับน้ำก็แห้งขอดแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะนายธงชัยชูกันหอมค่ะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าช่วงที่น้ำสูงเนี่ยบ้านพักได้รับผลกระทบคือถูกน้ำท่วมไปเกือบ1เมตรนะจนต้องนำรถจักรยานยนต์เนี่ยไปจอดไว้ที่ศูนย์พักพิงใกล้เคียงแล้วก็ไม่สามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้เนื่องจากน้ำก็ยังท่วมขังบนผิวการจราจรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เนี่ยก็คือเข้าสู่ภาวะปกติน้ำแห้งแล้วค่ะก็ทำให้สามารถกลับมาวิ่งรถส่งผู้โดยสารประกอบอาชีพได้ตามปกติ
3: ไม่ได้วิ่งเลยครับเพราะน้ำมันสูงมากเราไม่อยากจะเอามาเสี่ยงพอเห็นรถมอไซค์อย่างเงี้ยเขาเข็นเอาพอรถมันน้ำมันท่วมไงทั้งรถใหญ่รถอะไรโอ้รถติดมากเลยวันนั้นน่ะพอมันติดมันมากทีนี้น้ำก็ขึ้นทีนี้รถมันก็เสียรถใหญ่ก็พวกรถเจ๋งอ่ะพวกอะไรส่วนมากจะเสียครับ
4: แล้ววันนี้ที่ออกมาวิ่งรถคือสภาพการจราจรตรงแถวนี้รวมไปถึงพื้นที่อื่นที่เราไปมาเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็เหตุการณ์ก็เกือบปกติแล้วล่ะครับเพราะน้ำมันลดลงมากแล้ว
2: ขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณแยกเอกมัยเหนือนะคะ

0: ผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตเห็นตำรวจอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดเสียอยู่บนผิวการจราจรในช่วงที่น้ำท่วมขังค่ะโดยงานจราจรสน.มักกะสันฝากประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนนะคะที่รถจอดเสียอยู่ที่บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายรถไปไว้ที่สวนสมเด็จสารานราชมณีรมย์ริมถนนบนสะพานเอกมัยแล้วก็หลังโรงแรมแหล่งคลัสเตอร์ถนนกำแพงเพชร7ค่ะทีนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการสูญหายขอความร่วมมือประชาชนเจ้าของรถนะคะติดต่อไปที่ดีตำรวจงานจราจรสน.มักกะสันหรือว่าสอบถามผ่านทางเพจ Facebook งานจราจรสน.มักกะสันก่อนเดินทางมาเคลื่อนย้ายรถออกไปนอกจากนี้ประชาชนที่คาดว่าแผ่นป้ายทะเบียนนะคะหลุดหายไปในช่วงน้ำท่วมนะคะก็สามารถมาติดต่อขอรับคืนได้ที่งานจราจรสน.มักกะสันได้เช่นเดียวกัน
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับมีการสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำว่าขณะนี้ก็ได้เริ่มคลี่คลายแล้วโดยภายใน2วันนี้คาดว่าถนนสายหลักกับน้ำจะแห้งสนิทซึ่งขณะนี้ก็มีการเร่งระดมการเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำอย่างเต็มกำลังพร้อมกับดึงเรือดันน้ำระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่คาดว่าจะแห้งสนิทภายใน2วันส่วนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์นั้นอาจต้องใช้เวลามากในการเร่งการสูบน้ำออกพร้อมปรับแผนการกระจายอาหารและถุงยางชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเพื่อส่งตรงถึงพื้นที่อย่างทั่วถึงและรวดส่วนเรื่องของการระบายน้ำมีการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะอุโมงค์บึงมักกะสันช่วยตัดยอดน้ำจากคลองสามเสนอุโมงค์บางซื่อและอุโมงค์พระขนงแม้ว่าการสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำพระขนงจะดึงระดับน้ำลงได้ต่ำมากแต่ด้วยระยะทางที่ไกลทำให้น้ำจากคลองที่อยู่ห่างออกไปต้องใช้เวลาในการเดินทางโดยพื้นที่วิกฤตนั้นจำเป็นต้องรอระดับน้ำในคลองหลักให้พร่องลงก่อนจึงจะสามารถเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนได้ซึ่งกทม.เองก็ได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำเข้ามาช่วยในการเร่งดันน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำ
2: แล้วก็เพิ่มเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงนั้นประมาณ50-50มิลนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงเช่นแสนแสบลดลงไอประตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นนั่นหมายว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตอนออกอยู่ก็

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบหน่อยนักซิกกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
8: ฮะรู้สึกตัวแล้ว
9: จริงเลยอ่ะ
10: จริงเลย
9: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
11: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมีสามส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
11: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
12: 7ขวบครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
13: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
1: ่นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: ดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูทิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนคะนักเรียนยังจำเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยได้ไหมคะจำได้ไหมคะกระบวนการประชาธิปไตยคืออะไรเอ่ย
1: หัวหน้ากล
0: ุ่
1: ม
0: ใช่ค่ะเช่นการเลือกหัวหน้ากลุ่มใช่ไหมคะการเลือกหัวหน้ากลุ่มการเลือกหัวหน้าห้องการเลือกหัวหน้าเวรประจำวันการเลือกประธานนักเรียนนะคะเรียกว่ากระบวนการประชาธิปไตยโดยที่เรานั้นจะยึดถือเสียงข้างมากเป็นหลักค่ะถ้าสมมุติว่าเราเลือกหัวหน้าห้องใช่ไหมคะเราก็ต้องดูว่าเออหัวหน้าห้องคนไหนเพื่อนคนไหนที่มีความสามารถที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้ที่สามารถดูแลเราได้นะคะเราก็ต้องยกมือนะคะเพื่อเลือกเพื่อนคนนั้นค่ะแล้วคุณครูก็จะยึดถือเสียงข้างมากนะคะเป็นหลักแล้วก็เลือกคนนั้นนะคะมาเป็นหัวหน้าห้องค่ะกระบวนการประชาธิปไตยนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นต้องร่วมกันตัดสินใจร่วมกระทำกิจกรรมนะคะร่วมการทำกิจกรรมนะคะโดยการยึดถือเสียงข้างมากที่มีเหตุผลค่ะแล้วงานของเราก็จะออกมาสำเร็จและลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเสียงข้างน้อยล่ะคะเราต้องรับฟังความคิดเห็นของเขาหรือไม่ต้องไหมคะต้องค่ะเราต้องรับฟังความคิดเห็นเสียงข้างน้อยด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในครอบครัวค่ะตามกระบวนการประชาธิปไตยก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนจะต้องเกาะการมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยได้ค่ะเอ๊นักเรียนจะสามารถบอกได้ไหมคะถึงเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนคิดว่าตัวเองจะบอกได้ไหมคะว่าการมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยนั้นเป็นอย่างไรคิดว่าตัวเองจะทำได้ไหมคะ
1: ทำได
0: ้ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูมีวิดิทัศน์มาให้นักเรียนได้รับชมค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประชาธิปไตยในครอบครัวเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลอยเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของพลอยนักเรียนอยากดูหรือยังคะในขณะที่นักเรียนกำลังดูนั้นนักเรียนต้องทำยังไงคะ
1: เง
0: ียบทำอะไรอีกตั้งใจฟังไม่คุยเพราะว่าวันนี้คุณครูมีคำถามมาให้นักเรียนช่วยกันตอบด้วยค่ะพร้อมหรือยังคะนักเรียนไปทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับการเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของประชาธิปไตยค่ะไม่ใช่ว่าประชาธิปไตยที่เราเคยได้ยินกันจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่

0: ามกันได้เลย
1: คุณแม่คะวันนี้หนูทำงานของหนูเสร็จแล้วงั้นหนูขอไปดูการ์ตูนนะคะ
0: ได้จ้ะแต่ก่อนไปบอกแม่มาก่อนสิจ๊ะว่าวันนี้หนูทำอะไรไปบ้าง
1: หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยกวาดบ้านล้างจานแล้วก็ช่วยคุณพ่อปลูกต้นไม้รดน้ำพรวนดินอีกค่ะ
0: น่ารักจังเลยงั้นแม่อนุญาตให้ไปดูการ์ตูนได้แล้วเดี๋ยวลงมากินข้าวกันพ่อพลอยมากินข้าวได้แล้วจ้า
1: ค่ะคุณแม
2: ่วันหยุดเสาร์อาทิตย์หน้าเราไปเที่ยวกันดีมะ
1: ไปค่ะไปค่ะ
2: แล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีล่ะ
0: แม้ว่าเราไปปิกนิกที่สวนสาธารณะกันดีไหม
1: แต่หนูอยากไปเที่ยวทะเลมากกว่าค่ะหนูอยากเล่นน้ำทะเล
2: ความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วสิแล้วเราจะทำยังไงดีนะ
3: ร่วมด้วยช่วยคิด
0: ตอนนี้ความคิดเห็นของคุณแม่และพลอยไม่ตรงกันแล้วค่ะเพื่อนๆว่าคุณพ่อของพลอยควรจะทำยังไงดีคะ

0: งั้นเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าคุณพ่อจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรกันนะ
1: ในเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันอย่างนี้พ่อจะให้ทั้งแม่และพลอยมาให้เหตุผลว่าทำไมถึงอยากไปปิกนิกที่สวนสาธารณะและทะเล
0: ที่แม่อยากไปปิกนิกสวนสาธารณะก็เพราะว่าแม่เห็นว่ามันใกล้ดีไม่ต้องเดินทางไกลอีกอย่างหากไปทะเลเราต้องไปค้างคืนแม่ไม่อยากทิ้งบ้านไว
2: ้ส่วนหนูคิดว่าบ้านเราไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดนานแล้วค่ะอีกอย่างเราก็ไปเที่ยวทะเลไปเช้าเย็นกลับก็ได้นี่คะ
1: เอาล่ะตกลงว่าเราไปทะเลกันดีกว่าเพราะว่าทะเลไปเช้าเย็นกลับก็ได้ตามที่พลอยบอกพ่อก็คิดว่าทะเลที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพก็มีทะเลที่บางแสนจังหวัดชลบุรีส่วนสวนสาธารณะเราไปกันวันหลังก็ได้นะแม
0: ่แม่ก็เห็นด้วยนะจริงๆแล้วทะเลไกลๆก็มีไปเช้าเย็นกลับก็ได้นะสะดวกดี
2: ใช่ค่ะไปทะเลกันดีกว่าหนูอยากทานอาหารทะเลจะแย่อยู่แล้วค่ะ
1: งั้นพรุ่งนี้เราไปเที่ยวทะเลกันนะ
0: จากเหตุการณ์เมื่อสักครู่น้องๆจะเห็นนะคะว่าเป็นการรับฟังและแสดงความคิดเห็นกันในครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาที่คนในครอบครัวมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะถ้าทุกคนในบ้านรู้จักรับฟังกันก็จะทำให้ครอบครัวของเราอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะเพราะว่าได้ใช้หลักประชาธิปไตยนั่นเองนะคะและน้องๆรู้ไหมคะว่าประชาธิปไตยคืออะไรกันนะ

0: ร่วมด้วยช่วยคิด
1: เรามาช่วยกันตอบหน่อยสิคะว่าประชาธิปไตยในความคิดของน้องๆคืออะไรกันนะน้องๆคะประชาธิปไตยก็คือการใช้เสียงส่วนมากในการตัดสินในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะโดยเป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและรู้จักที่จะยอมรับเสียงของคนจำนวนที่มากกว่านั่นเองค่ะอย่างที่บ้านของพลอยต้องการที่จะไปเที่ยวแต่ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะไปที่ดีจึงออกเสียงและแสดงเหตุผลกันทำให้ได้สถานที่ที่ทุกคนในครอบครัวพอใจในที่สุดค่ะ
2: ฉะนั้นกิจกรรมประชาธิปไตยในครอบครัวเราจะแบ่งได้เป็น2 อย่างนะคะคือ 1. การแบ่งหน้าที่กันในครอบครัวว่าใครต้องการจะมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างสมาชิกทุกคนก็จะร่วมกันตัดสินใจส่วนข้อ 2 ก็คือสมาชิกทุกคนจะต้องแสดงความคิดเห็นและรับ

0: ฟังความคิดเห็นของคนอื่นซึ่งอาจจะมีความคิดเห็นและความต้องการที่แตกต่างกันแต่เราก็จะต้องพูดกันด้วยเหตุผลถ้าเราสามารถทำได้ทั้งสองอย่างนี้จะทำให้ครอบครัวมีความสุขมีความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะ
1: ค่ะต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะเรื่องประชาธิปไตยในครอบครัวค่ะเผยแพร่โดยครูโอสื่อการเรียนการสอนค่ะคุณครูบอกแล้วว่าเมื่อนักเรียนรับชมวิดิทัศน์จบแล้วนักเรียนจะต้องตอบคำถามของคุณครูได้นักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามหรือยังพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะคำถามแรกพลอยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวเรื่องใดบ้าง
2: จะไปทะเล
1: จะไปไหนคะ
2: จะไปทะเล
1: พลอยมีส่วนร่วมในเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับการไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์นี้ใช่ไหมคะพลอยบอกว่าอยากไปไหนคะ
2: ทะเลอ
1: ยากไปทะเลค่ะคุณแม่พ่ออยากไปทะเลค่ะคุณพ่อแล้วคุณแม่อยากไปไหนคะ
2: ไปสวนสาธารณะ
1: ไปสวนสาธารณะแล้วเราล่ะคะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องราวในครอบครัวไหมคะเช่นเรื่องไปเที่ยวเคยไหมคะ
2: เคย
1: ไหมคะเคยใช่ไหมคะทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกรายการอาหารวันนี้อยากทานอะไรมื้อเย็นอยากทานอะไรนะคะเราอยากทานอะไรแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่ไปพรุ่งนี้อยากไปเที่ยวไหนเนื่องจากเป็นวันหยุดเราก็บอกคุณพ่อคุณแม่ไปได้ค่ะคำถามต่อไปนักเรียนคิดว่าครอบครัวของพลอยเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะมีความสุขทำไมถึงมีความสุขล่ะคะเพราะว่าทุกคนนะคะได้ร่วมกันตัดสินใจได้มีการแสดงความคิดเห็นและได้มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยซึ่งทำให้ครอบครัวของพลอยนั้นมีความสุขค่ะคำถามต่อไปค่ะคุณพ่อมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันทำยังไงคะคุณพ่อบอกว่ายังไงคะไหนลองบอกเหตุผลมาสิทำไมพลอยถึงอยากไปทะเลไหนลองบอกเหตุผลมาสิทำไมคุณแม่ถึงอยากไปสวนสาธารณะใช่ไหมคะคุณพ่อแก้ปัญหาโดยการให้แสดงความคิดเห็น
3: เพราะคุณแม่อยากไปที่สาธารณะเพราะคุณแม่เห็นว่ามันใกล้ดีค่ะ
1: ใช่ค่ะเก่งมากมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะคุณแม่บอกว่าได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าบอกว่าอยากไปสวนสาธารณะเพราะว่าใกล้กับที่บ้านดีส่วนพลอยบอกว่ายังไงคะอยากไปทะเลเพราะว่าไม่ได้ไปมานานแล้วแล้วเราก็ไปเช้าเย็นกลับก็ได้แล้วหนูก็อยากทานอาหารทะเลมากๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะคุณพ่อก็ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของทั้งสองคนเลยก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไปเที่ยวทะเลในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะลักษณะสังคมที่เป็นประชาธิปไตยนะคะครอบครัวนะคะเป็นสังคมที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดค่ะครอบครัวที่เป็นประชาธิปไตยนะคะจะมีการแบ่งหน้าที่กันค่ะเช่นครอบครัวของพลอยมีการแบ่งหน้าที่อย่างไรคะคุณแม่ทำอะไรคะคุณแม่มีหน้าที่ทำอาหารคุณพ่อล่ะคะ
2: ม
1: ี
2: หน้าที
1: ่
2: รดน
1: ้
2: ำต
1: ้
2: นไม้
1: มีหน้าที่รดน้ำต้นไม้พลอยล่ะคะพลอยมีหน้าที่ล้างจานนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันค่ะเพราะเราเป็นสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวค่ะนอกจากนี้นะคะจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวนะคะการเลือกอาหารนะคะหรือการทำกิจกรรมต่างๆค่ะแล้วต้องมีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยไม่เอาความคิดเห็นของเราเป็นใหญ่ค่ะและร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวค่ะเพื่อให้ทุกคนนั้นมีความสุขเกิดความภาคภูมิใจค่ะการปฏิบัติตนตามกิจกรรมนะคะประชาธิปไตยในครอบครัวนะคะทุกคนในครอบครัวสามารถร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น 1. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในครอบครัวค่ะเช่นคุณแม่มีหน้าที่ทำอาหารเพราะว่าคุณแม่ทำอาหารอร่อยนะคะหรือน้องมีหน้าที่กวาดถูบ้านถ้าน้อง

0: ทำงานบ้านได้แล้วก็ให้น้องช่วยได้ค่ะพ่อทำสวนปลูกผักพี่ช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้งานเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะคะนักเรียนสามารถทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวด้วยค่ะ 2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเหมือนกับครอบครัวของพลอยเลยและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเหมือนกับพลอยและแม่ของพลอยค่ะพ่อแม่นะคะต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกและลูกก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของพ่อแม่ค่ะเช่นการเลือกรายการอาหารเอ๊วันนี้นาวาอยากทานอะไรอยากทานอะไรคะวันนี้นาวาอยากทานสปาเกตตี้นาวาอยากทานสปาเกตตี้คุณแม่ก็อยากทานสปาเกตตี้เหมือนกันคุณพ่อก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของนาวาว่าทำไมนาวาถึงอยากทานสปาเกตตี้ทำไมคุณแม่ถึงอยากทานสปาเกตตี้ใช่ไหมคะแล้วก็คุณพ่อก็จะตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราไปทานสปาเกตตี้กันค่ะการเลือกดูรายการโทรทัศน์การเลือกดูรายการโทรทัศน์เพราะว่าในบ้านของเรามีโทรทัศน์แค่1เครื่องในการดูรายการโทรทัศน์เด็กๆสามารถเลือกได้ไหมคะเลือกได้ไหมคะวันนี้อยากดูการ์ตูนจังเลยค่ะคุณแม่วันนี้อยากดูการ์ตูนจังเลยครับคุณพ่อได้ไหมคะเราสามารถเลือกได้เราก็ให้เหตุผลคุณพ่อคุณแม่ไปว่าทำไมถึงอยากดูการ์ตูนอ๋อวันนี้หนูทำการบ้านเสร็จแล้วค่ะผมทำการบ้านเสร็จแล้วครับผมเลยอยากมาดูการ์ตูนและก็ต้องเป็นรายการที่มีประโยชน์ด้วยที่คุณพ่อคุณแม่สามารถดูกับเราได้ค่ะการเลือกสถานที่ไปเที่ยวนักเรียนชอบไปเที่ยวไหมคะชอบไปไหมคะนักเรียนไปทางชอบไปเที่ยวไหมคะเด็กๆชอบไปเที่ยวที่ไหนกัน
1: ทะเล
0: ชอบไปทะเลชอบไปสวนน้ำ
1: ทะเล
0: พอค่ะส่วนใหญ่เด็กๆชอบไปเที่ยวทะเลไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำชายหาดทะเลใช่ไหมคะทำไมถึงชอบไปทะเลคะ
1: เพราะทะเลมันเล่นน้ำ
0: ทำไมถึงชอบไปทะเลคะ
1: สน
0: ุกมีอาหารทะเลไปเล่นทรายไปเล่นน้ำกับน้อง
1: ไปเล
0: ่
1: นว
0: ้
1: าว
0: ไปทำกิจกรรมกับครอบครัวใช่ไหมคะเราก็มีสิทธิที่จะเลือกสถานที่ที่เราไปเที่ยวโดยที่เราให้เหตุผลว่าทำไมถึงอยากไปเที่ยวทะเลทำไมถึงอยากไปสวนน้ำทำไมถึงอยากไปน้ำตกใช่ไหมคะเราก็แสดงเหตุผลไปคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของเราค่ะ 3. ยอมรับเสียงข้างมากค่ะเช่นสมาชิกส่วนใหญ่เลือกไปเที่ยวทะเลพ่อแม่ต้องตัดสินใจไปเที่ยวทะเลค่ะเพราะว่าลูกๆนั้นชอบค่ะและจะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขค่ะวันนี้นะคะครอบครัวของซีจะไปเที่ยวกันค่ะคุณปู่คุณย่าพ่ออยากจะไปวัดไปไหว้พระแต่ซีกับคุณแม่อยากไปพิพิธภัณฑ์นักเรียนคิดว่าจะตัดสินใจอย่างไรดี
1: ไปพ
0: ิ
1: พ
0: ิ
1: ธภ
0: ั
1: ณฑ์
0: ไปไหนดีคะ
1: ให้
0: บอกเหตุผลให้บอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากไปวัดทำไมถึงอยากไปไหว้พระให้เหตุผลด้วยค่ะว่าทำไมถึงอยากไปพิพิธภัณฑ์
1: เพ
0: ราะว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมคะถ้าไปวัดไปไหว้พระมีใครไปบ้าง
1: พ
0: ่อคุณปู่คุณย่ากี่คนคะ
1: 3
0: คนเลยอยากไปวัดไปไหว้พระไปพิพิธภัณฑ์ไปกี่คนคะ
1: 2
0: คนคือคุณแม่กับซี2คนเองฝั่งนี้3คนฝั่งนี้2คนต้องเลือกไปสถานที่ไหนคะใช่แล้วค่ะต้องเลือกไปวัดค่ะเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่เลือกที่จะไปวัดเราต้องรับฟังความคิดเห็นของเสียงข้างมาค่ะไปพิพิธภัณฑ์ก็เลื่อนไปวันหลังได้ค่ะถ้าในวันหยุดพ่อแม่และพี่ต้องการไปสวนสัตว์แต่นักเรียนต้องการไปสวนสนุกนักเรียนควรทำอย่างไร

0: หนึ่งหยุดอยู่บ้านคนเดียวฉันไม่อยากไปอยู่บ้านคนเดียวก็ได้สองขอร้องให้ป้าพาไปแทนสามไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวเลือกข้อไหนดีคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเลือกข้อไหนคะข้อที่หนึ่งหยุดอยู่บ้านคนเดียวสองขอร้องให้ป้าพาไปแทนหรือสามไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวหันสาตอบอะไรคะ
1: ไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัว
0: ไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวทำไมล่ะคะเพราะว่าครอบครัวของเราไปเที่ยวใช่ไหมคะไปกันหมดเลยเราก็ต้องเลือกไปเที่ยวสวนสัตว์กับครอบครัวค่ะถูกต้องค่ะเรายังเป็นเด็กอยู่อยู่บ้านคนเดียวได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้ถ้าข้อที่สองล่ะไม่อยากไปขอร้องให้ป้าไปแทนได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเราต้องฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่แล้วก็ต้องทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวของเราด้วยค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมรู้ถูกรู้ผิดค่ะให้นักเรียนนะคะช่วยกันตอบค่ะโดยคุณครูจะอ่านข้อความให้ฟังข้อที่1พ่อของมาวินยอมรับฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัวเสมอพ่อของมาวินยอมรับฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัวเสมอนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดคะถูกหรือผิดนักเรียนไปทางล่ะคะตอบว่าถูกหรือผิดคะไหนใครตอบถูกยกมือเอามือลงค่ะใครคิดว่าผิดยกมือไม่มีเลยต้องตอบว่าอะไรคะถูกค่ะทำไมถึงคิดว่าถูกคะเพราะว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าพ่อของมาวินเนี่ยยอมรับฟังเสียงส่วนใหญ่หรือสมาชิกในครอบครัวถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่2หันสาเอาแต่ใจตัวเองไม่ยอมรับฟังคำตักเตือนของแม่หันสาเอาแต่ใจตัวเองไม่ยอมรับฟังคำตักเตือนของแม่นักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดคะถูกหรือผิดนักเรียนไปทางล่ะคะคิดว่าข้อนี้ถูกหรือผิดคะตอบว่าอะไรเอ่ยตอบว่าผิดค่ะเพราะว่าอะไรหันสาเอาแต่ใจตัวเองไม่ยอมรับฟังคำตักเตือนของแม่นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำค่ะข้อที่3พ่อของปิ่นเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียวพ่อของปิ่นเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียวนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดคะตัดสินใจเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียวถูกหรือผิดถูกหรือผิดนักเรียนไปทางตอบอะไรคะถูกหรือผิดคะตอบว่าถูกต้องค่ะต้องตอบว่าผิดค่ะทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆค่ะเพราะว่าเราเป็นครอบเดียวกันเราเป็นสมาชิกในครอบครัวค่ะข้อที่4ทุกคนในครอบครัวของเจมช่วยกันทำงานบ้านทุกคนในครอบครัวของเจมช่วยกันทำงานบ้านนักเรียนคิดว่าถูกหรือผิดถูกหรือผิดนักเรียนไปทางล่ะคะคิดว่าถูกหรือผิดคะตอบว่าถูกค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าทุกคนเพราะว่าทุกคนช่วยกันทำงานบ้านค่ะไม่ใช่เกี่ยงงานกันหันสาทำคนเดียวไปเลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องร่วมกันทำงานบ้านมีการแบ่งหน้าที่กันค่ะคุณครูมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟังหนึ่งเรื่องและให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ได้ไหมคะพร้อมจะฟังหรือยังพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะตั้งใจฟังด้วยค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะเรื่องประชาธิปไตยค่ะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งค่ะพ่อมีลูกอยู่10คนวันหนึ่งไม่มีข้าวสารหุงข้าวกินเพราะไม่มีเงินพ่อเลยถามลูกๆทั้งหมด

0: ว่าเราจะทำอย่างไรกันดีเราถึงจะมีข้าวกินเย็นนี้ลูกสองคนบอกให้ไปขุดเผือกขุดมันกินแก้หิวไปก่อนส่วนอีก8คนบอกว่าเราไปขโมยหรือไปปล้นเอาจากบ้านข้างๆสิง่ายดีประชาธิปไตยด้วยมีมติ8-2นักเรียนคิดว่าเป็นความคิดที่มีเหตุผลไหมคะ
1: ไม่มี
0: ถึงจะประชาธิปไตย8-2แต่ว่าเหตุผลไม่น่าฟังใช่ไหมคะทำไมถึงไม่น่าฟังเลยนะคะแต่พ่อไม่เห็นด้วยกับลูกค่ะพ่อไม่เห็นด้วยกับลูกทั้ง8คนจึงสั่งให้ลูก8คนไปช่วยกับอีก2คนขุดเผือกขุดมันมากินกันนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเกิดอะไรขึ้นต่อไปคะลูก8คนไม่พอใจหาว่าพ่อเป็นเผด็จการไม่ฟังเสียงข้างมากทำการประท้วงทุบทำลายข้าวของในบ้านตัวเองจับน้องสาวตัวเองเป็นตัวประกันให้พ่อยอมในสิ่งที่พวกเขาอยากทำคือไปทำอะไร
2: ขโมย
0: ใช่ค่ะคือไปขโมยหรือปล้นเขามาค่ะการที่ลูก8คนอ้างความเป็นประชาธิปไตยในเรื่องนี้นักเรียนคิดว่าถูกต้องหรือไม
1: ่ไม่
0: ทำไมล่ะคะทำไมล่ะคะลูก8คนบอกว่ายังไง
3: เขาจะไปขโมยของ
0: ไปปล้นของข้างบ้านสิเราจะได้มีข้าวมากินใช่ไหมคะแล้วก็อีก2คนบอกว่ายังไง
3: ไปข
0: ุ
3: ดม
0: ัน ไปขุดมันขุดเผือกมากินแก้หิวไปก่อนใช่ไหมคะตอนนี้เสียงข้างมากคือฝั่งไหนคือการไปขโมยของตอนนี้เป็นประชาธิปไตยไหมคะลูกอ้างว่าอย่างไรคะนี่ใช้เสียงข้างมากสิจะได้เป็นประชาธิปไตย8-2แต่ว่าใช้เหตุผลถูกต้องไหมคะ
2: ไม่ถ
0: ู
2: ก
0: เหตุผลนะคะไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะต้องไปปล้นใช่ไหมคะไม่ต้องไปขโมยเลยเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องค่ะเพราะเหตุใดนะคะเรามาดูค่ะเพราะว่าเป็นการใช้เสียงข้างมากในการทำสิ่งที่ผิดค่ะแต่ตามหลักประชาธิปไตยนะคะนอกจากจะมีเสียงข้างมากแล้วจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้องด้วยให้ไปปล้นของข้างบ้านถูกต้องไหมไม่ถูกต้องค่ะถ้าทำอย่างนั้นจะต้องโดนจับและได้รับโทษตามกฎหมายด้วยค่ะต่อไปค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำใบงานค่ะก่อนที่จะทำใบงานนะคะเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนเลยค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่2เรื่องการมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยโดยให้นักเรียนสำรวจการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำกิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยแล้วตอบคำถามโดยการเขียนเครื่องหมายถูกลงในหน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงพร้อมวาดภาพการทำกิจกรรมในครอบครัวคนละ1ภาพค่ะคำชี้แจงสำหรับครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางให้เปิดไปหน้าที่48ค่ะ

0: อนนี้นักเรียนเจอทุกคนแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าเราจะทำไปพร้อมกันหรือนักเรียนอยากทำเองคะ
1: ทำ
0: ไปพร้อมกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะยึดถือเสียงข้างมากนะคะเป็นหลักเราจะทำไปพร้อมกันนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะมาดูค่ะข้อที่1ฟังนะคะนักเรียนเคยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างฟังอีกครั้งค่ะนักเรียนเคยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างค่ะมาค่ะข้อความที่1เลยสถานที่ที่จะไปเที่ยวนักเรียนเคยตัดสินใจร่วมกับครอบครัวไหมคะ
1: ไม
0: ่เคยไหมคะวันนี้หนูอยากไปทะเลพรุ่งนี้หนูอยากไปห้างสรรพสินค้าหนูอยากไปเที่ยวน้ำตกเคยไหมคะ
1: ไม
0: ่เคยถ้าเคยใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะถ้าไม่เคยไม่ต้องใส่ลงไปค่ะต่อไปอาหารที่จะรับประทานนักเรียนเคยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจไหมคะ
1: เคย
0: เคยไหมคะถ้าเคยให้ทำยังไงใส่เครื่องหมายถูกลงไปค่
1: ะ
0: ต่อไปรายการโทรทัศน์ที่จะดูนักเรียนเคยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเลือกรายการทีวีหรือรายการโทรทัศน์ไหมคะ
1: ไม่
0: คุณแม่หนูอยากดูการ์ตูนคุณแม่หนูอยากดูสารคดีเคยไหมคะหนูอยากดูข่าวถ้าใครเคยให้นักเรียนทำยังไงใส่เครื่องหมายถูกลงไปค่ะ
1: ไม่เคย
0: เคยไหมคะต่อไปค่ะการประกอบอาชีพของผู้ปกครองนักเรียนเคยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจไหมคะเคยไหมคะไม่เคยนะคะไม่เคยไม่ต้องใส่เครื่องหมายถูกลงไปเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถตัดสินใจได้ค่ะว่าจะประกอบอาชีพอะไรค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ต้องใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะต่อไปทันไหมคะต่อไปข้อที่2ค่ะนักเรียนเคยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยเรื่องอะไรบ้างข้อแรกทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกในครอบครัวเคยไหมคะ
1: เ
0: คยไหมคะต่างๆไปถูบ้านให้หน่อยเนยไปกวาดบ้านให้หน่อยเคยไหมคะ
1: เ
0: คยไหมถ้าเคยใส่เครื่องหมายถูกลงไปค่ะเรียบร้อยไหมคะนักเรียนไปทางเคยหรือเปล่านะคะนักเรียนคิดว่าตัวเองเคยนะคะใส่เครื่องหมายถูกลงไปได้เลยค่ะต่อไปรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปเที่ยวอย่างมีเหตุผลเคยไหมคะ
1: เคย
0: เคยไหมคะคุณแม่หนูอยากไปเที่ยวทะเลเพราะว่าหนูไม่ได้ไปเที่ยวทะเลนานแล้วคุณแม่หนูอยากไปห้างสรรพสินค้าหนูอยากไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเคยไหมคะ
1: เ
0: คยไหมถ้าเคยใส่เครื่องหมายถูกลงไปค่ะถ้าไม่เคยนะคะไม่ต้องใส่ลงไปเรียบร้อยไหมคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยไหมคะต่อไปข้อที่3ค่ะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำกิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยมีประโยชน์อย่างไรระหว่างสมา

0: ชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความสุขไหมคะ
1: ม
0: ีความสุขค่ะนั่นเลยคิดว่าสมาชิกในครอบครัวจะมีความสุขไหมคะมีความสุขนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคะเราทำตามกระบวนการประชาธิปไตยค่ะใส่เครื่องหมายถูกลงไปได้เลยเรียบร้อยไหมคะต่อไปสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนักเรียนไปทางเรียบร้อยไหมคะต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วให้นักเรียนวาดภาพการทำกิจกรรมในครอบครัวการทำกิจกรรมในครอบครัวเราเคยทำกิจกรรมอะไรบ้างเคยทำกิจกรรมอะไรบ้างคะเช่นรับประทานอาหารกับครอบครัวดูโทรทัศน์กับครอบครัวไปเที่ยวกับครอบครัวไปเล่นน้ำกับครอบครัวนะคะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีให้เรียบร้อยให้สวยงามทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะถ้าทำได้ลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ไหนใครเรียบร้อยแล้วยกมือเอามือลงค่ะใครยังไม่เรียบร้อยเอามือลงค่ะนักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ยน่าจะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนทำอะไรให้วาดภาพอะไรคะวาดภาพเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในครอบครัวใช่ไหมคะโดยให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนไปทำกับคุณพ่อคุณแม่เช่นไปเที่ยวทะเลไปสวนสนุกไปสวนน้ำนะคะหรือทำกิจกรรมในบ้านค่ะเช่นดูโทรทัศน์กับครอบครัวดูโทรทัศน์กับคุณพ่อคุณแม่นะคะวาดและระบายสีให้สวยงามค่ะตอนนี้ใครยังไม่เรียบร้อยให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะตอนนี้เก็บได้แล้วค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยไหมคะเก็บเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยค่ะในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆนะคะจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและคนที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นๆได้ดีจะต้องเป็นคนที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยเช่นการฟังความคิดเห็นของบุคคลในครอบครัวยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลในครอบครัวนะคะมีการแบ่งหน้าที่กันในการทำงานใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยถ้าเราเอาแต่ใจตัวเองเขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยไหมคะไม่ใช่นะคะกระบวนการประชาธิปไตยนะคะจะต้องอยู่บนเหตุผลที่ถูกต้องนะคะในการแสดงความคิดเห็นออกไปค่ะสิ่งที่จะต้องเรียนในครั้งต่อไปนะคะก็คือเรื่องการมีส่วนร่วมในโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่3เรื่องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโรงเรียน

0: เรียนตามกระบวนการประชาธิปไตยค่ะวันนี้นักเรียนได้ความรู้ไหมคะได้ความรู้เพิ่มเติมไหมคะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอะไรคะการมีส่วนร่วมใช่ไหมคะการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้สิ่งไหนที่เราไม่ชอบหรือสิ่งไหนที่เราชอบเราสามารถยกมือแสดงความคิดเห็นได้และคนอื่นๆจะต้องทำยังไงยอมรับความคิดเห็นของเรายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะจึงเรียกว่าประชาธิปไตยค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะ
1: ไม่มี
0: นะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะและวันนี้นักเรียนคนไหนที่ยังทำงานไม่เรียบร้อยอย่าลืมกลับไปทำให้เรียบร้อยแล้วนำมาส่งคุณครูด้วยนะคะเข้าใจไหมคะนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สวัสดีครับรายการวิตามินข่าวเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายครับนี่คือตอนที่40ครับด้วยความเชื่อมั่นว่าข่าวเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆและครอบครัวเราจึงสนับสนุนให้ทุกครอบครัวติดตามข่าวแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในข่าวครับซึ่งข่าวในภาษาอังกฤษใช้คำว่า news ครับซึ่งมีความหมายว่าสิ่งใหม่ๆซึ่งก็เปรียบเหมือนกับข่าวนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับตัวอักษรทั้ง4ตัวในภาษาอังกฤษก็คือ NEWS เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบโลกทั้ง4ทิศเหมือนกับข่าวที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกทิศรอบตัวเรานั่นเองครับ

0: ตลอดทั้ง40ตอนนะครับเรานำเสนอข่าวสารที่หลากหลายผ่านรายการวิตามินข่าวอาทิเช่น
1: เราอธิบายให้เข้าใจความยากลำบากของคุณพ่อคุณแม่ครับในการหาเงินมาส่งพวกเราเล่าเรียนแล้วก็หาเงินมาส่งพวกเราซื้ออุปกรณ์การเรียนนั่นเองครับผ่านข่าวเศรษฐกิจตอนเปิดเทอมครับ
2: เราอธิบายปรากฏการณ์หลุมยุบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องผ่านข่าวการเกิดหลุมยุบตามที่ต่างๆครับ

0: ตลอดทั้ง40ตอนรายการวิตามินข่าวมุ่งมั่นที่จะนำเสนอและเชิญชวนทุกคนให้ค้นหาความรู้มากมายที่อยู่ในข่าวอาทิเช่น
1: เรานำเสนอข่าวการระบาดของโรคมือเท้าปากเพื่อจะไม่ให้ตื่นตระหนกและรู้จักป้องกันตัวเองและให้บอกต่อกินร้อนช้อนกลาและล้างมือให้ถูกวิธีค่ะ
2: วิตามินข่าวเคยนำเสนอตอนพันหมาและสึนามินั่นเองครับแต่เราไม่ได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมกลัวนะครับแต่เราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้วิธีการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่างๆนั่นเองครับ

0: ตลอดทั้ง40ตอนของวิตามินข่าวหัวใจสำคัญของรายการนี้ก็คือการเติมวิตามินเข้าไปในข่าวเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้น้องๆและครอบครัวดูข่าวอย่างรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นข่าวอาทิเช่น
1: ข่าวเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นอันดับหนึ่งเราจึงเติมวิตามินให้ป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นด้วย3วิธีง่ายๆค่ะตะโกนโยนยื่นค่ะ
2: ค่ะพิษสุนัขบ้าเราเติมวิตามินเพื่อปลอดภัยจากโรคนี้โรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เกิดกับสุนัขอย่างเดียวแต่เกิดกับสัตว์ฟันแทะและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะ
0: ท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับค้นหาคำว่าวิตามินข่าวหรือเข้าไปที่ Facebook แล้วก็ค้นหาคำว่าวิตามินข่าวเราก็จะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นผ่านทาง Facebook วิตามินข่าวได้นะครับท่านผู้ชมครับวิตามินข่าวไม่ได้หายไปไหนครับวิตามินยังมีอยู่ในทุกข่าวรายการวิตามินข่าวอยากขอ
3: ทานข้าวบำรุงกายสบายท้องทานข่าวบำรุงสมองของหนูๆ
1: เปิดใจรับข่าวสารอ่านฟังดูรับรู้อย่างรู้คิดพิจารณาก
3: ระเพาะไส้ใหญ่น้อยย่อยอาหารความคิดย่อยข่าวสารสรรคุณค่า
4: วิตามินข้าวเสริมกำลังวังชา
1: วิตามินข่าวเสริมปัญญาให้เด็กไทย
5: วิตามินข่าวตอนสุดท้ายหมายความว่า
6: ต้องหายหน้าจากกันอย่าหวั่นไหว
7: แต่คุณค่าแห่งสารอาหารใจ
8: อาหารสมองยังอยู่ในทุกข่าวมี
0: รู้คัดสรรข้าวสารได้ข้าวสวยรู้คัดกรองข่าวสารช่วยให้สุขสีวิตามินข่าวขอณเด็กดีโลกข่าวสารนี้โลกความรู้ของหนูเอ่ยรายการวิตามินข่าวต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะครับต้องขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสแห่งนี้ที่เปิดพื้นที่กับเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมรายการทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกันตลอดมานะครับวันนี้วิตามินข่าวขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครนครับ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับชื่อเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันชื่อเรื่องว่าอะไรนะชื่อเรื่องว่าวงกลมและวงรีดังนั้นนะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับในเรื่องของวงกลมและวงรีดังนั้นรูปเรขาคณิตนะครับจากครั้งก่อนที่เราเรียนรู้กันไปคือรูปเท่าไหร่นะกี่เหลี่ยมนะสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมเป็นรูปเลขาคณิตกี่มิตินะกี่มิติ
0: ส
1: องมิตินะครับจากสามมิติตอนนี้นะครับก็ลงมาเรียนที่สองมิติดังนั้นสองมิติก็จะเป็นรูปภาพนะจับต้องไม่ได้ดังนั้นเวลาคุณครูให้สังเกตอะไรเป็นทำไมครับรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมเขาให้สังเกตที่เส้นขอบของเขานะอย่างเช่นตัวสมุดก็ให้สังเกตที่เส้นขอบมีลักษณะคล้ายๆกับอะไรเนี่ยคล้ายๆต้องบอกว่าคล้ายๆอันนี้ไม่ได้เหมือนเป๊ะๆ เลยก็มีความคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมสำหรับเส้นขอบนะของสมุดนะครับหรืออื่นๆอีกมากมายเลยวันนี้เราก็อาจจะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของวงกลมและวงรีเด็กๆรู้จักหรือยังวงกลมและวงรี
0: รู้จ
1: ัก ไหนใครรู้จักแล้วขอดูมือหน่อยบางคนอาจจะทำไมครับพบเจออยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเอามือลงได้เอามือลงได้คราวนี้ลองมาดูต่อนะครับมีภาพนะครับให้เด็กๆสังเกตช่วยดูหน่อยภาพนี้เป็นภาพอะไร
0: บ้าน
1: เป็นบ้านบรรยากาศเป็นบ้านมีอะไรอีกเนี่ยมีนกมีพระอาทิตย
0: ์
1: ต้นไม
0: ้
1: ก้อนเมฆเอาละครับนั้นเป็นบรรยากาศของบ้านใช่ไหมโดยมีบริเวณรอบๆด้วยมีต้นไม้มีนกมีก้อนเมฆมีพระอาทิตย์ครับก็มีสภาพแวดล้อมของบรรยากาศรอบบ้านคราวนี้คำถามเพิ่มเติมนะครับว่าประกอบด้วยรูปเรขาคณิต2มิติอะไรบ้างจากที่เด็กๆสังเกตเห็นมีอะไรบ้าง
0: สามเหลี่ยม
1: มีรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม
0: ว
1: งกลมวงกลมวงรีโอ้โหบางคนบอกได้หมดเลยสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะมีตรงหลังคาน
0: ก
1: ปีกปีกของนกตรงไหนอีก
0: ต
1: ้
0: นไม
1: ้ต้นนี้ใช่ไหมครับแต่ละชั้นนะเห็นไหมครับก็มีสามเหลี่ยมเหมือนวางเรียงซ้อนกันเลยเอาละสี่เหลี่ยมอยู่ตรงไหนบ้างล่ะ
0: บ้าน
1: มีตัวบ้านหน้าต่างตรงไหนอีกตรงไหนอีกมีอีกไหมมีอีกไหมลำต้นของอะไรครับต้นไม้มีอะไรอีกใครสังเกตเห็นอีกตรงแฉกเห็นไหมครับเป็นรูปเรขาคณิตหมดเลยนะเอาละครับเพิ่มเติมเห็นรูปเรขาคณิตอะไรอีกนะสามเหลี่ยมไปแล้วสี่เหลี่ยมไปแล้วเอาอะไรก่อนดี
0: ว
1: งเอาวงกลมก่อนวงกลมอยู่ตรงไหนบ้างต้นไม
0: ้
1: ต้นไม้นี้หน้าต่างพระอาทิตย์ตัวนกใช่ไหมครับดังนั้นรูปนี้สร้างจากรูปเรขาคณิตทั้งหมดเลยนะมาต่อที
0: ่
1: วงรีวงรีหน้าตาเป็นไงเนี่ย วงรีนะครับก็จะมีความยาวรีเห็นไหมดังนั้นวงกลมกับวงรีเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนไหมครับ
0: เหม
1: ือนไหมไม่เหมือนนะครับตอนนี้เด็กๆก็ทำไมครับจำแนกได้ใช่ไหมดูด้วยตอนนี้สายตายังไม่ได้เรียนรู้กันเลยก็สามารถที่จะจำแนกได้นั่นเองนะครับยากไหมครับคิดว่าวันนี้ยากไหมไม่ยากใช่ไหมไม่ยากเลยนะคราวนี้นะครับทบทวนความรู้เดิมนิดหนึ่งนะครับคำถามรูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปอะไรครับเอเพราะเหตุใดหรือทำไมนะถึงเป็นรูปสามเหลี่ยมล่ะ
0: ม
1: ี
0: สามม
1: ุ
0: ม
1: มีเท่าไหร่นะ
0: ม
1: ีสามมุม
0: ม
1: ี
0: ด
1: ้
0: าน
1: มีด้านก
0: ี่
1: ด
0: ้
1: าน
0: ส
1: ามด้านมีมุมสามมุมมีด้านสามด้านซึ่งเด็กๆก็ทำไมครับได้ลงมือปฏิบัติสร้างทำไมครับรูปเลขาคณิต2มิติโดยดูเส้นขอบจากหลอดใช่ไหมที่เด็กๆร้อยกันไปแล้วจากครั้งที่แล้วนะครับก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วก็จะได้สังเกตว่าอ๋อสามเหลี่ยมมีกี่มุมนะสามมุมมีกี่ด้านสามด้านนะครับดังนั้นรูปนี้จึงเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมสามด้านแต่ละด้านเป็นไงครับมีความตรงนะมีสามมุมสามด้านก็เป็นรูปสามเหลี่ยมดังนั้นรูปสามเหลี่ยมนะครับมีด้านสามด้านมีมุมสามมุมโดยที่ด้านแต่ละด้านนะครับมีลักษณะตรงดังนั้นสิ่งของเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นรูปเรขาคณิต3มิติก็อาจจะมีในเรื่องของรูปเรขาคณิต2มิตินะครับในเรื่องของเส้นขอบนะเข้ามาดูเด็กๆก็อาจจะพบเจอในชีวิตประจำวันใช่ไหมบางคนบอกว่าถ้าเห็นรูปสามเหลี่ยมแล้วนึกถึงสิ่งของอะไรบ้างนึกถึงอะไร
0: หลังคาบ
1: ้านบางคนบอกว่าอ๋อเห็นไหมครับหลังคาบ้านก็มีทำไมครับเส้นขอบเนี่ยนะพอมองด้านหน้าปุ๊บเหมือนเลยคล้ายๆนะครับกับรูปสามเหลี่ยมมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกคล้ายๆกับรูปสามเหลี่ยมมีอะไรอีกใครนึกออกนึกออกไหมอะไรนะอะไรนะ
0: แซนว
1: ิชบางคนบอกแซนด์วิชกล่องแซนด์วิชใช่ไหมครับหน้าที่วางแซนด์วิชเนี่ยโอ้โหคล้ายๆกับทำไมครับรูปสามเหลี่ยมเลยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เหมือนนะเพราะว่าสิ่งของในชีวิตประจำวันเนี่ยก็อาจจะมีแค่ความคล้ายคลึงนะอาจจะไม่มีเหลี่ยมมีมุมเป๊ะๆนะครับแบบรูปเรขาคณิตเลยนะเด็กๆก็พบเจอได้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับมาดูต่อรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ย
0: สี่เหลี่ยม
1: ดูตรงไหนเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยม
0: ดูตรง
1: นั้นดูตรงไหนครับ
0: ส
1: ามมันมีกี่ด้านล่ะ
0: ส
1: ี
0: ่ด
1: ้
0: าน
1: เด็กๆก็ดูเลยสี่เหลี่ยมต้องมีกี่ด้านนะ
0: ส
1: ี่
0: ด้าน
1: ต้องมีกี่มุม
0: สี่ม
1: ุมต้องมีสี่ด้านสี่มุมนะครับเขาก็ถามนั่นแหละว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกรูปนี้ว่ารูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็เด็กๆก็ดูเลยเห็นไหมครับเขาถึงเรียกดูที่มุมไงเห็นไหมครับมีกี่มุมมีกี่มุมสี่มุมเห็นไหมดังนั้นเนี่ยเขาจึงเรียกว่าสี่เหลี่ยมนะครับมีสี่มุมสี่ด้านใช่ไหมเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมเอาละครับเด็กๆครับรูปสี่เหลี่ยมนะมีสี่ด้านดูดีๆนะสี่ด้านมีกี่มุมนะสี่มุมเน้นย้ำซ้ำทวนให้เด็กๆดูอีกครั้งหนึ่งนะนั้นรูปสี่เหลี่ยมนะครับมีด้านสี่ด้านมีมุมสี่มุมดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ละด้านก็นะครับในสี่ด้านเนี่ยอาจจะเหมือนกันเท่ากันหรืออาจจะทำไมครับมีความยาวที่แตกต่างกันเหมือนที่ครูแม็กบอกไม่ว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมในระดับที่สูงขึ้นเด็กๆก็จะอธิบายได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้นะไหนมีใครรู้จักไหมรูปสี่เหลี่ยมนี้มีชื่อว่าอะไรเนี่ย
0: ส
1: ี่
0: เหลี่ยมจ
1: ั
0: ตุร
1: ั
0: ส
1: บางคนเรียกสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมนะเพราะว่ายังไม่ได้สอนถูกไหมครับผืนอะไรเนี่ยใครเคยได้ยิน
0: ส
1: ี่เหลี่ยมผืนเดี๋ยวเด็กๆเรียนสูงขึ้นเด็กๆก็จะต้องบอกได้ว่าอ๋อสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับมีด้านกว้างมีด้านยาวเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วสามารถนะ เรียนสูงขึ้นไปอีกอยากหาความยาวของเส้นรอบรูปก็ได้อยากรู้ว่าต้องระบายสีชมพูเนี่ยระบายพื้นที่เท่าไหร่ก็จะมีวิธีการคำนวณนะในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีหลากหลายมากมายเลยแต่ในระดับป.1ตอนนี้เด็กๆแค่จำแนกแค่ได้ก่อนว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็วันนี้นะครับที่จะเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับก็เด็กๆจะต้องจำแนกในเรื่องของวงกลมและ
0: วง
1: รีให้ได้นะครับดังนั้นคิดว่าวันนี้ยากไหมครับยากไหมยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับไหนใครคิดว่าตัวเองทำได้ยกมือเยี่ยมมากนะครับอ้าวเอามือลงนะครับคราวนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้กันนะครับทบทวนนิดนึงในเรื่องของข้อตกลงในการเรียนนะครับเอ๊ะมีอะไรบ้างล่ะ
0: สองตาด
1: ูสองตาดู
0: สองห
1: ู
0: ฟ
1: ัง สมองคิด
0: ม
1: ี
0: สติ ไม่เข้าใจให้ถาม
1: ไม่เข้าใจให้ถาม
0: กล
1: ับ
0: บ
1: ้
0: านทบทวน
1: กลับบ้านทบทวน
0: เร
1: ีย
0: นร
1: ู้
0: อย
1: ่
0: างฉลาด
1: เรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้ๆๆเอาละครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงในการเรียนนะไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางคุณครูแม็กนับให้1 2 3ประเมินตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเรามาทำไมครับเรียนรู้เพิ่มเติมดังนั้นวันนี้เนื้อหาไม่ยากเลยมีนิดเดียวนะครับก็คือในเรื่องของวงกลมและวงรีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยเอาละครับรูปนี้ชื่อรูปว่าอะไรเนี่ยวงอะไรนะ
0: ว
1: งกลมนั้นดูจากตรงไหนเห็นไหมครับเขาไม่มีความยาวรีเห็นไหมมีความกลมๆนะเขาจึงเรียกว่าวงอะไรล่ะวงกลมวงกลมก็เช่นเดียวกันนะครับในระดับที่สูงขึ้นเด็กๆก็จะต้องเรียนรู้เนื้อหาที่ยากเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องหาเส้นรอบรูปหาพื้นที่สีเขียวนะครับมันก็จะมีวิธีการคิดหลากหลายมากมายเลยแต่ตอนนี้ให้เด็กๆสังเกตที่ลักษณะก่อนวงกลมหน้าตาของเขามีความเป็นไงครับเนี่ยกลมๆ มีเหลี่ยมไหมเอ่ยมีเหลี่ยมไหมครับไม่มีเหลี่ยมนะแสดงว่าถ้ามีความกลมๆไม่มีความยาวรีนะครับแสดงว่าเป็นวงกลมเด็กๆอ่านตามวงกลม
0: วงกลม
1: จำดีๆนะครับคำนี้อ่านว่าวงกลมบอโอกงอวงกอลอโอมอกลมอ่านว่าวงกลมเอาละครับไม่ยากหน้าตาของวงกลมนะมีความกลมๆแบบนี้นะครับดังนั้นวงกลมก็มีหลากหลายลักษณะหลากหลายทำไมครับหลากหลายสีเลยหลากหลายขนาดอันนี้เป็นวงกลมไหมครับเป็นไหมเอ่ยเป็นอันนี้ล่ะครับ
0: เป
1: ็
0: น
1: อันนี้ล่ะ
0: เป็น
1: อันนี้ล่ะ
0: เป็น
1: ดังนั้นวงกลมนะครับก็จะมีความทำไมครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดเลยเด็กๆดูที่รูปร่างดูที่เส้นขอบของเขาวงกลมเห็นไหมอาจจะเป็นวงเล็กวงกลางหรือวงใหญ่ดังนั้นนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของวงกลมให้เด็กๆดูรูปร่างเลยวงกลมลักษณะสำคัญไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรครับไม่มีเหลี่ยมเอานะดูลักษณะสำคัญนะไม่มีเหลี่ยมมีความเป็นไงครับมีความ
0: กล
1: มนะมีความกลมๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะของวงอะไรครับวงกลมมีความกลมๆนะไม่ยากนะครับเห็นไหมครับมีหลากหลายเลยลักษณะนะมีทั้งวงเล็กวงกลางวงใหญ่เหล่านี้ทั้งหลายนะครับมีรูปร่างเป็นวงมีรูปร่างเป็นวงอะไรครับ วงกลมนะครับวอโอง อวงกลอโอมอกลมวงกลมนะครับเด็กๆเกตลักษณะยากไหมเอ่ยยากไหมไม่ยากนะไม่ยากนะครับอ่ะไปต่อนะครับต่อไปอันนี้วงอะไรล่ะ
0: วง
1: รีดังนั้นเอดูตรงไหนว่าเป็นวงรีมีความยาวเขาเรียกว่าความยาวรีเห็นไหมครับเนี่ยส่วนนี้ถ้าเป็นวงกลมนี่นี่นี่เห็นไหมถ้าเป็นวงกลมจะมีความกลมกลมแบบนี้ส่วนอันนี้มีความยาวเห็นไหมเหมือนครูแบ็กดึงออกมาเลยใช่ไหมเขาเรียกว่าส่วนนี้เขาเรียกว่ายาวรีมีความยาวรีเขาจึงเรียกว่าวงวงอะไรครับวงรีนั้นวงรีก็มีทำไมครับหลากหลายขนาดนะนั้นรูปร่างอาจจะแตกต่างกันออกไปถ้ามีความยาวรีมากก็จะมีความยาวถ้ามีความยาวรีน้อยก็จะมีความทำไมครับค่อยๆกลมกลมกลมขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นวงกลมถ้าไม่มีความยาวรีก็จะกลายเป็นวงอะไรล่ะครับวงกลมดังนั้นถ้าคุณแม็กบีบความยาวรีเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นวงกลมทันทีเลยนะครับนั้นสังเกตได้ที่ความยาวรีเลยถ้าไม่มีความยาวรีไม่มีเหลี่ยมเป็นวงกลมถ้าไม่มีเหลี่ยมมีความยาวรีก็เป็นวงอะไรล่ะครับวงรียากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมครับคิดว่าตอนนี้จำแนกระหว่างวงกลมกับวงรีได้หรือยัง
0: ได้
1: หรือยังครับได้แล้วดังนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมเลยนะครับฝึกคิดลองทำนะครับโดยคุณครูแม็กเนี่ยจะให้เด็กๆนะครับพิจารณาว่ารูปใดบ้างเป็นวงกลมรูปใดบ้างเป็นวงรีนะหรือบางรูปอาจจะไม่เป็นนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มีสื่อของจริงนะครับดังนั้นเป็นสื่อของจริงจับต้องได้คุณครูแม็กบอกแล้วรูปเลขาคณิต2มิติจับต้องไม่ได้ดังนั้นจะให้เด็กๆสังเกตที่เส้นขอบของรูปที่คุณครูแม็กนำมาว่าเอ๊รูปใดบ้างล่ะเป็นวงกลมรูปใดบ้างล่ะเป็นวงรีอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเอาแล้วครับเด็กๆครับดังนั้นรูปเลขาคณิตคุณครูแม็กด้านนี้นะครับมีหลากหลายมากมายเลยนะครับลองดูก่อนมีหัวข้อหลักๆหัวข้อหลักๆวงอะไรครับ
0: ว
1: งกลม
0: ว
1: งอะไรเอ่ยวงรีเดี๋ยวจะให้ตัวแทนนะเดี๋ยวผัดกันนะมาช่วยทำไมครับเรียงหน่อยว่าเอ๊ะอะไรนะต้องอยู่ฝั่งไหนอะไรควรอยู่ฝั่งนี้ครับวงอะไรอะไรควรอยู่ฝั่งนี
0: ้
1: อาจจะมีรูปเลขาคณิตอื่นนะต้องนำมาใส่ไหมครับต้องนำมาไหมไม่ต้องนะเดี๋ยวเริ่มที่กลุ่มที่1ก่อนเลยกลุ่มที่1ลุกมาเลยนะครับทั้งกลุ่มเลยมาช่วยหน่อยขอคนละ1รูปช่วยจัดหน่อยได้2ฝั่งเลยขอคนละ1รูปเอาเลยครับเลือกรูปไหนเอ่ยดันเลยครับแบบถ้าเลือกรูปนี้ดันมาดันมาเลยต้องมาอยู่ฝั่งไหนเอารูปเดียวเอาคนละรูปเดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่มอื่นบ้างเอาไหนครับถ้วยฟูอันนี้เหรอเอาไหนอันนั้นอะไรเนี่ยอันนี้อะไรวงกลมก็ต้องไปอยู่กับอะไรครับวงกลมเชิญเข้าที่ครับอันนี้ของใครเอ่ยของหนูอันนี้วงอะไรเนี่ยวงอะไรนะคะวงรีต้องเขียนว่าไงเนี่ยวงรีเชิญแก้ไขไปครับเชิญเข้าที่ได้มาต่อกลุ่มที่2เอาละกลุ่มที่2ช่วยจัดหน่อยเลื่อนเลยคนละ1รูปอันนี้อะไรเอ่ยแปะไว้ครับเลื่อนได้เลย ถ่ายอีกฝั่งนึง
2: เรามาเลื่อนอันนี้ส
1: ิอ้าวเลื่อนเลื่อนเลื่อนเอาคนละรูปคนละรูปเลือกหรือยังมงคลเลือกหรือยังครับ
2: อ
1: ้าวไปครับเข้าที่ได้เอาแล้วนะดูนะเห็นไหมครับมีการทำไมเอ่ยจัดกลุ่มใช่ไหมอ้าวลองดูลองพิจารณาดูเอานะเลือกแล้วจำนะอ้าวกลุ่มสุดท้ายอ้าวช่วยหน่อยคนที่ยังไม่มีช่วยเลือกรูปที่ไม่ใช่วงกลมและวงรีไว้ด้านข้างหน่อยรูปไหนที่ไม่ใช่เลยรูปไหนนาวาเลือกรูปไหนเอ่ยครับเอาไว้ด้านข้างฝั่งนู้นเลยในแถบสีน้ำเงินเลยรูปไหนที่ไม่ใช่นะเอแล้วรูปที่ไม่ใช่เป็นรูปอะไรเนี่ย
0: สามเหลี่ยม
1: อ้าวโหเยี่ยมมากอ้าวเข้าที่ได้นะครับอ้าวลองช่วยคุณครูแม็กทำไมครับตรวจสอบหน่อยอ่ะเดี๋ยวขอจัดนิดนึงนะให้สวยงามนะครับอันดับแรกอ่านว่าอะไรเนี่ยคำนี
0: ้วงกลม
1: นะครับดังนั้นวงกลมก็จะมีความทำไมล่ะกลมใช่ไหมให้เด็กๆดูที่ตรงไหนดูที่เส้นขอบนะดังนั้นรูปเลขาคณิตนี้จับต้องได้เพราะเป็นอะไรเนี่ยเพราะเป็นอะไรทำจากอะไรเนี่ยจับแล้วสัมผัสแล้วทำจากกระดาษสัมผัสได้นั้นรูปเลขาคณิตจริงๆแล้วต้องทำไมครับสัมผัสไม่ได้นะต้องเป็นรูปคราวนี้ก็ให้เด็กๆสังเกตที่เส้นขอบนะว่ารูปใดบ้างล่ะเส้นขอบที่เป็นวงกลมเป็นวงรีนะครับมันมีความแตกต่างกันยังไงมีใครบอกได้ไหมครับต้องใช้วิธีการสังเกตยังไงเนี่ยสังเกตไงเอ่ยถ้าวงกลมมีเหลี่ยมไหม
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ีดูมีเหลี่ยมไหมมีเหลี่ยมไหมครับไม่มีมีความยาวรีไหมเอ่ยมีไหมครับมีความยาวรีไหม
0: ไม
1: ่มีเห็นไหมดังนั้นไม่มีเหลี่ยมไม่มีความยาวรีก็เป็นวงอะไรล่ะครับวงกลมคราวนี้ลองมาดูที่วงรีบ้างมีเหลี่ยมไหมครับมีเหลี่ยมไหม
0: ไม
1: ่มีแล้วก็มีความยาวรีไหมครับมีไหมเอ่ยความยาวรีที่ยาวๆเห็นไหมยิ่งความยาวรีมากก็จะยิ่งทำไมเนี่ยยิ่งทำไมเลยเห็นไหมครับยิ่งทำไมเนี่ยโอ้ยิ่งแบนยิ่งยาวเห็นไหมนั้นรูปนี้นะครับวงรีสีเขียวนี้มีความยาวรีเป็นไงครับมากจึงทำไมครับมีความแบนมากเลยใช่ไหมความยาวของวงรีนี้จึงยาวรีมากเห็นไหมครับก็ดูที่ความยาวรีได้รูปนี้ช่วยดูหน่อยรูปนี้ทำไมถึงเป็นวงรีล่ะเพราะมีความยาวอะไรครับมีความยาวรีแต่ทำไมครับไม่มากจึงทำไมครับไม่ยาวมากเห็นไหมดังนั้นถ้ามีความยาวรีน้อยเห็นไหมก็ยังเป็นวงรีอยู่แต่ถ้าไม่มีความยาวรีเลยเป็นวงอะไรครับวงอะไรวงกลมยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะครับคราวนี้นะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองปฏิบัติเพิ่มเติมโดยเดี๋ยวคุณครูแม็กเนี่ยจะถือแผ่นป้ายนะครับระหว่างวงกลมกับโดยจะให้เด็กๆทำไมครับใช้เชือกในการสร้างอาจจะทำไมครับมีความคล้ายคลึงนะก็อาจจะไม่เหมือนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงมือปฏิบัตินะครับว่าถ้าคุณครูแม็กยกแผ่นป้ายวงกลมก็ต้องทำเชือกเป็นอะไรครับวงกลมถ้าครูแม็กยกแผ่นป้ายเป็นวงรีเด็กๆก็ต้องทำเชือกเป็นรูปอะไรครับวงรีเอาแล้วครับเดี๋ยวคุณครูแม็กแจกเชือกนะคนละ1เส้นนะครับเดี๋ยวเตรียมแผ่นป้ายไว้รอก่อนพร้อมนะเดี๋ยวจะแจกเชือกนะครับแล้วเดี๋ยวคุณแม็กยกแผ่นป้ายนะเชือกใช้แล้วนะเมื่อวานนี้นะครับคนละ1เส้นนะส่งต่อเพื่อนเลยส่งต่อ3คน ลุ่มนี้กี่คนเอ่ย4คนอ่ะแจกเลยครับกลุ่มนี้4คนโอ้โหยาวมากเลยอ้าวคราวนี้พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังดังนั้นถ้าสมมุติอันนี้สมมุตินะต้องใช้ทำไมครับสมาธิดูและถ้าครูแม็กยกแผ่นป้ายปุ๊บสมมุติอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ย
0: วงกลม
1: อันนี้อ่านว่าวงกลมเด็กๆก็ต้องสร้างทำไมครับบนโต๊ะวางไว้บนโต๊ะได้เลยนะครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังฟังชัดนะช่วยอ่านหน่อยนะครับรูปแรกที่จะให้สร้างได้แก่รูป
0: วง
1: อะไรเอ่ย
0: วงร
1: ีขอรูปวงรีคนละ1รูปนะดูที่เส้นขอบเชือกได้เลยนะครับเส้นขอบเชือกนะอาจจะต้องเอามือจับไว้หน่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวขอดูกลุ่มที่1ได้หรือยังกลุ่มที่1วงรีหน้าตาเป็นไงวงรีต้องมีความยาวอะไรครับต้องมีความยาวเอามือบีบไว้แบบนี้เลยมีความยาวรีเห็นไหมครับ
2: แม่ไม่
1: ได้บอกใช่เห็นไหมครับมีความยาวอะไรเนี่ยยาวอะไรเอ่ยยาวรีเห็นไหมครับเด็กๆปลายทางก็สามารถที่จะสังเกตได้นะครับมีความยาวรีนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มอื่นนะครับเรามาดูกลุ่มโอ้โหกลุ่มนี้เป็นไงเนี่ยโอ้นี่เชือกเส้นยาวใช่ไหมครับก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยมีความยาวอะไรเอ่ยมีความยาว
2: เยอะ
1: ยาวอะไรเขาเรียกยาวอะไรเนี่ย
2: ยาวมาก
1: ถึงเรียกว่าวงรีถึงเรียกว่าทำไมครับเขาเรียกว่ายาวยาวรีเยี่ยมมากเห็นไหมเป็นวงรีนะครับดูที่ความยาวรีไหนของนาวาไหนของนาวาครับเอาต่อเอาต่อกันเลยนะครับดังนั้นของเนยอาจต้องทำไมเอาจับหน่อยบีบใช่ไหมถ้ามีความยาวรีมากครูแม็กบีบให้ดูนะถ้ามีความยาวรีมากนะครับถ้ามีความยาวรีมากนะก็จะทำไมเนี่ยวงรีก็จะทำไมยาวเห็นไหมครับถ้ามีความยาวรีมากวงรีก็จะยาวเลยนะไม่ยากไม่ยากไปต่อนะครับไปต่อที
0: ่
1: ป้ายต่อไปช่วยอ่านนะช่วยอ่านนะป้ายต่อไปได้แก
0: ่
1: วงกลมลองมาดูกันนะครับหน้าตาของวงกลมแต่ละคนไหนวงกลมไหนวงกลมอาจจะทำไมครับคล้ายคลึงคล้ายคลึงกันนี่อันนี้วงเป็นไงเนี่ยอันนี้วงเป็นไงเลยวงใหญ่เลยดังนั้นเห็นไหมครับขนาดของวงกลมโอ้โหถ้ามีความยาวของเชือกมากวงกลมก็จะเป็นไงครับใหญ่เลยใช่ไหมเห็นไหมครับวงกลมวงกลมวงกลมเห็นไหมมีความกลมกลมแบบนี้นะเรียกว่าวงอะไรเอ่ยวงอะไรครับอันนี้วงอะไรวงกลมยากไหมครับยากไหมยากไหมเอ่ยวันนี้ยากไหมครับ
2: ไม่ยาก
1: เอาเลยครับคราวนี้นะไม่ยากเดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับกันต่อที่บนสไลด์เลยนะครับว่าลองไปดูเป็นรูปภาพดูบ้างว่ารูปใดทำไมเอ่ยเป็นวงกลมรูปใดเป็นวงรีเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยครับครูแม็กมีรูปลองมา

0: มาดูลองมาดูนะ
1: ว่าเอ๊รูปใดบ้างล่ะที่เป็นวงกลมรูปใดบ้างล่ะที่เป็นวงรีอ้าวใช้สองตา
2: ดู
1: อ้าวตั้งใจดูตั้งใจดูตั้งใจดูมีทั้งหมดกี่รูปมีทั้งหมดกี่รูปมีทั้งหมดกี่รูปกี่รูปนะ5รูปใต้รูปแต่ละรูปนะครับทำไมเอ่ยใต้รูปแต่ละรูปเนี่ยมีตัวอักษรด้วย A B C D และ
2: E
1: คำถามแรกนะครับรูปใดบ้างเป็นวงกลม
2: A
1: รูปใดบ้างเป็นวงกลม
2: B
1: Bอะไรอีกครับ
2: B
1: กับ A แล้ว A เป็นไหม C ล่ะครับ E ล่ะไม่ยากเลยรูปใดบ้างเป็นวงกลมก็มีรูป B กับรูป D อ้าวต่อมารูปใดบ้างเป็นวงรูปใดบ้างเอ่ยเป็นวงรี A
2: C
1: และ
2: e.
1: ยากไหมครับไม่ยากเลยนะเด็กๆสามารถที่จะทำไมครับจำแนกแล้วก็อธิบายได้เอาละครับเด็กๆครับตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องทำไมเอ่ยฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 3.5 ขึ้นมาเลยนะครับให้นักเรียนนะครับนำแบบฝึกหัดที่ 3.5 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 3.5 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเปิดไปหน้าไหนเอ่ยเปิดไปหน้าเท่าไหร่ครับ
2: 259
1: อ้าวเจอหรือยังเจอแล้วเอาละครับเด็กๆเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงแล้วอ่านตามคุณครูแม็กนะเขียนเครื่องหมายถูกที่วงกลม
2: ที
1: ่
2: วงกลม
1: แสดงว่าต้องพิจารณารูปว่ารูปใดเป็นรูปอะไรนะวงให้ติ๊กเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายถูกส่วนด้านล่างข้อที่2ด้านล่างข้อที่2อ้าวชี้ที่คำชี้แจงพร้อมกันเลยทำทีเดียวเลยนะครับอ้าวข้อที่2เขียนเครื่องหมายถูกที่
2: วงร
1: ี
2: ที่วงรี
1: ดังนั้นก็พิจารณารูปว่ารูปใดเป็นวงรีก็ทำเครื่องหมายอะไรครับทำเครื่องหมายถูกอ้าวลงมือได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาร่วมเฉลยพร้อมกันไหนช่วยดูที่ข้อที่1หน่อยเอรูปใดบ้างนะเป็นวงกลมสีอะไรเอ่ยสีอะไรเอ่ยสีรูปแรกนะที่เป็นวงกลมรูปนี้ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกนะเอารูปไหนอีกรูปไหนอีก
1: ส
0: ี
1: ส
0: ้
1: ม
0: ส
1: ี
0: ส้ม
1: ไม่ใช
0: ่สีส้มอ่อนๆ อันนี้นะครับ
1: ส
0: ี
1: น
0: ี้
1: ส
0: ีเหลืองอันเล็กๆใช่ไหมครับมีทั้งหมดกี่รูป
1: ส
0: ี่
1: ร
0: ู
1: ป
0: มีทั้งหมด4รูปตรงตามนี้ไหมครับตรงตามนี้ไหมเอ่ยตรงนะอ้าวไปดูต่อที่ข้อที่2
1: วงร
0: ีวงรีมีสีอะไรบ้างที่เป็นวง
1: ร
0: ี
1: สีชมพู
0: สีชมพู
1: สีเหล
0: ื
1: อง
0: สีเหลือง
1: ส
0: ีเขียวหมดหรือยังมีกี่รูปครับ4รูปยากไหมเอ่ยไม่ยากอ้าวเปิดไปหน้าต่อไปชี้ที่คำชี้แจงเหมือนเดิมคำชี้แจงนะอ่านตามคุณครูแม็กนะเติมคำตอบ
1: เติมคำตอบ
0: และระบายสี
1: ให
0: ้
1: สวยงาม
0: แสดงว่าเขามีข้อคำถามอยู่ด้านล่างว่ารูปนี้มีวงกลมกี่รูปมีวงรีกี่รูปเด็กๆต้องใช้เวลาในการทำไมครับนับเสร็จแล้วตอบคำถามด้านล่างนะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามทำได้ไหมครับทำได้ไหมครับอ้าวลงมือได้เลย

0: วงรีได้กี่ลูกครับวงรี
1: 20
0: โอ้เยอะขนาดนั้นเลยเหรออ่ะลองดูวงรีนะช่วยนับหน่อย1ครูแม็กจุดสีแดงนะวงรี2 4 5 6 7 8 9 10 11 12แสดงว่าวงรีมีกี่รูปนะวงรีกี่รูปนะ12อ้าวต่อมาวงกลมกี่รูปวงกลมเท่าไหร่นะโอ้บางคนบอก19บางคนบอก20อ้าวลองมาดูพร้อมกันอ้าวนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19และ20คือหัวแสดงว่ามีวงกลมทั้งหมด20รูปใครนับพลาดแก้ไขเลยนะอ้าวระบายสีให้ทำไมเลยสวยงามมีใครระบายเสร็จแล้วไหมครับมีไหมเอ่ยยังโอ้แต่ใกล้แล้วบางคนบอกแต่ใกล้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้นะครับเวลาใกล้หมดแล้วเดี๋ยวให้เด็กนำกลับไประบายต่อที่ไหนครับกลับไประบายต่อเพิ่มเติมที่บ้านนะขอ10วินาทีเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเลย10 9 8 7 6 5 4 3 2หนึ่งศูนย์หมดเวลานะครับสำหรับเชือกคุณครูแม็กแจกให้เด็กๆกลับบ้านได้เลยนะครับนะสามารถนำไปฝึกฝนต่อเพิ่มเติมได้นะครับเอาละครับสองตาดูช่วยสรุปบทเรียนหน่อยนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะดังนั้นนะครับวงกลมและวงรีเนี่ยเป็นรูปเรขาคณิตกี่มิตินะกี่มิติ2มิติที่ไม่มีด้านไม่มีมุมเส้นขอบของรูปมีลักษณะเป็นไงครับโค้งแต่วงรีเนี่ยจะมีลักษณะที่ทำไมครับยาวรีกว่าวงกลมนะครับดังนั้นวงรีนะจะมีความยาวรีมากกว่าวงกลมนั่นเองนะครับก็ไม่ยากเลยเด็กๆก็สามารถกลับไปทำไมครับสังเกตอาจจะทำไมครับดูสิ่งของต่างๆดูเส้นขอบก็ได้ว่ามีลักษณะคล้ายวงกลมหรือวงรีนะครับถ้าเป็นแบบนี้วงอะไรเนี่ยวงแบบนี้ล่ะไม่ได้ยินเลยอันนี้วงอันนี้อะไรเอ่ยวงกลมวงรีวงกลมวงรีวงกลมวงรีเด็กๆก็สามารถนำความรู้เหล่านี้นะครับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วสำหรับบทเรียนนะในครั้งต่อไปหรือครั้งหน้าที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของรูปเรขาคณิต2มิติและรูปเรขาคณิต3มิตินะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะครับในครั้งต่อไปกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จากนอนกันไหมคะนอนก็คือตัวอ่อนของแมลงที่จะอาศัยอยู่ตามใบไม้ใบหญ้าค่ะและเมื่อเจ้าตัวนอนเติบโตขึ้นก็จะกลายร่างไปเป็นดักแด้นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปตัวนอนแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดหนวดทั้งสองข้างกันก่อนค่ะก่อนอื่นน้องๆต้องวาดเส้นลงมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ลากเส้นตรงกลับขึ้นไปแล้วก็วาดวงกลมขนาดเล็กๆน้องๆต้องทำแบบนี้ให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะพอได้หนวดทั้งสองข้างแล้วเนี่ยเราก็จะมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนน้อยของเรากันต่อเลยค่ะโดยเริ่มจากวาดวงกลมขนาดใหญ่ค่ะให้ติดกับหนวดทั้งสองข้างที่เราวาดเอาไว้แล้วค่อยๆวาดวงกลมขนาดเท่าๆกันต่อลงมาให้ได้แบบนี้ค่ะวาดไปทั้งหมด7วงนะคะ1 2 3 4 5 6 7หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาวาดใบหน้าของเจ้าหนอนให้ดูน่ารักกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นจากวาดตาทั้งสองข้างค่ะให้เป็นลูกกลมๆสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆวาดปากของเจ้าหนอนให้ยิ้มแบบน่ารักสุดๆไปเลยจากนั้นเราก็มาวาดขาของเจ้าหนอนกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดขาให้ได้ทั้งหมด12ขานะคะแบ่งเป็นวงกลมละ2ขาแบบนี้เลยค่ะพอวาดขาครบแล้วอย่าลืมระบายสีดำเติมเข้าไปด้วยนะคะ

อนต่อไปเราก็จะมาเริ่มระบายสีที่ตัวหนอนกันต่อเลยค่ะเริ่มจากระบายสีแดงลงไปที่ปากกันก่อนค่ะแล้วก็เติมด้วยสีเหลืองให้เต็มหน้าของเจ้าหนอนเลยนะคะแล้วก็เอาสีน้ำเงินระบายลงไปที่หนวดทั้งสองข้างค่ะจากนั้นเราก็เอาสีชมพูมาระบายลงที่วงกลมอันที่สองต่อด้วยสีม่วงในวงกลมวงที่สามในวงกลมวงที่4น้องๆลองเอาสีฟ้าอ่อนมาระบายดูนะคะคราวนี้เราก็เริ่มได้ตัวหนอนแสนน่ารักขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะจากนั้นเราก็เอาสีเหลืองที่เหมือนกับวงกลมวงแรกอะค่ะมาระบายต่ออีกทีนึง

สุดท้ายน้องๆลองใช้สีเขียวอ่อนมาระบายในวงกลมสุดท้ายดูนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถวาดรูปเจ้าหนอนน้อยน่ารั

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระแต่ไม่ด้วยล่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

พระอัจฉริยภาพการมุ่งพระทัยใสในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจากความตอนหนึ่งในกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยหมื่นพรหมสมภัสสรหรือนายมีมหาดเล็กในรัชกาลได้บรรยายถึงพระราชหฤทัยทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาในพระองค์ทูลเรื่องอื่นมิได้ชื่นเหมือนเรื่องวัดเวียนแต่ตรัสถามไถ่ให้ใฝ่ฝันถึงวัดนั้นวัดนี้เป็นนิรันดร์ถึงเรื่องปั้นเขียนถากสลักกลึงพระองค์ทรงสร้างถาวรวัตถุไว้ให้เป็นมรดกสยามมากมายมหาศาลทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆไว้ถึง73วัดวัดที่ทรงโปรดให้สร้างใหม่จำนวน3วัดคือวัดเทพธิดารามวัดราชนัดดารามวัดเฉลิมพระเกียรติวัดที่ทรงปฏิสังขรณ์เสมือนสร้างขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดราชโอรสารามวัดประจำรัชกาลในพระองค์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมอัยการธิราชวัดสุทัศน์เทวรารามวัดสะเกดวัดยานวาล้วนมีโบราณวัตถุที่งดงามแสดงเอกลักษณ์ของพระอารามนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ทรงสร้างคัมภีร์ต่างๆทดแทนที่สูญหายด้วยภัยสงครามเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2385ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเถระผู้ใหญ่ไปสืบพระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาอัญเชิญพระคัมภีร์ปิฎกมาคัดลอกในสยามให้ครบทั้ง40คัมภีร์ใช้เวลาคัดลอก1ปีจึงอัญเชิญกลับด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมในพระอารามมีการสอบพระบาลีสนามหลวงอย่างเคร่งครัดดังเมื่อพุทธศักราช2384ทรงมีพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงฟังแปลพระไตรปิฎกเป็นเวลาติดต่อกันถึง25วันทรงเห็นว่ายังไม่มีพระภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกถึงขั้นปริญญาเอกโทตรีทรงห่วงใยว่าพระพุทธศาสนาจะเศร้าหมองขาดการสืบทอดจึงทรงอาราธนาพระราชาคณะทั้งปวงว่ากระทำซึ่งพระพุทธศาสนาให้เหมือนสระโบกขรณีมีดอกปฐุมชาติเกิดคอยกันเป็นชั้นๆ ชั้นที่มีดอกอันบานแก่และชั้นมีดอกอันแก่พึงจะบานพึงจะแย้มกลีบและเกสรที่มีดอกอ่อนพึงจะผุดพระพุทธศาสนาถ้ารุ่งเรืองไปด้วยพระภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกเป็นชั้นๆแบบนี้แล้วอันว่ากลีบสุคันธรสคือคุณธรรมก็จะฟุ้งขจรตลบไปในที่ทวนลมและตามลมคณะสงฆ์ทั้งปวงต่างสองพระราชประสงค์จนมีพระภิกษุสามเณรที่รู้ปริยัติในปีถัดมาถึง66รูปที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระทรงตั้งพระธรรมยุทธกติกานิกายเพื่อปรับปรุงวัตรปฏิบัติของสงฆ์ให้เคร่งครัดพระองค์ทรงส่งเสริมและอาราธนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารจนตลอดรัชกาลพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งในด้านถาวรวัตถุส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาล้วนได้สร้างให้แผ่นดินสยามเป็นแผ่นดินของชาวพุทธ
ที่รุ่งเรืองมั่นคงตราบจนถึงทุกวันนี้

พระราชยานทัตในการพัฒนาชาวสยามด้วยธรรมจริยาและวิชาการพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาธิคุณต่อปวงประชาอาณาราษฎรอย่างสูงยิ่งจึงได้จากความตั้งพระราชหฤทัยในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยศีลธรรมจรรยาและความรู้ทางวิชาการดังเช่นโคลงจินดามณีปฐมกอกาปฐมมาลาหนังสือสามเล่มที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์นอกจากทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงทานเพื่อพระราชทานเลี้ยงอาหารเด็กแล้วยังทรงโปรดอาราธนาพระสงฆ์มาสอนหนังสือเด็กที่โรงทานอีกด้วยซึ่งเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกของสยามประเทศยิ่งพูนเพิ่มก็ยิ่งเติมพระกุศลบำเพ็ญผลมิได้ขาดในศาสนาไม่เสื่อมสูญพูนพระราชศรัทธาดังมหาเวสสันดรไม่ร้อนรนพระปรีชาญาณอันเฉียบแหลมในพระองค์อีกประการหนึ่งคือการสั่งสอนธรรมจริยาสยามด้วยวรรณคดีทางพระพุทธศาสนามีการจัดทำวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาสำคัญหลายเล่มเช่นปัญญาสชาดกและมิรินทปัญหาเป็นต้นมีการแปลบทสวดและหนังสือจากภาษามคตเป็นภาษาไทยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สตรีในราชสำนักคัดลอกบทสวดออกแจกจ่ายเผยแพร่นับเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาของราษฎรและส่งเสริมการเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับสตรีพระราชดำริให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบำรุงด้านศีลธรรมจรรยาเห็นได้ชัดจากวัดยานาวาซึ่งเป็นวัดโบราณเดิมชื่อวัดข้อควายทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์มีฐานเป็นสำเภาขนาดเท่าเรือสำเภาจริงเพื่อเป็นคติแสดงถึงการบำเพ็ญพระบารมีธรรมในพระเวสสันดรชาดกที่อุปมาสำเภาเป็นยานนำสรรพสัตว์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในเวลาเดียวกันเพื่อเป็นหลักฐานการสอนให้ผู้คนรู้จักเรือสำเภาซึ่งครั้งหนึ่งเป็นเรือสำคัญในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในการค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศนำรายได้สู่แผ่นดินพร้อมกันนี้ได้พระราชทานนามพระอารามใหม่ว่าวัดยานาวาจารึกองค์ความรู้ที่วัดราชโอรสารามก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แสดงความเอาพระราชหฤทัยใส่ที่จะให้วัดเป็นอาสมศึกษาที่เปิดกว้างให้ราษฎรนับว่าเป็นสุดยอดแห่งอาสมทางปัญญาที่พระราชทานไว้คือจากสรรพวิชาความรู้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามนี้ใหม่เกือบทั้งหลังถือเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่นานถึง16ปี7เดือนนับแต่พุทธศักราช2375จารึกที่วัดโพนี้แบ่งออกเป็นหมวดคือหมวดเวชศาสตร์ได้แก่ความรู้ด้านการแพทย์และยาแผนโบราณตำราการนวดต่างๆและอีกหมวดหนึ่งเป็นหมวดวรรณคดีคำสอนตำราพิชัยสงครามความรู้ด้านภูมิศาสตร์โดยจารึกสรรพวิชาเหล่านี้ลงบนแผ่นลาประดับไว้ที่ผนังพระวิหารพระระเบียงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเล่าเรียนศึกษาได้ตามอัธยาศัยทรงโปรดให้ปั้นหล่อฤาษีดัดตนเป็นการสอนเรื่องกายภาพบำบัดพร้อมทั้งมีการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆให้ศึกษาควบคู่กับตำราสมุนไพรไทยจารึกสรรพวิชาที่วัดโพนี้เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยด้านอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของชาติ
ในปีพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกแห่งความทรงจำโลกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทุกวันนี้ยามใดที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาศึกษาหาความรู้จากอาสมแห่งปัญญาที่วัดโพนี้ย่อมเป็นเครื่องย้ำถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณค่าแห่งพระราชมรดกด้านการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ให้แก่ชาวไทยและชาวโลกพระปรีชาญาณอันประเสริฐนี้ทำให้คนไทยรุ่นต่อมาซาบซึ้งและภาคภูมิใจในพระคุณอันประเสริฐที่ทรงสร้างไว้ให้สยามปรากฏเกียรติยศแก่นานาอารยประเทศสื่อ

สถาปัตยกรรมในรัชสมัยภาพพระปรางวัดอรุณราชวรารามตั้งสูงตระหง่านงดงามอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นภาพสัญลักษณ์แผ่นดินสยามที่รู้จักกันมากว่า100ปีโดยเฉพาะความเด่นสง่าของพระปรางองค์ประธานหลักซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสริมจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงโปรดให้เริ่มไว้คือจากเดิมสูง8วาให้สูงถึง35วาหรือประมาณ66เมตรที่น่าอัศจรรย์ยิ่งคือองค์พระปรางตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากตลิ่งเพียงประมาณ90เมตรอีกทั้งมีขนาดสูงใหญ่มีปริมาตรทึบน้ำหนักมากตั้งบนพื้นที่ท้องคุ้งน้ำแต่องค์พระปรางมีความมั่นคงแข็งแกร่งเป็นสีสง่าของแผ่นดินมาโดยตลอดพระอัจฉริยภาพด้านสถาปัตยกรรมไทยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีลักษณะงานย่อมุมเลื่อมสลับที่เรียกกันว่าย่อมุมไม้12นั้นได้ทำอย่างประณีตซ้อนสลับจนทำให้องค์พระปรางไม่เป็นเหลี่ยมคมแต่กลับมีมิติที่เน้นให้ดูงามเด่นและสูงสง่าวิจิตรงดงามอย่างน่าอัศจรรย์นอกเหนือจากพระปรางวัดอรุณราชวรารามแล้วความเปลี่ยนแปลงด้านสถาปัตยกรรมหลายประการได้เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ยกตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดคืองานสถาปัตยกรรมของวัดวาอารามทั้งหลายเห็นได้จากพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์พระปรางซุ้มประตูที่มีเอกลักษณ์เป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมดังเช่นรูปแบบโครงสร้างอาคารทรงโปรดให้เปลี่ยนเป็นงานปั้นแทนงานไม้เพื่อให้ทนทานดูแลซ่อมแซมได้ง่ายแต่แสดงให้เห็นถึงความโอ้อ่าแข็งแกร่งสง่างามเสาระเบียงสูงใหญ่รับหลังคาไม่มีระเบียงหัวเสาอาคารตั้งบนฐานสูง3ชั้นขั้นบันไดสูงด้านการตกแต่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผสมผสานวัสดุการตกแต่งแบบจีนเช่นกระเบื้องเคลือบเข้ากับสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างงด

งามเกิดงานศิลปกรรมที่เรียกว่าปูนปั้นประดับเครื่องกระเบื้องเคลือบมีการลดรูปแบบงานไม้ช่อฟ้าใบระกาหางหงลงเปลี่ยนเป็นตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องกระเบื้องหลากสีอย่างประณีตวิจิตรงดงามที่หน้าบันดังที่เห็นได้จากหน้าบันพระอารามต่างๆรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดที่มีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นคือทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรูปแบบมงกุฎกษัตริย์มาขยายแบบเป็นทรงของส่วนยอดอาคารเปรียบเรือนยอดทรงมงกุฎนี้ว่ากุฎาคารเรือนยอดลักษณะนี้ปรากฏให้เห็นหลายแห่งเช่นซุ้มประตูวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซุ้มจตุรมุขวัดอรุณราชวรารามและที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ที่ถือกันว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะสมบูรณ์สวยงามคือซุ้มยอดมงกุฎของพระสเวทกุฎาคารวิหารยอดอาคารหลังนี้เป็นที่รู้จักกันหลายชื่อวิหารยอดหรือวิหารขาวทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สวยงามคงทนสืบทอดมาเป็นพระราชมรดกสถาปัตยกรรมไทยที่ล้ำค่าที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสร้างสืบไว้แก่ประเทศชาติและอาณาราษฎรไปชั่วกาลนาน

รัชสมัยของความรุ่งเรืองแห่งศิลปกรรมประติมากรรมรูปยักษ์ทวารบาลประดับลายเบญจลงทรงเครื่องที่วัดรุณราชวรารามรูปหล่อที่มีรูปลักษณ์ดัดแปลงมาจากรูปสัตว์ตามคตินิยมไทยนี้ล้วนเป็นตัวอย่างของประติมากรรมไทยศิลปะแห่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งด้านความคิดและรูปแบบอันงดงามงานประติมากรรมที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสรรค์อีกมากมายในรัชสมัยดังเช่นงานปั้นหล่อรูปภาพพรรณนาพุทธประวัติงานประติมากรรมภาพเปรียบบุคคลในพุทธประวัติที่มีรูปหล่อภิกษุณีจำนวน52รูปแสดงอิริยาบถต่างๆงานแกะสลักหินทรายเป็นตัวละครไทยที่สำคัญยิ่งคือการสร้างพระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถและพระวิหารที่ประดิษฐานอยู่ในพระอารามหลวงดังเช่นพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระประธานพระอุโบสถวัดสุทธาเทวรารามพระพุทธมหาโลกาภินันท์พระประธานพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติส่วนที่ประดิษฐานอยู่ในพระอารามที่ประชาชนร่วมสร้างเช่นพระพุทธปฏิมาประธานวัดเครือวันพระพุทธปฏิมาประธาน28พระองค์ในพระอุโบสถวัดอัปสรสวรรค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องไตรภูมิที่วัดสุวรรณารามเป็นส่วนหนึ่งของพระราชดำริในการจัดโลงสร้างงานจิตรกรรมให้เป็นทั้งการเจริญพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูพัฒนาศิลปกรรมแขนงนี้ให้เจริญรุ่งเรืองงานจิตรกรรมในสมัยของพระองค์มีทั้งที่เป็นการลงลายประดับฝาผนังและเสาพระอุโบสถตามคตินิยมไทยประเพณีและที่ทรงริเริ่มจนเป็นเอกลักษณ์ใหม่ที่งดงามแปลกตาคือการเขียนรูปวาดเล่าเรื่องต่างๆโดยเฉพาะ

จิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องไตรภูมิตามผนังพระอารามยิ่งกว่านั้นในช่วงรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่งานประณีตศิลป์หลายแขนงได้รับการทำนุบำรุงและรังสรรค์ขึ้นใหม่ตามพระราชนิยมจนมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดที่ยอมรับว่าโดดเด่นคืองานประดับมุกทรงโปรดให้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เป็นการประดับเป็นรูปภาพเล่าเรื่องแทนการประดับเป็นลวดลายแบบเดิมงานประดับมุกที่เป็นวิจิตรศิลป์ชิ้นเอกเช่นบานประตูมุกเล่าเรื่องรามเกียรติ์สี่คู่ประจำประตูพระอุโบสถและการประดับมุกเป็นภาพมงคลสูตร108ที่พื้นฝ่าพระบาทพระพุทธสายาตในพระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนอกจากนี้ทรงฟื้นฟูศิลปกรรมประเภทงานประดับกระเบื้องสีงานประดับเครื่องกระเบื้องถ้วยกระเบื้องเคลือบซึ่งล้วนทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติมให้เกิดกลวิธีที่ละเอียดประณีตและสวยงามยิ่งด้วยพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยประกอบกับพระราชนิยมในงานช่างศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงรุ่งเรืองงดงามเป็นเกียรติยศสีสง่าแห่งแผ่นดินสืบมาจนถึงทุกวันนี้

0: สวัสดีครับข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเสมอๆวันนี้วิตามินข่าวจึงขออาสาสร้างความเข้าใจโดยเราจะนำเสนอผ่านการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนครับเส้นทางที่พวกเราทุกคนคุ้นเคย
1: วันนี้มอเตอร์ไซค์หายไปไหนหมดเนี่ยไม่มีพี่วินเลย
0: เขาจะไปไหนครับ
1: ผมจะไปโรงเรียนครับ
0: ครับ
1: พี่สุบรู้ไหมครับพวกผมจะไปถึงโรงเรียนได้เนี่ยผมต้องเดินทางถึง4ต่อเลยนะครับ
0: โอ้โห4ต่ออะไรบ้างครับ
1: ผมต้องนั่งทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็ไปต่อเรือข้ามฟากแล้วก็ต้องนั่งรถเมล์ครับแล้วผมก็ต้องเดินข้ามถนนอีกครับถึงจะถึงโรงเรียนโดยเรียบร้อย
0: โอ้โหชีวิตการเดินทางนี่เหมือนการผจญภัยเลยนะครับ
1: ใช่ครับผมนั่งในมอเตอร์ไซค์มาแล้ว
0: ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวหยุดมาการเดินทางอย่างเร่งรีบและใช้พาหนะหลายชนิดคงไม่ใช่แค่เหนื่อยเท่านั้นนะครับเส้นทางทั้ง4เส้นของน้องคอร์สที่ใช้ในการเดินทางนะครับเป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์การโดยสารเรือการโดยสารโดยรถประจำทางและการข้ามถนนครับอ้าวปิ๊ง
1: นะครับเนี่ยที่พี่ซุปใช้นาฬิกาหยุดเวลาช่วยผมไม่ทันเนี่ยไม่งั้นเช้าเนี้ยผมมีแผลโรงเรียนแน
0: ่แต่ว่าชีวิตจริงของเรานะครับพอสเราไม่มีนาฬิกาหยุดเวลานะครับดังนั้นนะครับเราต้องใช้สติและก็สมาธิในการเดินทางต้องไม่ประมาทครับเราลองมาย้อนดูเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียนของน้องพอสกันนะครับว่ามีปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้บ้างเริ่มกันที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนเลยครับทำไมพอสเลือกนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับ
1: เพราะว่ามันถึงที่หมายอย่างรวดเร็วทันใจวัยรุ่นแว่งแว่งแว่งแว่งแว่ง
0: ไม่สวมหมวกก
1: ันไปเลยครับพี่แว
0: ่งแว่งทุกท่านทราบไหมครับว่าการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ถึงแม้ว่าจะถึงที่หมายอย่างรวดเร็วก็จริงนะครับแต่ก็ทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากเช่น

0: กันครับโดยอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์นั้นสูงถึง 92% ครับและเด็กๆก็มีโอกาสเสียชีวิตจากการไม่ระมัดระวังตัวเองในการขับขี่หรือการซ้อนก่อให้เกิดการเฉี่ยวชนล้มหล่นจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ1คนเลยนะครับพอดมาทำอะไรอยู่ที่นี่ครับ
1: ผมกำลังยืนล้อเรืออยู่ครับ
0: แล้วพอดคิดว่าการโดยสารทางเรือเนี่ยปลอดภัยไหมครับ
1: ก็สะดวกดีคร
0: ับ
1: แล้วพอเรือมาครับผมก็จะรีบวิ่งขึ้นไปเลยครับหาที่ริมๆครับเด็กตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยจะได้ไม่แออัดจนหายใจไม่ออกครับ
0: ใจเย็นใจเย็นลูกโอ้โหเสียหลักการยืนรอบนโป๊ะข้ามเรือเป็นสิ่งที่อันตรายและไม่ควรทำอย่างยิ่งครับเพราะโป๊ะเรือมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับน้ำหนักครับหากมีคนลงไปรอเพื่อขึ้นเรือแบบน้องพอดทุกคนอาจทำให้โป๊ะล่มได้ง่ายๆครับและถ้าทุกคนลงเรือแล้วก็เลือกนั่งตามอำเภอใจเรือก็อาจจะเสียสมดุลแล้วก็ล่มลงได้เช่นกันครับโอ้โหดูวิ่งกระหืดกระหอบมาเลยครับใจเย็นใจเย็นครับถึงครึ่งทางแล้วนะครับนี่รออะไรครับ
1: รถเมย
0: ์
1: คร
0: ับ อ๋อครับ
1: ๆเอานั่นไงรถเมย์มาแล้ว
0: โอ้โหเดินทางโดยรถเมย์ทุกวันนี่ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนร่วมเดินทางเยอะแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับพอเดินขึ้นรถเมย์ไปเนี่ยนะครับก็มีคนลุกให้ผมนั่งอีกแล้วค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะครับผมก็ไม่เคยยื่นแขนหรือว่าขาออกไปนอกหน้าต่างด้วยก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงครับ
0: แล้วมีเทคนิคอะไรบ้างครับในการขึ้นรถเมย์
1: ก็ผมก็ต้องรีบขึ้นก่อนรถจะหยุดนะครับไม่งั้นก็จะไม่มีที่นั่งครับ
0: โอ้คิดแบบนี้เนาะนอกจากการรอรถเมย์นอกป้ายหรือรอรถบนถนนจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ง่ายๆแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอีกอย่างนึงก็คือที่จุดขึ้นและลงรถเมย์ครับเราควรจะรอให้รถจอดสนิทก่อนจึงจะขึ้นหรือลงรถเมย์นะครับพอดครับเกือบถึงโรงเรียนยังครับ
1: จะถึงแล้วครับเนี่ยข้ามถนนตรงนี้ไปก็จะถึงแล้วครับ
0: โอ้ฝั่งตรงข้ามแค่นี้นะครับวันนี้เดินทางปลอดภัยดีใจด้วยนะครับ
1: ฮัลโหลอ๋อโอเคครับ
0: โอ้ยเกือบไปพอดโอ้โหนี่เกือบไปรถเมล์เกือบเฉียวแล้วนะครับการข้ามถนนนะครับต้องข้ามอย่างมีสติแล้วก็สมาธิเสมอครับหากต้องข้ามด้วยตนเองนะครับต้องดูสัญญาณไฟให้ดีแล้วก็กะระยะให้แม่นครับถ้าว่าไม่แน่ใจนะครับข้ามพร้อมผู้ใหญ่ดีที่สุดครับมาพี่สุภาข้ามนะครับมองซ้ายมองขวานะครับมาเลยแม้ว่าอุบัติเหตุจะเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ครับแต่เราก็สามารถที่จะป้องกันได้ไม่ยากเพียงแค่เริ่มปรับพฤติกรรมที่นำไปสู่อุบัติเหตุของเราแต่จะมีวิธีปรับเปลี่ยนอย่างไรนั้นติดตามชมวิตามินข่าวตอนหน้าครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: ื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างมากของโครงการนี้ก็คือบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดที่ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลมาเข้าร่วมในโครงการพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงพื้นที่จริงถ่ายทอดความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้วยค่ะเริ่มต้นนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดกันก่อนค่ะว่ามาเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: ทางโครงการวิจัยเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกับทางบริษัทมานิฟาร์มก็บริษัทมานิฟาร์มเป็นบริษัทผลิตลูกพันธุ์ปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้บริหารของบริษัทมานิฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบถามปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีแต่มันไม่มีความต่อเนื่องประกอบกันพอดีเป๊ะเลยก็คือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิดฟาร์มก็มีปลาวัคซีนทางผมในฐานะผู้ดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พยายามจับคู่ซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริษัทมานิดฟาร์มเกษตรแล้วก็เกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดครบองค์ประกอบนะครับของผู้ผลิตเทคโนโลยีผู้จะใช้เทคโนโลยีและส่วนกลางหรือตัวกลางประสานก็คือผมในการจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่กระจายให้กับเกษตรกรนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมานิดฟาร์มจึงมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็นเหมือนกับผู้ถ่ายทอดคิดค้นผลิตเทคโนโลยีปลาวัคซีนในโครงการนี้ทางบริษัทมานิฟาร์มเองเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้บริหารมาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการลงปลาวัคซีนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งถึงขนาดว่าจัดส่งปลามาหาเกษตรกรจากเพชรบุรีมาถึงนครพนมนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งผลที่ได้ในโครงการก็ได้รับการแชร์กันนะครับทางบริษัทมานิฟาร์มก็ได้รับผลจากที่เรามาทดลองส่วนเราก็ได้เห็นผลประสิทธิภาพของปลาวัคซีนนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเกษตรกรกับบริษัทมานิฟาร์มกับมอเกษตรยังทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองบริษัทมานิฟาร์มทำในเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์คุณภาพสูงมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงเกษตรกรทำหน้าที่ในการผลิตอาหารหรือสัตว์น้ำคุณภาพสูงส่วนมอเกษตรทำหน้าที่เป็นคนรับโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นและเอามาปรับปรุงทำในเรื่องของงานวิจัยและเป็นคนออกติดตามเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงให้กับบริษัทมานิดให้กับเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดงบประมาณหมดลงเนี่ยความร่วมมือมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการค้าขายมันก็ต้องพูดให้ยั่งยืนอย่างนั้นมันก็ต้องมีการค้าขายเกิดขึ้นมีผลกำไรเกิดขึ้นทั้งเกษตรกรและก็ทางบริษัทส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรเราแสวงหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญว่าโชคดีว่าอยู่ใกล้ด้วยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เรื่อยๆแต่ในอนาคตบริษัทมานิดฟาร์มกับเกษตรกรเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเรื่องของการซื้อลูกพันธุ์วัคซีนไม่วัคซีนแต่เราก็มีความสัมพันธ์ทั้ง2ฝ่ายในเรื่องของการติดตามข้อมูลการค้นหาโจทย์วิจัยการออกแบบการทดลองให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการฝึกนิสิตคณะประมงรุ่นใหม่ ไปในตัวในการทำงานจริงระหว่างเกษตรกรบริษัทเอกชนและหน่วยงานบริการการศึกษา

ก็บริษัทมานิดเจเนติกส์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในหนึ่งในหนึ่งในกลุ่มบริษัทของมานิดกรุ๊ปนะครับซึ่งมานิดกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ลูกพันธุ์เราเนี่ยทั่วประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยความร่วมมือของตัวบริษัทเองนะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นะครับคือเรามีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับเพื่อมีการพัฒนาทางวิชาการนะครับใช้เราสามารถที่จะเข้ามาขอความรู้นะครับขอการฝึกฝนพิเศษเนี่ยจากทางมหาวิทยาลัยได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมทำงานวิจัยกับที่บริษัทได้นะครับซึ่งเราเพิ่งรีนิวนะครับต่อสัญญา MOU ในเมื่อปี2564นะครับต่อแต่ละครั้งก็5ปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับทีนี้การเกิดของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่เกิดมี MOU ก่อนนะครับก็ทางอาจารย์สุกิจเนี่ยท่านก็มีความสนใจที่เรียกว่าถ้าเรามีการยกระดับของการพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนจะเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางบริษัทเรามีวัคซีนที่นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์มาทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ําที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่มีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ําจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายโดยตรงก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจํานวนมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ำที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรที่ทำยังไงให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเนี้ยผ่านฤดูกาลต่างๆนะครับรวมไปถึงได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นตัวนึงที่เป็นทางออกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาและผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับผลลัพธ์ของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

0: ็เริ่มแรกก็ทำปลานิลอยู่แล้วครับเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาปลานิลครับผมก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้นะครับโควิดนี้จะการปลายทางด้านการตลาดก็จะออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีการปิดช่องทางการตลาดไม่มีการเดินตลาดในแต่ละพื้นที่ตลาดปิดเงี้ยครับผมก็ทำให้สินค้าล้นตลาดและทำให้ปลาราคาตกถึงกับเราต้องออกไปจำหน่ายเองในราคาที่แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนำเข้าผลิตถั่วเหลืองครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหารนะในการทำอาหารในให้พวกสัตว์น้ำสัตว์บกราคาทำให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเนี่ยมาขึ้นเป็นกิโล16บาททำให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติอาหารกิโลกระสอบละ460เนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ปลายทางด้านการตลาดราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงเมื่อปลาไม่โตทำให้กินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่เต็มสูตรการถอดสูตรเนี่ยทำให้ปลาไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาก็เลยผมก็เลยอยากจะหาในจุดที่ว่าจะไปต่อได้ยังไงของเกษตรกรนะครับว่าก็เลยมีโครงการของมอเกษตรมาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัยเก็บงานวิจัยตลอดแต่ละเดือนทำวิจัยตลอดแต่ละเดือนว่าต่างกันยังไงครับการอัตรารอดของปลาที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนครับตัวนี้ผมก็สนใจทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะจบแล้วเลิกเนี่ยมันก็เกิดการที่เราไม่สู้ต่อเราจะต้องสู้เพื่อที่จะหาวิธีก็ยอมรับในการไปเข้าอบรมแล้วก็ฟังดูเพื่อศึกษาความรู้เนาะเราก็ไม่ได้ศึกษามาในทางสายประมงโดยตรงนะพูดถึงมานี้เนี่ยทางผมเลี้ยงแรกๆเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยก็คือสั่งตรงจากทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าลูกพันธุ์ปลาเขาจะได้มาตรฐานขนาดนะครับแล้วก็อัตรารอดสูงนะครับถ้าเราซื้อตามท้องถิ่นลูกปลาพันธุ์ที่ตามในท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามาลงเนี่ยอัตรารอดหรือการแตกไซส์เนี่ยสูงครับผมเราต้องพัฒนาในจุดที่นี้เพื่อที่จะทางผู้พ่อค้าที่เอาไปขายแล้วจะตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อครับผมตามสเต็ปในการลงปลาในครั้งแรกครับแต่ละเดือนมีการสุ่มของมอเกษตรจะเข้ามาเก็บตัวอย่างก็ตามขนาดปลานะครับกี่เดือนแล้วได้ขนาดความน้ำหนักเท่าไหร่ต่อตัวนะครับแล้วก็ช่างความยาวแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตลอดก็ผ่านนะครับ
1: อยากจะน้อมนําแนวคิดที่ในหลวงพระองค์ท่านนะครับเคยให้กับคนไทยไว้เรื่องการทําเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องการปลูกผักปลูกพืชทำนาหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงปลานะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นปรัชญาในการที่เราจะมองสิ่งที่เราทำตรงหน้าอย่างไร นะครับอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจสัตว์น้ำให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอันดับแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองประมาณตนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเรามีความถนัดอย่างไรเรามีความสามารถมีกำลังขนาดไหนที่จะลงทุนทำได้แค่ไหนทำเท่าที่กำลังตัวเองทำได้นะครับมองถึงความเสี่ยงหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับต่อสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับการเลี้ยงปลากับธุรกิจการเลี้ยงปลาของตัวเองตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการที่จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เราลงทุน1บาทเราควรจะได้บางอย่างมากกว่า1บาทนะครับแล้วก็เรียนหาความรู้นะครับเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความมั่นด้วยความภาคเพียรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราอยู่ในประเทศไทยเราควรจะน้อมนำสิ่งนี้มาใช้
0: โครงการดีๆของทางมเกษตรที่ได้มาให้ทางกลุ่มเลี้ยงปลานิลกระชังน้ำโขงนะครับที่มาทดสอบเพื่อที่จะช่วยผลักดันในการเลี้ยงปลาให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับก็เราเป็นเกษตรกรเนาะก็เลี้ยงด้วยระบบชาวบ้านโดยไม่มีสัตวบาลนะครับโดยไม่มีแพทย์สัตว์ที่จะมาตรวจเช็ควั

น้ำอะไรให้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เขาจะมาให้ความรู้ในการตรวจเช็คคุณภาพน้ำนะครับว่าหาปลาอายุขนาดนี้กินเท่าไหร่จำนวนอาหารกี่กิโลต่อตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับถ้าโครงการนี้มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการ

0: ครับมีความจำเป็นนะครับในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับท่านคณบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์รุ่นก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทำงานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะจำนวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจำนวนมากเพราะนั้นการบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจำเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทำงานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะครับอันนี้ก็ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่ให้ความอนุเคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทำงานร่วมกันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานฟังก์ชันนะครับภาคการศึกษานะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับหาโจทย์ที่แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
1: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงในโครงการทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเกษตรกรแล้วสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จัดสรรให้เรามาขอบคุณครับ
2: จากประณีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2508แหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญที่ช่วยยกระดับภาวะโภชนาการของประชาชนมาสู่การยกระดับการประมงไทยโดยงานวิจัยและพัฒนายังโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ในครั้งนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ประเทศเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเพียงพอและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นศิลปะ

0: ิกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
1: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองบโรพุทโธและกาดเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหม่อนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
2: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะคะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้ซิแล้วเป็นยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2450แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสมัยปลายรัชกาลและพระองค์เองก็ทรงมีพระอาการประชวรอยู่แต่จะเห็นได้ชัดครับว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่เคยว่างเว้นเลยนะครับเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรชาวสยามเพราะนั่นเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งมั่นมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ครับ

ลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทำให้สยามสามารถยุติข้อพิพาทกับฝรั่งเศสในเรื่องดินแดนได้หลังจากมีปัญหายืดเยื้อมากว่า10ปีแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องดินแดนในพื้นที่หัวเมืองมลายูอันสืบเนื่องมาจากการลงนามในอนุสัญญาลับกับรัฐบาลอังกฤษในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2440ซึ่งมีข้อผูกมัดว่ารัฐบาลสยามจะไม่ยินยอมให้ประเทศใดซื้อเช่าตั้งแต่บริเวณใต้ตำบลบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ลงไปหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอังกฤษก่อน

0: ผลของสัญญานี้ทำให้สยามได้รับความเสียเปรียบทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากพระองค์ทรงพยายามที่จะเจรจากับรัฐบาลอังกฤษเพื่อยกเลิกสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมฉบับนี้ให้ได
1: ้เราจะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วมีสนธิสัญญาอังกฤษก็เป็นไปตามล้อฝรั่งเศสนั่นแหละคือว่าต้องเมืองมาแลกแต่ว่าให้ผลประโยชน์ให้เงินกู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปพอท่านเสด็จกลับมาประเทศไทยวันที่17พฤศจิกาปี50ใช่ไหมเสด็จกลับนะพอวันที่23คุณคิดที่6วันเท่านั้นเองท่านบอกเซอร์โรเบิลบอกว่าเรื่องเมืองกาลันตันเมืองตรังกานูนี่ให้เซอร์โรเบิลดำเนินการไปได้
0: ในที่สุดการเจรจาก็บรรลุผลในพุทธศักราช2451เมื่อรัฐบาลสยามประสบความสำเร็จในการเจรจากับอังกฤษเพื่อยกเลิกอนุสัญญาลับฉบับนี้แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่าสยามต้องยกดินแดนหัวเมืองมาลายูได้แก่ปาลิตไซบุรีกาลันตันตรังกานูรวมทั้งพลเมืองกว่า 500,000 คนให้แก่อังกฤษเป็นการเสียดินแดนครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ผลที่ตามมามีการทำสนธิสัญญาปักปันเขตแดนที่แน่นอนรวมทั้งยังช่วยคลี่คลายปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคนในบังคับอังกฤษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งรัตนโกสินทร์ศก127แบ่งศาลออกเป็น3แผนกที่1คือศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงแผนกที่2คือศาลสถิตยุติธรรมกรุงเทพและแผนกที่3คือศาลหัวเมืองตั้งอยู่ในภูมิภาค

ในด้านการพัฒนากิจการสาธารณูปโภคหลังจากที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงจัดตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้นในพุทธศักราช2448พระองค์ทรงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นจากแนวพระราชดำริให้กรมสุขาภิบาลดำเนินการสำรวจหาวิธีการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับใช้ในพระนครเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ก้าวหน้าตามอย่างอารยประเทศกิจการประปาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงริเริ่มขึ้นนั้นยังมีทันที่จะเสร็จสมบูรณ์ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนที่จะสำเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นับเป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาราษฎร์มาตราบจนทุกวันนี้

เมื่อ100ปีที่ผ่านมาคือปีพุทธศักราช2451นะครับต้องถือได้ว่าเป็นปีที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายพุทธศักราชได้มีพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกซึ่งได้จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งขึ้นครองสิริราชสมบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง40ปีนะครับซึ่งในครั้งนั้นครับประสบนิกรชาวสยามได้พร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชครับ

0: พุทธศักราช2451เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปียาวนานกว่าบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ในวโรกาสมงคลนี้จึงมีการจัดพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้น
1: พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้เป็นพระราชพิธีซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเป็นคราวแรกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองในปี2451นะครับการจัดงานเฉลิมฉลองรัชมังคลาภิเษกนี้ก็เป็นการฉลองในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติมายืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในพงศาวดารของสยามประเทศหรือประเทศเราจากพงศาวดารจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชนานแล้วก็เป็นที่โจษจันเล่าขานกันสืบมาก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในสมัยอยุธยาทรงครองราชอยู่10ปีหลังจากนั้นมาก็เว้นว่างไปหลายร้อยปีครับผมไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงครองราชยืนยาวถึง40ปีที่ว่านี้เลยก็เพิ่งจะมาประสบเหตุตรงนี้ล่ะในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงครองราชผ่านพิภพเป็นพระมหากษัตริย์แต่พระชนม์พรรษายังน้อยอยู่ในเวลานั้นเพียงแค่15พรรษาในปีพุทธศักราช2411พอบวก40ปีเข้าไปก็ไปบรรจบเอาในปีพุทธศักราช2451ทรงครองราชครบ40ปีทรงพระราชปรารภว่าเป็นมงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองนะครับก็จัดการพระราชพิธีที่ชื่อรัชมังคลาภิเษกขึ้นถามว่าเคยมีมาก่อนไหมก็ตอบว่าไม่มีได้เพราะไม่เคยมีธรรมเนียมนี้ไม่เคยมีประเพณีนี้ขึ้นมาก่อนนะครับการจัดงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนั้นก็มีทั้งส่วนที่จัดที่กรุงเทพและส่วนที่จัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการเสด็จพระเนินไปทรงบวงสรวงนะครับตัดชื่อเรียกว่าพระราชกุศลรัชมงคล
0: ในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น2แห่งเริ่มจากการพระราชพิธีเป็นประถมในวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ณพระราชวังโบราณอยุธยา

จากนั้นจึงมีพระราชพิธีในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่11ถึง18พฤศจิกายนพุทธศักราช2451เวลานั้นมีกิจกรรมคันมากมายทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญรัชมังคลาภิเษกรัตนโกสินทร์ศก127ซึ่งสั่งทำจากโรงหล่อโมเน่ประเทศฝรั่งเศสสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อรากพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์ใหม่แทนพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เดิมที่มีมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมทีพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เก่าอยู่ในเขตพระอภิเนานิเวศใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและเสด็จออกรับราชอาคันตุกะที่มาเจริญทางพระราชไมตรีกระทั่งต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีรับสั่งให้รื้อถอนพระที่นั่งองค์เก่านี้เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงไปมากเกินกว่าจะซ่อมแซมได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยเลขาถึงเสนาบดีกระทรวงวังในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2450ในเรื่องที่จะสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมขึ้นใหม่ในบริเวณพระราชวังดุสิตด้วยเหตุที่พระที่นั่งต่างๆซึ่งมีอยู่เดิมไม่กว้างขวางพอสำหรับการพระราชพิธีต่างๆ

0: พระองค์ทรงเลือกพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอัมพรสถานภายในเขตพระราชวังดุสิตเป็นบริเวณก่อสร้างและพระราชทานชื่อว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมตามชื่อเดิมเพื่อที่รักษาไม่ให้นามพระที่นั่งที่มีมาแต่ก่อนสูญหายไปการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมหลังนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีพระราชบัญชาให้พระยาสุขุมนายวินิตปั้นสุขุมทำหน้าที่ควบคุมงานมีนายมาริโอตามานโยชาวอิตาเลียนเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและมีอานิบาเล่ริโกติเป็นนายช่างวางฐานรากพระที่นั่งอนันตสมาคมตามเทคโนโลยีใหม่ของการสร้างอาคารสมัยนั้น
1: นอกจากข้าราชการชาวอิตาเลียนซึ่งเข้ามาทำงานให้กับรัฐบาลสยามแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีช่างอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีการเรียกเข้ามาจากตะวันตกคือเรียกเข้ามาจากอิตาลีนะคะอีกทีนึงก็มาในรูปของสัญญานะคะเข้ามาทำงานอะไรบ้างก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นทีมที่เข้ามาช่วยทีมวิศวกรนะคะเรียกเข้ามาเพิ่มนะคะอีกส่วนหนึ่งเข้ามาช่วยอาร์คิเทคมีการเรียกเข้ามาเพิ่มแล้วก็มีการตั้งตำแหน่งสถาปนิกที่ปรึกษาอยู่ในยุโรปด้วยนะคนนี้คืออย่างยกตัวอย่างเช่นนายมาริโอตามานโยนะคะออกแบบเบื้องต้นในตัวผังอาคารนะคะแล้วมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสถาปนิกสำคัญอีกคนหนึ่งมาคือตัวอันนิบาเล่ริกอตตินะคะคนนี้นี่คือเคยเข้ามาทำงานแล้วในกลุ่มพระที่นั่งอัมพรสถานก็ถูกมีการเรียกเข้ามาดูแบบอย่างทำด้วยกันโดยเฉพาะในส่วนการตกแต่งประดับอาคารสถาปัตยกรรมนะคะแล้วริกอตตี้เมื่อในการทำงานเบื้องต้นกับตามานโยก็กลับไปอิตาลีแล้วก็เข้าไปเป็นอยู่ในงานในสถานะเป็นสถาปนิกที่ปรึกษาทางไกลคือมีบทบาทในเรื่องของการดูแลวัสดุนะคะที่จะเอาเข้ามาก่อสร้างพระที่นั่งนะหินอ่อนกระเบื้องที่คือเป็นแผ่นโลหะที่ใช้มุงหลังคาแผ่นทองแดงอะไรเงี้ยนะคะดูแลในเรื่องของการสั่งวัสดุซีเมนต์วัสดุเหล็กที่ใช้ในการทำคอนกรีตเสริมเหล็กคือตัวอาคารพระที่นั่งเนี่ยข้างในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะมีอิฐก่ออิฐถือปูนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ปิดด้วยหินอ่อนภายนอกเพราะฉะนั้นทีมอิตาเลียนส่วนใหญ่เนี่ยคือเรียกว่าคือเป็นช่างฝีมือชั้นสูงนะคะแล้วก็มีการจ้างช่างแกะหินมาเพิ่มด้วยก็เพราะว่าเรามีการปูพื้นที่นั่งเนี่ยนะคะต่างๆรายละเอียดก็ปูด้วยหินอ่อนที่หายากหินสีหายากเข้ามาอีกเยอะเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยก็เลยจะเป็นทีมที่ใหญ่มาก
0: การก่อสร้างฐานรากพระที่นั่งแล้วเสร็จในพุทธศักราช2451ตรงกับช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปีพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ด้วยพระที่นั่งอนันตสมาคมออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรเนซองส์ตัวอาคารก่อด้วยหินอ่อนสีขาวมีริ้วลายสีน้ำตาลแก่หมดส่งนำเข้าจากเมืองคาราร่าประเทศอิตาลีมีจุดเด่นอยู่ที่ความสง่างามของหลังคาโดมคลาสสิกหลังใหญ่อยู่ตรงกลางและมีโดมขนาดเล็กอีก6โดมล้อมรอบในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระที่นั่งอยู่เนืองๆทรงวางแผนล่วงหน้าถึงการตกแต่งภายในพระที่นั่งโดยทรงตัดสินพระราชหฤทัยให้ดำเนินการจ้างนายกาลิเลโอคีนีศิลปินชาวอิตาเลียนที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเข้ามารับงานตกแต่งพระที่นั่งอนันตสมาคมศิลปินชาวอิตาเลียนผู้นี้ได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าไว้ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมประดับเพดานโดมภายในท้องพระโรงและโถงบันไดด้านตะวันออกขององค์พระที่นั่ง เป็นภาพจิตรกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความงดงามหนึ่งในนั้นคือภาพพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการประกาศเลิกทาสพุทธศักราช 2458 การก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมเสร็จสมบูรณ์ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงแรกเปิดใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและต้อนรับอคันตุกะของประเทศเมื่อประเทศสยามเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมและต่อมาพระที่นั่งแห่งนี้ได้ใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกในรอบศตวรรษที่ผ่านมาพระที่นั่งอนันตสมาคมยังได้ใช้ประกอบพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญอีกมากมาย

นอกจากพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมยังมีพิธีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้าเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่สร้างขึ้นจากเงินเรี่ยรายของราษฎรซึ่งพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกและเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่ทรงประกอบพิธีเปิดด้วยพระองค์เองท่ามกลางความปลื้มปิติของเหล่าพระสงฆ์นิกร

0: เนื่องในวันมหามงคลพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ประชาชนชาวสยามต่างพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะมหาราชผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์นานัปปกาลพระราชสมัญญาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนั้นมีว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: ความจริงเป็นพระราชสมัญญาที่เกือบจะว่าปลายรัชกาลเต็มทีแล้วนะครับคือ2451ใช่ไหมเพราะว่าสวรรคต53นะเกิดขึ้นว่าสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าเนี่ยซึ่งหมายความว่าพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของประชาชนคือทรงบริบูรณ์ไปด้วยทศพิธราชธรรม10ประการนะครับไม่มีผู้ใดที่จะสามารถยกประการใดประการหนึ่งใน10ประการเนี่ยมาติเตียนลงได้นะทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดีเลยคือนอกเหนือไปจากเมืองหลวงแล้วเนี่ยนะในชนบทในจังหวัดห่างไกลอะไรเนี่ยนะทรงสอดส่องดูแลทุกสุขเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้พระราชสมัญญาเนี่ยนะครับจึงได้ปรากฏเป็นครั้งแรกอยู่ที่แผ่นจารึกที่ฐานพระบรมรูปทรงม้าและพระราชสมัญญาเนี่ยนะไม่ใช่เป็นเรื่องของประกาศเป็นทางราชการเป็นเรื่องของประชาชนที่พร้อมใจกันขานหรือว่าถวายพระนามนี
0: ้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพชาวนากระดูกสันหลังของชาติจึงมีพระราชดำริให้กระทรวงเกษตราธิการจัดประกวดพันธุ์ข้าวขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2450ที่บริเวณทุ่งคลองรังสิตเมืองธัญบุรีเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงการเพาะปลูกข้าวให้เจริญงอกงามและเป็นสินค้าหลักส่งออกไปขายยังต่างประเทศงานประกวดพันธุ์ข้าวครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทำให้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่ออาชีพเกษตรกรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลจัดงานใหญ่ขึ้นมานั่นคืองานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการครั้งที่1เมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2453ณบริเวณสระปทุมวันและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานด้วยพระองค์เอง

งานนี้มีการประกวดพืชผลทางการเกษตรสัตว์พาหนะสัตว์บริโภคเครื่องหัตถกรรมมีการแจกรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่นและผู้ชนะเลิศด้านการผลิตสินค้าเกษตรหัตถกรรมและพาณิชยกรรมนอกจากนี้ยังมีถ้วยเงินจากพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกคนที่นำผลผลิตมาจัดแสดงในงานนี้ด้วย

งานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการคือพระราชกรณียกิจครั้งสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ด้วยพระอาการประชวรเกี่ยวกับพระวักกะหรือไตพิการอันเนื่องมาจากการทรงงานหนักมาหลายสิบปีเป็นความโศกเศร้าครั้งใหญ่หลวงของพระสงฆ์นิกรทั่วราชอาณาจักร

เวลานั้นในบรรดามิตรประเทศต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับประเทศสยามต่างพากันลงข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนเป็นประจักษ์พยานว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยอมรับของนานาประเทศ

ขณะที่วารสาร Living Reader of the World ของสหรัฐอเมริกาได้ยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในศตวรรษที่19

0: พุทธศักราช2546ครบ150ปีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์และการสื่อสารสร้างความปลาบปลื้มแก่ปวงชนชาวไทย
1: เมื่อโอกาสที่เรามีการเฉลิมฉลองในบ้านเราที่เป็นวาระครบรอบ100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับน่าชื่นใจนอกจากการเฉลิมฉลองในบ้านเราแล้วนะครับทางยูเนสโกหรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติก็ได้ยกย่องเฉลิมพระเกียรติว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านต่างๆหลากหลายด้านนะครับโดยที่คำนึงถึงเลือได้ประมวลศึกษาแล้วถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรที่ทรงเป็นผู้นำของชาติแล้วก็ทรงเปรียบด้วยพระปรีชาสามารถในการที่จะบุกบั่นฟันฝ่าในการแก้ปัญหาประคับประคองสยามประเทศของเราในเวลานั้นให้ก้าวเดินเข้าไปสู่ความเจริญตามแบบอารยะรักษาความเป็นบ้านเมืองของเรามาได้ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีความเจริญก้าวหน้าในหลายมิติหลายด้านด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นพระราชกรณียกิจที่ไม่ได้เป็นที่รับรู้เฉพาะในเมืองไทยของเราแต่ว่าในระดับโลกก็สรรเสริญยกย่องพระปรีชาสามารถในส่วนนี้ด้วยครับ
0: นานนับศตวรรษที่ประชาชนชาวไทยตลอดจนประชาคมโลกกล่าวขานกันว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปฏิรูปประเทศแบบพลิกแผ่นดินทรงวางรากฐานการบริหารปกครองบ้านเมืองจนมีความก้าวหน้าและนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาราษฎร์สมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งมั่นในขณะที่ทรงครองราชว่าเราทั้งหลายเฉพาะได้เกิดมาในประเทศนี้จะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้เพื่อบ้านเมืองของเรามีความเจริญสุขรุ่งเรืองขึ้น

ั้งหมดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ถึงแม้ว่าพระองค์จะได้เสด็จสวรรคตมาแล้วเป็นระยะเวลาถึง1ศตวรรษก็ตามแต่พระองค์ก็ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักศรัทธาจงรักภักดีและยังรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอไม่เคยเสื่อมคลายนับตั้งแต่อดีตมาจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: นี่ยวันหนึ่งนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้รับสั่งกับปู่ว่าลงไปหาที่มาสักพันไร่สิเราก็งงไว้ไปหาที่ทำไมต้องพันไร่พระองค์ท่านบอกว่านี่อยากจะแสดงการบำบัดน้ำเสียพิธีกำจัดขยะอะไรต่ออะไรต่างๆโดยวิธีการธรรมชาติคือใช้ต้นไม้ใช้อากาศใช้แสงแดดใช้อะไรต่ออะไรให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเลยปู่ก็ไปหามาตั้งนานเลยนะแล้วผลสุดท้ายก็เลยได้บ้านในบ้านตัวเองนะที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะปู่เกิดที่จังหวัดเพชรบุรีนะนั้นเราชื่อว่าแหลมผักเบี้ยเคยได้ยินไหม
1: เคย
2: คุ้นๆหน่อย
0: ครับคุ้นๆหน่อยที่นั่นเราเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาน้ำเน่าจากจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยใส่ท่อมาใส่ท่อมา18กิโลเลยนะ18กิโลเลยแล้วมาบำบัดที่นั่นที่นั่นจะมีหลักการบำบัดอยู่ 3-4 ประการด้วยกันประการแรกนั้นต้องเอาน้ำเน่านี่ให้มันตกตะกอนก่อนน้ำเน่าสีดำมันขุ่นไหม
2: ข
0: ุ่นเลยเพราะนั้นให้เวลาจะเอาใส่แก้วไว้นานๆมันตกตะกอนเห็นไหมเหมือนกับก็เอาสระใหญ่ๆ 3-4 สระให้มันตกตะกอนแล้วระหว่างที่ธรรมชาติเขาทำงานนั้นมีธรรมชาติอีกอย่างนึงเข้ามาทำงานแทนคือแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์นี่หลานๆอาจจะไม่รู้นะฆ่าเชื้อบางอย่างได
2: ้อ๋อเพราะว่าความร้อนใช่ไหมครับ
0: ความร้อนด้วยและรังสีเคยได้ยินอุลตร้าไวโอเลตไหม
2: อ๋อเคยได้ยินครับ
0: อุลตร้าไวโอเลตนั้นฆ่าเชื้อโรคได้บางตัวนะจุลินทรีย์อะไรแต่ไรก็มีการบำบัดพอตกตะกอนไปเสร็จแล้วอะไรแต่ไรเสร็จแล้วเราไปค้นพบว่ามีพืชอยู่22ชนิดบางทีมันอาจจะเยอะกว่านั้นนะแต่เวลานี้ค้นพบมาได้22ชนิดเนี่ยยกตัวอย่างพุทธรักษากวกฤาษีผักตบชวาอะไรต่ออะไรต่างๆในโครงการพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพวกนี้ฟอกน้ำได้ดังนั้นเลยแปลกประหลาดนะเขาเอาน้ำเน่ามาเป็นอาหารแล้วก็ปิดออกซิเจนใส่น้ำด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยใช้พืชต่างๆนี่ไปเพราะฉะนั้นสรุปว่าที่แหลมผักเบี้ยที่วันนึงพวกหลานๆจะไปเที่ยวนั้นจะเห็นว่ามีระบบบ่อเยอะเลยสระน้ำใหญ่เลยนะมีแปลงผักที่จะแปลงพืชต่างๆเนี่ยที่จะทำการกันทำการบำบัดน้ำเสียแล้วก็จะมีป่าโกงกลางบำบัดเป็นแหล่งสุดท้ายเลยปรากฏว่าน้ำสะอาด
2: คุณปู่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะถามอะไรลูก
2: แล้วที่แหลมผักเบี้ยเนี่ยครับนอกจากเขาบำบัดน้ำเสียแล้วอะครับเขาทำอะไรต่อหรอครับ
0: คู่กับน้ำเสียคืออะไรขยะขยะเพราะฉะนั้นที่นั่นจะมีการแสดงว่าขยะด้วยให้มันกลายเป็นปุ๋ยอะไรต่ออะไรต่างๆและพยายามหาจุลินทรีย์ไส้เดือนอะไรต่ออะไรต่างๆนี่มันกัดกินขยะด้วยจะทำให้มันย่อยสลายให้มันระยะเร็วที่สุดยังไงเพราะเราผลิตขยะทุกวันนะเพราะฉะนั้นแหลมผักเบี้ยโดยสรุปแล้วพวกหลานๆจะเห็น2อย่างด้วยกันคือการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการธรรมชาติและอีกอันนึงจะมีกระบวนการย่อยสลายขยะเรื่องแข็งจะขายอะไร
3: ผมอยากรู้เรื่อง300ตุ่มอ่ะครับ
0: โอ้ก็300ตุ่มคือ300ตุ่มที่ยุงกัดนั่นแหละก็แสดงพระเจ้าแผ่นดินนี่เวลาไปเดินที่ไหนไม่ใช่ไปเดินสบายนะเป็นที่น้ำเน่ามียุงอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยแล้ววันนึงสมมีพระรมขันบักขาข้างพระบาทข้างนึงถูกยุงไป150จุดไปนับแล้วนะอีกข้างอีก150บวกกันได้300พอดีเรานี่เคยโดนยุงกัดอย่างนั้นมั้ย
2: ไม่เคยครับ
0: เห็นมั้ยพระเจ้าอยู่หัวนี่เหนื่อยยิ่งกว่าเราอีกลำบากยิ่งกว่าเราอีกเอาละไปเที่ยวแหลมผักเบี้ยตกลงไหม
2: ไปครับ
0: อ้าวสนุกกันเลย
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเราจะไปกันที่ไหนสักครู่เดียวนะครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรลดาบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 067-2166-08-8

จากปัญหาน้ำเสียและขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเดือดร้อนต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากท่านทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของราษฎรและด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ท่านทรงศึกษาและนำหลักธรรมชาติช่วยธรรมชาติเพียงใช้สายลมและแสงแดดทำงานด้วยตัวของมันเองเข้ามาใช้ในการพัฒนาเรื่องของน้ำเสียและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่เรียบง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

0: ี่น้ำแข็งที่ที่พวกเราจะไปอ่ะคือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: และที่นี่มันจะใช่เหรอ
2: ว่าไม่ใช่นะที่นี่คือท่าเกลือ
0: แต่ว่าที่นี่คือจังหวัดเพชรบุรีนะ
1: งั้นเราไปกันต่อเลยไหม
0: ไป
1: ไป

0: ดีครับลูก
1: ที่นี่ก็ไปที่บำบัดน้ำเสียรู้ใช่ไหมน้ำเสียคืออะไร
2: รู้ครับ
3: รู้ว่าน้ำเสียเกิดจากเวลาที่ถูกน้ำค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อเหรอ
4: น้ำที่มีออกซิเจนน้อยครับสัตว์ก็เลยไม่สามารถอยู
1: ่
4: ได
1: ้
5: ก็มีเคมีลงไปในน้ำเยอะๆ
1: สารเคมีโอเคเอแคลร์ว่าไง
6: ก็พวกมีเศษซากสัตว์ซากพืชที่มันตายแล้วแล้วก็เน่าเสียอยู่ในน้ำ
1: ก็เรียกสารอินทรีย
6: ์
1: มันรวมกันหมดสรุปแล้วก็คือสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำไอ้น้ำเสียมันมาจากแหล่งที่เกิดหลายแห่งที่ทำให้น้ำเสียบ้านนัชชาก็ทำให้น้ำเสียบ้านตาก็ทำให้น้ำเสียที่เราล้างมือล้างผักล้างจานใช่ไหมอาบน้ำก็มีสารเคมีสารต่างๆมากมายเข้าไปด้วยใช่ไหมตอนนี้ท่านให้เอาน้ำจากในเมืองอ่ะที่คนใช้อ่ะคนพวกเราใช้ทั้งหมดอ่ะดึงมาแล้วมากำจัดสารอินทรีย์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ให้ออกไปคือพระองค์ท่านให้ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบคทีเรียต้องการออกซิเจนเหมือนเป็นพลังงานออกซิเจนของแบคทีเรียก็เหมือนเรากินอาหารเข้าไปเกิดพลังงานขึ้นมาเราก็ต้องหาดึงออกซิเจนที่นี่หาออกซิเจนให้กับแบคทีเรียทั้งเส้นเพื่อทุกชนิดสังเคราะห์แสงได้มันไปสร้างกลูโคสแล้วก็ให้ออกซิเจนแบคทีเรียที่อยู่ข้างล่างก็สามารถจะได้ออกซิเจนมาย่อยสลายอีกเดี๋ยวจะมีพี่ๆพาไปดูนะตาอยู่ที่นี
7: ่
1: ถ้ายังไงเขาอธิบายไม่เข้าใจมาถามตาที่นี่อีกทีนะ
7: คร
1: ับ เอาละ
7: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับโชคดีลูกนะระวังตัวหน่อยนะ
8: สวัสดีครับน้องๆตอนนี้น้องๆก็มาถึงโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่นะครับพี่กันเนี่ยก็จะพาน้องๆนะครับเข้าไปเที่ยวชมในพื้นที่โครงการนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในพื้นที่โครงการเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับขวามือของน้องๆ นะครับตรงนี้ก็คือบ่อที่1หรือบ่อตกตะกอนถูกต้องนะครับน้องผิงหยาง
7: แผนที่มาครับ
8: แผนที่มานะครับที่จะพาน้องๆไปดูจุดน้ำเข้ามีใครเคยสังเกตหรือเคยเห็นจุดน้ำเข้าไหม
9: ไม่ครับแต่ว่าตอนนี้กลิ่นมันเริ่มมาแล้วนะ
8: ใช่ใครได้กลิ่นแล้วสังเกตไหมครับว่าสีน้ำเป็นยังไงตรงนี้
9: เขียว
7: คุ้น
8: เขียวเขียวๆนะครับตรงนี้ยังเขียวๆอยู่เนาะเดี๋ยวพอเราเดินไปสักพักนึงถึงจุดน้ำเข้านะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าน้ำตรงนี้จะมีสีดำเลยแล้วก็จะมีกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆด้วย
9: ตรงนี้
8: ตรงนี้นะครับจุดน้ำเข้านะครับเห็นไหมน้ำมีสีอะไรเอ่ย
9: ดำปิด
8: ๆอย่าลงไปใกล้มากนะครับเห็นไหมมีสีดำนะครับโดยตรงนี้จะเป็นบ่อตกตะกอนจะทำหน้าที่ตกตะกอนของเสียที่มากับน้ำเสียให้ตกจมสู่ด้านล่างนะครับ
10: เป็นไงครับเด็กๆกลิ่นเหม็นใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะครับ
8: ขวามือตรงนี้เป็นบ่อที่2ทางซ้ายมือเป็นบ่อที่3นะครับแล้วไกลตรงนู้นนะครับเป็นบ่อที่4นะครับ

0: ื่อกี้ผมเห็นนกด้วยครับ
1: จะมีนกค่อนข้างหลากหลายนะครับที่นี่อย่างเช่นนกตัวสีดำที่บินอยู่ตรงนี
2: ้นกอะไร
1: ครับเป็นนกกาน้ำนะครับนะครับ
2: เป็นเยอะไหมคะนกกาน้ำ
1: นกกาน้ำมีเยอะไหมครับก็สามารถมองเห็นได้ทั่วไปนะครับ
2: นกอะไรเหรอคะ
1: ส่วนตัวสีขาวตัวนั้นเป็นนกตระกูลยางนะครับตัวนั้นเป็นยางเปียน้องๆทราบไหมครับว่าบ่อที่2บ่อที่3ตรงเนี้ยทำหน้าที่อะไร
2: ไม่ทำคล้ายๆกัน
0: ปร
2: ับ
0: สภาพ
1: ยางนะครับจริงๆแล้วงั้นพี่ขอเฉลยก่อนละกันนะครับเป็นไปตามที่น้องผิงหยางว่าเลยก็คือในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนะครับโดยการบำบัดน้ำเสียตรงเนี้ยเขาจะอาศัยหลักการผึ่งมาจากการที่เราเอาน้ำตรงเนี้ยมาผึ่งแดดผึ่งลม
3: นะครับฆ่าเชื้อโรคใช
1: ่
3: ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: แล้วไม้อันนี้คืออะไรอะคะ
1: ไม้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับสำหรับในการป้องกันคลื่นนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าที่ผิวน้ำตอนนี้จะมีคลื่นนะครับเนื่องจากพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เปิดนะครับไม้ไผ่ตัวนี้เขาจะช่วยในการกันคลื่นไม่ให้คันถนนของเรานั้นเกิดการทรุดตัวนะครับ
2: แล้วสาหร่ายสีเขียวๆที่อยู่ตรงนี้คืออะไรอะคะ
1: อ๋อแพงต้นพืชครับแพงต้นพืชเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงนะครับที่อาศัยอยู่ในน้ำนะครับเขาสามารถใช้แสงอาทิตย์นะครับในการสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อปลดปล่อยออกซิเจนลงไปในน้ำนะครับเด็กๆ เดินมาดูตรงนี้เลยสังเกตไหมครับว่าน้ำจะค่อยๆไหลเป็นน้ำตกรู้ไหมครับว่าการไหลเป็นน้ำตกแบบนี้มีข้อดียังไง
0: รับออกซิเจน
2: ทำให้ออกซิเจนผสมกับน้ำตอนที่กำลังตกเข้าไป
1: ใช่นะครับนี่เห็นไหมครับฟองขาวๆตัวนี้นะครับก็เป็นเหมือน
2: เปียกเหมือนมันคือออกซิเจนใช่ไหมคะ
1: ก็เหมือนเป็นการที่ว่าออกซิเจนค่อยๆเติมลงไปในน้ำจากบ่อที่1ที่เราผ่านมาในตอนแรกน้ำมีสีดำใช่ครับมีกลิ่นนะครับตรงนี้เรามายืนอยู่ที่บ่อที่2มีกลิ่นไหม
0: ไม่มี
3: ละค
1: ่
3: ะ
1: กลิ่นก็จะน้อยลงสีคุณภาพน้ำก็จะ
2: ด
1: ีขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องๆนะครับตรงนี้เราก็จะมาถึงในส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของแปลงพืชหญ้ากรองบำบัดน้ำเสียนะครับ
3: กรองมันยังไงคร
1: ับตัวนี้นะครับระบบบำบัดน้ำเสียที่เข้ามาตัวเนี้ยจะเข้ามาที่บริเวณหัวแปลงนะครับหรือท่อตรงนู้นและน้ำก็จะค่อยๆไหลผ่านแปลงนะครับน้ำจะถูกปล่อย5วันนะครับแล้วก็ขังไว้ในพื้นที่แปลงเนาะปล่อยให้แห้ง2วันน้ำที่ถูกขังในเนี้ยจะค่อยๆซึมผ่านชั้นดินลงสู่ท่อนะครับดอกตรงนั้นที่น้องเห็นอยู่นะครับก็คือเป็นดอกของต้นพุทธลักษานะครับ
3: เห็นไฟมันต้องคุ้น
2: พี่กันคะแล้วหญ้าทำไมมันกระดึกกระดิกได
1: ้จริงๆแล้วตรงนี้นะครับก็เหมือนกันก็คือมีสายลมพัดผ่านเนาะ
2: งั้นเราไปกันต่อเลยดีกว่าค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับไปเดินไปข้างนู้นเลยตัวนี้ก็คือในเรื่องของกล่องคอนกรีตกำจัดขยะนะครับเด็กๆจากเมื่อกี้ที่เราตัดพืชจากระบบที่แล้วมานะครับตรงนี้ทางโครงการจะเอาไปให้กับชุมชนนะครับทำเป็นผลิตภัณฑ์จากสาในรูปแบบต่างๆอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะทำมาเป็นต้นแบบนะครับก็คือในการทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับทำเป็นลักษณะคล้ายขนมชั้นโดยเอาดินสลับกับขยะนะครับเป็นชั้นๆนะครับโดยหนึ่งกล่องน้องๆจะลองเดากันไหมว่าสามารถกำจัดขยะได้กี่กิโลได้ไหมครับ
3: พันกิโลเลยครับ
1: น้องอยากบอกพันกิโลน้องน้ำแข็งว่าไงครับ
2: ประมาณน่าจะได้ประมาณสัก500กิโลแต่ว่าประมาณ 2,000 ถึง 3,000
1: จริงๆแล้วนะครับ
2: 500ก
1: ิโล
2: ผมว่าผมขอเปลี่ยนนะครับผมว่าประมาณ 1,900 กว่ากิโลเหมือนกัน
1: จริงๆแล้วเฉลยนะครับก็คือ 2,000 กิโลกรัมหรือว่าประมาณ2ตันนะครับแล้วตรงเนี้ยจะกลายไปเป็นปุ๋ยนะครับประมาณ500กิโลนะครับซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นชื่อของทางโครงการเลยนะครับก็คือในเรื่องของ
3: แหลมผ
1: ักเบี้ยใช่ไหมครับที่เนี่ยจริงๆแล้วจะอยู่บริเวณปลายแหลมของประเทศไทยหรือหัวกอไก่แล้วก็จะมีต้นผักเบี้ยทะเลขึ้นเป็นจำนวนมากก็จะอยู่บริเวณคันถนนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก้านแดงๆที่เลื้อยอยู่ที่พื้นตรงนี้นะครับก็คือต้นผักเบี้ยทะเลนะครับโดยจริงๆแล้วเราไปทำเป็นของกินได้ด้วย
2: กินไม่ได้ครับกินสดๆได้ไหมคะ
1: กินสดๆไม่ได้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เราวิ่งเข้ามาเราเริ่มสัง

0: เกตซ้ายมือขวามือเป็นไงเป็นเรื่องเป็นป่าชายเลนแล้วเน
1: า
0: ะ
1: แล้วต่อไปเราจะทำอะไรกันนะคะ
0: เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะวิ่งไปดูในจุดที่เรียกว่าเป็นระบบบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ายนะครับและนี่ก็คือนะครับทางด้านขวามือของน้องๆตรงนี้จะเป็นบ่อสุดท้ายนะครับหรือว่าเป็นจุดที่สิ้นสุดแล้วนะครับของการบำบัดน้ำ

0: นะครับ
1: มีแบบพวกปลาอะไรบ้างที่หลักๆ
0: โดยที่นี่นะครับจะมีปลา2ชนิดชนิดแรกที่น้องผีหยางบอกเลยที่นี่จะเลี้ยงอีก1ชนิดก็คือในเรื่องของปลายี่สกเพศนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่ก็มีกิจกรรมให้น้องๆเนาะ
1: อะไรคะ
0: เราไปปล่อยปลากันไหมจะได้ช่วยกันควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนนะครับ
2: ครับ
0: ไปเดี๋ยวไปปล่อยปลากันไปไหม
2: ไป
0: โดยปกติแล้วนะครับถ้าสมเด็จพระเทพนะครับเสด็จเยี่ยมโครงการเรานะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับก็คือมีการปล่อยปลานะครับเพื่อช่วยกันเพิ่มในเรื่องของตัวที่จะคอยควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนนะครับ

0: หลังจากที่น้ำเสียวสปาเชเลนก็ออกสู่ทะเลใช่ไหมครับทำให้พื้นที่หาดเลนตรงนี้ของเราอ่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเราก็จะมีสัตว์น้ำประเภทต่างๆนะครับโดยที่เนี่ยจะเด่นไปในเรื่องของหอยตลับถ้างั้นเดี๋ยวพาไปจับดูของจริงกันไหมใครอยากจับไหมนะครับโดยอุปกรณ์ที่มีอยู่ในมือตรงนี้นะคร
1: ับ
0: ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเอาไว้ฆ่านะครับที่ขูดหอยนะครับหรือไว้ฆ่าหอยนะครับ

0: ช่วยกันเก็บไม้ได้เยอะๆเลยนะครับเด็ก
1: ๆกลัวไหม
2: สบายค่ะ
1: นี
3: ่เชื่อโอ้
1: ป่ะเร็ว
3: แข่งครับ
2: พี่ครับช่วยด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: มาๆๆอ่ะอย่าพึ่งนะเปลี่ยนข้างก่อนมาคุณลุงวาวครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีคร
1: ับโดยมือขวาของพี่ตรงนี้น้องๆมีไหม
4: มีค่ะ
1: ตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ข้างนะครับ
2: นี่หรอครับ
1: ขูดอย่างนี้เวลาเราลงไปปุ๊บเราก็จะขูดแบบนี้ฮะปึ๊บนี่ล่อนมาปุ๊บแล้วถ้าเจอตัวหอยตัวหอยก็จะโผล่ขึ้นมา
2: เจอแล้วเจออีกแล้วปึ๊บดวงดีจัง
1: โอเคไหม
3: ผมได้4ตัวแล้วครับ
1: เก็บกัน
3: นี่ถ้าลงหอยแครงนะครับ
1: ปึ๊บ
2: เจอแล้ว
1: ปึ๊บ

0: วันนี้มาเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแหลมพักเย่อันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะวันนี้หนูมาเรียนรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีค่ะและยังได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการขูดหอยด้วยค่ะขูดหอยแล้วมันสนุกค่ะในหลวงช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: ก็รู้สึกดีนะครับที่ท่านสามารถใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติได้ครับท่านไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมากมายครับต้นพุทธรักษาอะไรพวกนี้ท่านก็เอามาใช้ได้จนน้ำเสียมันกลายเป็นน้ำที่ดีครับ
2: ก็สนุกค่ะที่ได้มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับน้ำเสียแล้วก็ได้มาเก็บหอยได้ปล่อยปลาก็สนุกดีค่ะเราก็จะรักษาสภาพแวดล้อมของเราที่อุดมสมบูรณ์ไม่ให้มันพังหรือว่าเน่าเสียค่ะ
3: กิจกรรมที่ผมชอบที่สุดวันนี้ก็คือการไปหาหอยตลับเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ลุยโคลนอะไรประมาณฟิลนั้นนะคะผมว่ามันสนุกดีค่ะสิ่งที่มหัศจรรย์มากก็คือผมได้เห็นน้ำเสียเนี่ยที่ในหลวงพระองค์ท่านเนี่ยทรงบำบัดกลับมาเป็นน้ำใสสะอาดและผมคิดว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยคงรักพระองค์

ัญหาสำคัญคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสียกับขยะได้ศึกษามาแล้วเหมือนกันทำไม่ยากนักในบางเทคโนโลยีทำได้แล้วในเมืองไทยเองก็ได้แล้วก็ต้องทำการเวียนซ้ำการกรองน้ำให้ทำน้ำนั้นไม่ให้โสโครกแล้วปล่อยน้ำลงมาที่เป็นที่การเพาะปลูกหลังจากนั้นที่เหลือก็จะลงทะเลโดยไม่ทำให้น้ำเสียพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่13กันยายน2553

0: เป็นไงไปเที่ยวแหลมบะเบี้ยแล้วยังเรียบร้อย
1: ครับ
0: เห็นอะไรบ้าง
1: ได้เห็นวิธีการบำบัดน้ำเสียครับ
0: บำบัดน้ำนี่ปู่ก็อยากจะหลุดเนี่ยแหลมบะเบี้ยนั้นสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวได้สอนเราคือทำยังไงน้ำเสียที่เราติดกันมาทุกวันเนี่ยใช่ไหมพอเราใช้น้ำสะอาดเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นน้ำเสียถ้าเราไม่บำบัดเสร็จน้ำเสียมันจะท่วมตัวเราเลยและพร้อมๆกันนั้นสิ่งที่มาคู่กับน้ำเน่าก็คือขยะเราเห็นวิธีการย่อยสลายขยะจะเป็นในรูปลักษณะต่างๆเพราะนั้นจำไม่เรื่องเลยเราใช้ธรรมชาติมาอย่างไรนั้นผลสุดท้ายเราก็ผิดทำไมเป็นของเสียหมดเราก็ต้องตามไปบำบัดเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานต่อไปเลยเมื่อเราใช้เสียแล้วก็ต้องบำบัดต่อไปต่อไปนี้เก็บขยะในบ้านขจัดน้ำเสียในบ้านทำได้ไหม
1: ได้ครับ
2: จากปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียในชุมชนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและพัฒนาพื้นที่จากการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติช่วยแก้ปัญหาและฟื้นฟูสภาพน้ำเน่าเสียจนในปัจจุบันพื้นที่นั้นกลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจสามารถอยู่อาศัยได้เป็นจำนวนมากส่งผลให้ราษฎรสามารถสร้างอาชีพและรายได้จนพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในที่สุด

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่น

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: ับมาพบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดันแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดกราดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียเนี้ยตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมาละฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: อาจารย์คะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะคือเป็นเด็กผู้หญิงอุบอวบผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทําไมแบบนี้แล้วก็หนูจําได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่าง
1: ค่ะ
0: แล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: ก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบ เวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนนึงถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะเรียกว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย
0: ค
1: ือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบานให้อบานรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอบานทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: อันนี้คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอบานหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: ทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
0: มันสนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เรากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที
0: ่
1: ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่ไปรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่าชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: ดูเป็นเหยื
1: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ใช่
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
0: ่
1: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
1: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างอย่างผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใช่ใช่ใจแอนเนี่ย อยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
1: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
1: เปิดกระโปรง
0: ผู้หญิงก็จะร้องไห้แบบอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอยากที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
1: ไก่อ่อนไก่อ่อน
0: กำแล้วจะต้องอยู่ใน
1: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้ม
1: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: แก้ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้การช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการ

0: เกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: โมถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
0: ไม่ได
1: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนนึงเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
0: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
0: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
0: อันนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มาก ลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถและเหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
0: พุ่งตลอดเลย
1: แต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
0: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นปะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
0: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
1: ใช่ๆเพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
0: สกัดกั้นกับชะลอ
1: ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
0: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนหรือเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉะนั้นบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างนี้แล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดา ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแต่ถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะบอกหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
0: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
1: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียว จอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโอ้หนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
0: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเต็ม
1: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบานรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
1: แล้วเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
0: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
1: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
0: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
1: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหยิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหยิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำ3อย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่า1เขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
0: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
1: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะบันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเรา ไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
0: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
1: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อ

0: ใครสร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่
1: เดิมเคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: ใช่ก็สั่นเราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างง
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2ต่อ2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: มัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอกันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะฮะธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพทย์เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีค่ะที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่าอยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขาย

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ต้องปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายอะค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูอะค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าผู้คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทำได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทำแล้วพอพี่เขาเริ่มทำค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนหนึ่งนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่ตะแกนไปเลยมันไม่ที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดดำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
1: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคอยู่ได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณอาทิตย์ละมันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือ2เดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันเคยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมอะค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเดี๋ยวได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะปิบุ้มบ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกฝ้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่สามารถไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้กลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
4: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกๆนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาเพราะเห็นมันทนแรงดิปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายในดูมุดจอกกิโลนะ30หรือ35นี่ครับ
0: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได้
2: เป็นคนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆบ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหนังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งออกไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวมันจะช้ำหัวมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเจ็ดเก็บถึงเก้าโมงสิบโมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงล่างเช้ากับเย็นหลังสามโมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
1: เก็บมาตอนเช้าก็มาถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมันตก

0: ปูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องท

ทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อหอมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้าว่า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมา

0: ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแต่ว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเอาทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อหยิบมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
2: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสูตรเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปีสองปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่าปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอยู่หมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกแล้วก็เลยว่าเอ๊ะยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆเนี่ยจำได้ว่าประมาณปี4647อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
2: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ใน

การแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: ือนั่งก็คิดไม่ถึงก็ทำอย่างสุดๆก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั่นก็งงเหมือนกันครับทำอย่างสุดๆก็จากสายลมครับ
1: สายลมเวียร์09ก็สองพี่น้องคุณนั้นเขาเป็นมาลาเซีย
0: ครับทำอย่างสุดๆก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับทำอย่างสุดๆก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมเป็น
0: ครับท่านเรียนสื่อการจัดใส่ลมครับก็มี VR 969กับ VR 938สองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ผิดทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาคอมพิวเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ VR 969กับ VR 938ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นเข้าเพราะว่ารถดีเจนเขาเครื่องไม่ดับเขาก็วิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับในเรื่องสื่อการจัดสายลมครับ
1: สายลมเนี่ย09ก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววัดตกน้ำก็ต้องใส่2ชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ปูด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปูหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: ต่อครับท่านเบียร์สูตรถึงก้าจากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับ

ังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีนะกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะคะที่ทำทั้งหมดเนี้ยติดทั้งหมดเนี้ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดนี้เราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปรารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่างแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516-2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วใช่ไหมคะแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

ันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิรดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ามที่เราได้เห็นนะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจากหนึ่งคือความต้องการในการใช้งานนะคะกับสองคือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย9ถึง12ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบพระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในเวลาเดียวกันทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากฎีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าพูดง่ายๆค่ะว่าเวลาที่พระองค์ค่ะมองที่แผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์ค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆ นะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

0: ทีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะคือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เนี้ยท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบอะมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่ง้อพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over the king can spend 4 5 or even 6 hours alone in his study at nightSurrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices, he debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his maps, please?
3: If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there.With a red thing there, it's a kind of so for damming and for making a small reservoir. And then when there are the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and then inspect the place and can.Have a survey on the spot.
2: Why do you have all these radio sets everywhere? All these receivers, transmitters, telexes. What are they all for?
3: Well, communication. I think that you should know that radio is for communication.

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆคือดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่าน

นี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณอ้อฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระไทยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะนี่ไม่คุ้นใช่ไหมฮะทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันคือกำลังมันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาตินั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่ง้อขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไป
ฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่29กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวมัตตบันได้เคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาตอนบนแล้วประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่29กันยายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณ

0: หวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%พื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีฝนลดลงโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยตอนบนแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในด้านตะวันตกของภาคเหนือขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปุง
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบหน่อยลักซี่กำลังมา
2: เอ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยด้วยเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น

0: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
1: จริงๆเลยอ่ะ
0: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
3: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
4: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
3: โครงการมีสามส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
2: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
5: 7ขวบครับ
3: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
4: โอ้เท่จัง
5: โหเท่มากเลยครับ
3: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
4: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
3: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
4: เฮ้ย
5: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
6: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
5: อ้อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
5: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
5: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
5: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิด

0: ประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: สวนอนันต์สอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
5: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากส

0: กับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองบูโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหม่อนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
1: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้สิแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ับและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ปาเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขึ้นชื่อเรื่องสับปะรดเป็นอย่างมากครับเพราะมีรสชาติอร่อยหวานฉ่ำเนื้อแน่นและที่สำคัญนะครับที่นี่ยังมีสับปะรดชื่อแปลกอย่างสับปะรดฉีกตาอีกด้วยครับซึ่งมันจะแตกต่างจากสับปะรดปกติอย่างไรต้องติดตามกันให้ได้ในฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับนอกจากสับปะรดจะเป็นผลไม้ขายดีประจำจังหวัดแล้วคนที่นี่ก็นำมาแปรรูปเป็นของหวานแสนอร่อยได้หลายอย่างครับวันนี้มีอะไรมาให้ชิมกันบ้างครับพี่พิน
1: คุกกี้โรค่ะ
0: คุกกี้โรไม่เคยกินเลยอ่ะคุกกี้โรแล้วก็ขนมปังไส้สับปะรด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็น
1: แกนอบนะคะตัวนี
0: ้โอ้แกนสับปะรดอบครับ
1: อันนี้เป็นอัพไซด์ดาวนะคะ
0: ก็คือมันคือเค้กชนิดนึงแต
1: ่
0: เป็นชื่อพิเศษของเรา
1: ก็คือเวลาอบนะคะต้องพลิกด้านขึ้นมาเขาเรียกว่าอัพไซด์ดาว
0: กลับด้านแล้วอันนี้แหละครับ
1: อันนี้ตัวพายค่ะ
0: งั้นก็เริ่มจากนี่เลยนะครับของเด็ดของที่นี่นะครับใครมาก็ต้องชิมนะฮะกรอบนอกนุ่มในไส้ก็ทำมาจากสับปะรดกวนนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไส้จะไม่หวานมากนะคะ
0: ใช่ครับแล้วรู้สึกได้เลยว่าสับปะรดแท้ๆอันนี้ก็ไส้เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ค่ะเหมือนกัน
0: แต่ว่าเปลี่ยนตัวข้างนอกเหมือนเป็นแครกเกอร์ต่อด้วยแกงสับปะรดสักหน่อย
1: แกงสับปะรดตัวนี้นะคะมันจะดีต่อสุขภาพนะคะ
0: มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ
1: ระบบเลือดระบบเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ระบบย่อยด้วยนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่สับปะรดมันมีสรรพคุณเรื่องช่วยย่อยเนื้อสัตว
1: ์ใช่ค่ะอันนี้คือคุกกี้โรค่ะมันจะมีที่นี่แล้วก็ที่เวียดนาม
0: คือผิวด้านนอกมันเป็นเนื้อคุกกี้แต่ว่าไส้สับปะรดเนี่ยมันไม่เหมือนไส้สับปะรดกวนอันอื่นนะครับมันมีความแบบความหนึบในตัวความเป็นแบบเหมือนสติ๊กอะไรสักอย่างไงแล้วมันก็เลยแบบเข้ากับเนื้อคุกกี้ที่มีความกรอบความร่วนและหอมได้ดีมาก
1: ไอ้ตัวนี้พายนะคะข้างนอกจะกรอบข้างในก็จะนิ่มอร่อยค่ะ
0: อร่อยคืออันเนี้ยสับปะรดยังเป็นชิ้นอยู่เลยโหไม่น่าเชื่อว่าสับปะรดมันจะทำได้หลากหลายแต่ว่าผมชอบมากเลยนะครับคือแต่ละอันน่ะเขาไม่ใช่แบบว่าเอาไส้เดียวกันมาแล้วก็ไปโปะนู่นโปะนี
1: ่
0: คือไส้ที่ทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่อยู่ในคุกกี้ไส้อยู่ในแครกเกอร์เนี่ยหรือว่าอยู่ในพายเนี่ยวิธีการปรุงอ่ะมันไม่เหมือนกันหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะคนละแบบกัน
0: เขาปรับให้มันเข้ากับขนมแต่ละชนิดด้วยฮะอันนี้แหละครับ
1: น้ำสับปะรด
0: และน้ำสับปะรดเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงล่ะ
1: พิเศษตรงที่ว่าสับปะรดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือสับปะรดสด
0: ๆโอ้คั้นเลยใช่เลยคุณผู้ชมกินเข้าไปยังมีเนื้อสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกแค่สดชื่นอร่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันได้เรื่องเฮลตี้ด้วยอ่ะกินแล้วมันแบบโล่งลงไปเลยทีนี้มาถึงอัพไซด์ดาวหรือว่าทีเด็ดของเราเลยตัวเนื้อมันเป็น
1: บัตเตอร์เค้ก
0: เป็นบัตเตอร์เค้กนะครับอันนี้สับปะรดทั้งชิ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วหอมคืออบพร้อมสับปะรดไปเลยมันเลยมีกลิ่นของสับปะรดอยู่ด้วยเนาะว้าวสับปะรดหวานฉ่ำมากแล้วเนื้อเค้กนุ่มๆนะครับหอมกลิ่นแบบเนยและเข้ากับสับปะรดแล้วก็ความที่สับปะรดมันเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลนะครับเวลามันไปอบเนี่ยคือน้ำตาลอ่ะมันก็จะมีกลิ่นไหม้แบบคาราเมลนิดๆอ่ะเหมือนเราไปกินพวกคัสตาร์ดแล้วมีคาราเมลอยู่ก้นด้วยแต่อันนี้มันเป็นคาราเมลแบบกลิ่นผลไม้อ่ะโหยสุดยอดเลยเนี่ยกินแล้วอยากรู้นิดนึงเขาทำยังไงทำไมมันอร่อยขนาดนี้ห่วงไหมห่วงไหม
1: ไม่ห่วงค่ะ
0: ไปดูได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: พี่พินโชว์ฝีมือเองเลย
1: ได้ค่ะ
0: เอาละครับบุกมาถึงครัวเลยนะครับพี่พินจะมาสาธิตการทำอัพไซด์ดาวหรือว่าเค้กสับปะรดก็ได้นะถ้าผมอธิบายง่ายๆอ่ะเริ่มจากอันดับแรกครับพี่
1: อันดับแรกเราต้องใส่เนยก่อนนะคะ
0: หลักการง่ายของเค้กเขาก็จะผสมของเปียกกับของแห้งแยกกันก่อนอันนี้น่าจะอยู่ในหมวดของของเปียกถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็น
1: EC ค่ะ
0: เขาเรียกสารเสริมนะครับช่วยให้เนื้อเค้ก

0: ฟูเนียนนุ่มมากขึ้นนะครับผม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีอันตรายนะครับหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปครับผม
1: ต่อด้วย
0: แล้วก็ต่อด้วย
1: นมข้นค่ะตีเนยประมาณ10นาทีนะ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วเรามาร่นแป้งค่ะ
0: เริ่มจากอันนี้แป้งสาลีนะครับผมแป้งข้าวโพดครับ
1: ค่ะ
0: ครีมเทียมนะครับผม
1: ค่ะครีมเทียม
0: แล้วก็ผงฟู
1: แล้วก็วานิลา
0: แล้วก
1: ็
0: นมผงครับผมเอาของแห้งทั้งหมดมาผสมรวมกันหลังจากนั้นก
1: ็ร่อน
0: แต่ไอซิ่งเอาไว้ที่หลัง
1: ไม่ต้องค่ะ
0: อันนี้ก็คือร่อนเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ละเอียดใช่ไหมครับผม
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปใส่อ่างผสมนะคะ
0: ก็ยกไปทั้งกระดาษเลยแบบนี้แบบนี้ก็จะเทง่ายของแห้งแล้วของเปียกแล้วรวมกันแล้วหลังจากนั้นตีเลยไหมครับพี
1: ่ไม่ค่ะต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ใส่ไข
0: ่แล้วก็ไม่คิดใส่วานิลาไปแล้วยังใส่กลิ่นวานิลาเพิ่มด้วย
1: วานิลาค่ะ
0: มีทั้งผงทั้งกลิ่นนะครับผมตีด้วยสปีดต่ำ
1: ประมาณ4นาทีค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นปรับเป็นสปีดสูงอีกกี่นาทีครับ
1: ประมาณ4นาทีเหมือนกัน
0: อ๋อ4โอ้จำง่ายนะครับสูตรพอตีตามสูตรที่พี่พินบอกแล้วจะออกมาได้เป็นเนื้อเค้กแบบนี้นะครับก็เป็นประมาณบัตเตอร์เค้กนั่นแหละนะครับเนื้อเนียนมากคุณผู้ชมแต่ทีนี้ในถ้วยอันนี้ครับไปทำอะไรมาเอ่ย
1: เราต้องจี่กับน้ำตาลครับเพื่อเป็นการคาราเมล
0: เอาน้ำตาลไปทำเป็นคาราเมลก็คือให้ไหม้แล้วปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสับปะรดแบบกระป๋อง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมแต่ว่าต้องเป็นของแท้ต้องเป็นสับปะรดกระป๋องจากประจวบเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เอาเนื้อเค้กใส่ลงไปประมาณเสร็จ3ส่วน4ถ้วยนะครับดูโดยประมาณอย่างนี้ปุ๊บต้องทำอะไรไหมครับต้องไล่อากาศต้องอะไรไหมไม่ต้องแล้ว
1: ต้องแล้วค่ะก็คือเข้าเตาอบ
0: ได้เลยไม่ต้องพักไว้เลยนะ
1: ไม่ต้องค่ะ
0: เอาล่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ2ถ้วยที่เราทำหลังจากนั้นอัพไซด์ดาวคือการกลับด้านถูกไหมครับพี่งั้นผมลองบ้างต้องแรงๆเหรอพี่
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่ถ้าดึงไม่ดีจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่ายังประกอบได้โชคดี
1: ค่ะ
0: คือดูขั้นตอนทำเหมือนจะง่ายคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผมเห็นแล้วคือความละเอียดในการคิดค้นสูตรอ่ะคือมันละเอียดมากแล้วก็เทคนิคการทำจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ธรรมดาเลยแหละวันนี้ขอบคุณพี่พินมากเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจสับปะรดมากแล้วก็ยังได้รู้เคล็ดลับดีๆในการทำขนมเค้กอันนี้ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณจริงๆครับพี่บินครับ
1: ค่ะ
0: ครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับพี่บินเดี๋ยวเราจะไปตามหาสับปะรดที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งพี่บินเคยได้ยินไหมสับปะรดฉีกตา
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: ฮะไม่ใช่ฉีดตานะใช่ฉีดตาไปโบท็อกนะอันนี้สับปะรดฉีกตานะครับผมและเขาบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปตามหาสับปะรดฉีกตานะครับดูเหมือนว่าวันนี้ไข่ตุ๋นจะสนใจสับปะรดฉีกตาเป็นพิเศษเลยละครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองดูการวิ่งเข้าสวนได้เลยครับโอ้ยไม่คันตุ๋นรอก่อนเดี๋ยวตุ๋นไปไหนตุ๋นรอก่อนเร็วไปหาพ่อเร็วโอ้โหไม่ก็มะพร้าวเอาไปทำไมต้องไปหาพ่อไม่เก็บสับปะรดเอามะพร้าวไปไหนสวัสดีครับคุณพ่อ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ โอ้โหกว่าจะมาถึงครับ
2: ครับ
0: ไม่ได้เหนื่อยเดินทางครับเหนื่อยสู้กับหมานี่แหละครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวนี้อันนี้คือสับปะรดพันอะไรครับที่คุณพ่อยืนอยู่นี
2: ้พันเพชรบุรีครับหรือที่รู้จักกันในนามสับปะรดฉีกตาครับ
0: ของคุณพ่อนี่มีที่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมด
2: ตรงเนี้ย53ไร่ครับ
0: โอ้แต่ก็คือมีหลายสายพันธ
2: ุ์ใช่ฮะก็มีสยามโก
0: สยามโก
2: ประจวบอีกตัว
0: ของประจวบอีกตัวนึงนะดูยังไงครับว่าอันไหนเป็นฉีกตาอันไหนเป็นสับปะรดอย่างอื่น
2: ถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นชัดว่าถ้าเป็นเพชรบุรีเนี่ยจะเขียวอมม่วงแต่ถ้าเป็นสับปะรดสยามโกเนี่ยก็จะสีเขียวเลย
0: แล้วมันปลูกยากไหม
2: จริงๆปลูกดูแลไม่ยากครับเหมือนสับปะรดปกติทั่วไปแต่ว่าเราต้องดูแลใส่ใจเพื่อให้ได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคเท่านั้น
0: เวลาเราไปไล่สับปะรดเนี่ยมันจะอารมณ์แบบไม่มีต้นไม้ดูแห้งๆคือสับปะรดเขาไม่ชอบน้ำเหรอพ่อ
2: จริงๆสับปะรดอ่ะเขาชอบน้ำแต่ว่าเขาสามารถทนความแล้งได้แต่เราผลิตเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เขาอย่างแปลงเนี่ย เราได้ปูพยางเพื่อให้ไอ้น้ำที่ระเหยมาติดพยางแล้วก็จะไหลลงไปเพื่อ

0: เราดูจากตรงไหนครับว่าสับปะรดกินได้แล้ว
1: เราจะดูจากสีครับถ้าเปลี่ยนจากสีม่วงแล้วเนี่ยมาเป็นสีนวลเนี่ยสามารถตัดทานได้เลย
0: นะลูกเล็กๆมันจะม่วงนะที่เรา
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้แปลว่าต้องมีสีเหลืองถ้าเกิดขึ้นในสีเหลืองอันนั้นคือ
1: ก็ถ้าเหลืองเนี่ยมันก็ยิ่งดีครับเนื่องจากว่าความหวานเขาจะสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าคนชอบกินกรอบแบบนี้จะกรอบฟางครับ
0: ถ้าเกิดผมจะทำอาหารผมควรใช้เขียวถูกไหม
1: ควรใช้เขียวครับใช่มันจะได้ไม่เละ
0: อันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มะพร้าวไปยันรากไปยันใบสับปะรดคือผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยขั้นกว่าไข่ดาวเยอะมากสุดเนี่ยจะเข้าไปอีกจะเข้าไปอีกอ่ะปล่อยเขาอ่ะคือคุณพ่อนี่เป็นเกษตรกรตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
1: คือเดิมอ่ะผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยเมื่อปี15ก็เริ่มมาปลูกข้าวไร่ปลูกกระหุ่งปลูกข้าวโพดแล้วก็มามีเกษตรกรในเนี้ยเขาปลูกสับปะรดอยู่ผมก็เอาสายพันธุ์เนี้ยไปทดลองปลูกดู
0: ถ้าพ่ออธิบายแบบนี้แปลว่าพื้นที่ที่ประจวบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสับปะรดเหรอครับ
1: ใช่ครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ทะเลสับปะรดที่เนี้ยเนื้อจะแน่นกว่าที่อื่น
0: เอามันชอบความเค็มว่างั้น
1: มันชอบไอทะเลครับ
0: เหมือนแบบศรีราชาอย่างงี้ใช่มั้ยมีสับปะรด
1: เพราะว่าเมืองสับปะรดเนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลทั้งหมดครับ
0: ครับผมงั้นก็น่าสนใจ
1: ใกล้ทะเลเนื้อมันจะหลวม
0: ดินต้องเป็นดินแบบไหนครับที่เหมาะกับการปลูก
1: จริงๆดินที่เหมาะสมก็คือดินร่วนปนทรายไม่เหนียวครับหรือว่าเป็นดินลูกรังใช้ได
0: ้
1: เนี่ยเราจะดูจากสีนวลเนี่ยเพราะขึ้นนวลแล้ว
0: อ้าวค้างไว้เดี๋ยวพ่อให
1: ้สวัสดีครับไข่ต
0: ัวสวัสดีครับเอาไหมเอาไหมลูกเนี้ยแบ่งคนละครึ่งโอเคป่ะโอ้ยแต่ว่าอยากกินจัดดูดีงั่งนิ่งเลยสับปะรดได้กินสดๆในสวนหรือต้องกินแบบเอาไปพักไว้จะอร่อยกว่าก
1: ัน จริงๆสับปะรดเนี่ยถ้าจะอร่อยต้องกินจากในสวนเลยคร
0: ับ สดๆแบบนี้เลยอร่อย
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้สมมุติว่าคนดูรายการผมนักท่องเที่ยวชอบอย่างเงี้ยมาเที่ยวแบบนี้มากินเลยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ปกติสับปะรดทั่วไปมันจะปอกยากแต่เขาบอกว่าฉีกตาเนี่ยมันไม่ต้องปอกมันสามารถดึงออกมากินได้เลย
1: มันต้องผ่าซีกเป็น2ซีกหรือว่าทำให้เป็นช่องว่างครับแล้วเราก็สามารถเอานิ้วเน
0: ี่
1: ย
0: ฉีกแล้ว
1: ฉีกได้เลยครับ
0: พอแล้วพอแล้ว
1: ไข่ตุ๋น
0: เอาแล้วเอาแล้ว
1: ชิมสิ
0: โอ้โหอร่อยจริงอ่ะคุณผู้ชมของจริงอร่อยไหมลูกแล้ววิธีการฉีกนะครับเดี๋ยวบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาบอกทำไมเขาฉีกไม่ได้อย่างเงี้ยพ่อมันมีเทคนิคไหม
1: เราทำนิ้วขึ้นมา3นิ้วอย่างงี้แล้วก็ใช้นิ้วนางเนี่ยล็อกข้างนี้ไว้แล้วนิ้วโป้ผักแค่หลุดเฉยๆแล้วก็ดึงออกได้เลย
0: เข้าใจแล้วคุณผู้ชม
1: เนี่ยผัก
0: อันนี้ดันไว้มันดังกริบเนี่ยมันจะหลุดออกมาอย่างนี้แล้วก็ค่อยดึงออกมากิน
1: ได
0: ้ง่ายๆหรือถ้าใครบอกว่าอุ้ยกลัวมันจะตำมือผมว่าจริงๆแค่เอาค้อนงัดก็ได
1: ้ได้ครับงัดออกสักตาหนึ่งมีช่องว่างแล้วแกะได้เลยครับ
0: คือเคล็ดลับของมันนะคุณผู้ชมทุกคนจะพยายามดึงออกมาเลย
1: ครับ
0: มันดึงไม่ได้มันแค่ต้องทำให้มันแยกออกมาก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยแยกปุ๊บแล้วคุณก็จะดึงได้แล้วมันเป็นรสแบบพ่อคือผมจะอธิบายยังไงคุณผู้ชมคือมันเป็นรสเหมือนสับปะรดที่เราเคยกินสมัยเด็กอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะที่มันเรียกว่ารสของสับปะรดที่เป็นรสหวานซ่อนเปรี้ยวอะ
1: ใช่ครับ
0: สมัยก่อนที่เรากินตอนเด็กๆมันคือสับปะรดอะไรครับรสแบบนั้นอะผมนึกไม่ออกละ
1: มันก็จะมีปัตเตเวียครับ
0: ใช่ไหม
1: ทานปัตเตเวีย
0: คล้ายๆกันแต่เหมือนนี้มันจะกรอบกว่า
1: ใช่ตัวนี้มันเป็นลูกผสมกับปัตเตเวียกับฟรีนนะครับ
0: คือสมัยใหม่เราไปกินสับปะรดลูกเล็กๆพวกฟูแดงพวกอะไรกันเราก็จะไปติดรสชาติสับปะรดที่ออกหวานๆฉ่ำๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวเหมือนเวลาคุณกินลูกอมสมัยโบราณหรือพวกสับปะรดกวนอ่ะมันจะเป็นรสเนี้ยใช่คือแบบไม่ได้กินนานมากแล้วเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจคุณพ่ออร่อยฮะตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าหน้าสวนเราเนี่ยอยู่ที่ราคาที่30บาทแต่ถ้าออกไปหน้าถนนหรือว่าที่เขาไปขายตามข้างทางเนี่ยจะ60บาทครับ
0: โหขึ้นไปเท่านึงเลยเหรอ
1: ครับ
0: พ่อครับแล้วอย่างตัวฉีกตาเนี่ยมันเอาไปแปรรูปเหมือนที่ผมไปดูที่ไปทำเป็นแบบอะไรนะพายสับปะรดอะไรเงี้ย
1: จริงๆตัวเนี้ยสามารถทำได้แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากราคาสูงขายสดดีกว่าแต่ว่าถ้าผลผลิตที่มันตกเกรดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปแปรรูปเป็นกวน
0: คำว่าตกเกรดคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่อร่อยนะคือผิวมันไม่สวยแต่รสชาติมันดี
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะเอาไปกวนไปทำเขาแปลว่าทำได้เหมือนกัน
1: ได้ครับและตัวนี้ที่อร่อยเด็ดก็คือไส้ครับไส้กรอบมาก
0: แปลว่าฉีกตาเนี่ยคือกินได้หมดเลยนะเพราะเวลาเราฉีกออกมาเนี่ยเราก็กินเปลือก
1: ใช่
0: แกนเราก็กินได้อีก
1: ครับ
0: คือซื้อโลนึงเนี่ยคุณกินได้ประมาณ 80% น่ะ
1: ใช่ครับ
0: มีเปลือกนิดเดียวที่ทิ้งอันนี้คือแกนที่พ่อปอกมาให้นะครับเหมือนแกนหวานกว่าเนื้ออีกนะตรงแกนจะไม่มีรสเปรี้ยวมีความกรอบและหวาน

0: แต่ตรงเนื้อเนี่ยจะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ใครชอบแปลว่าซื้อไปลูกเดียวได้กิน2รสชาติ
1: ใช่ครับ
2: คุณพ่อเห็นว่าผมและไข่ตุ๋นถูกใจสับปะรดฉีกตากันมากครับเลยไปเก็บมาให้ผมและไข่ตุ๋นเอากลับไปกินกันที่บ้านด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวที่นั่งลงก่อนแบ่งกันกินให้บุกก่อนโอเคเอาเบือกไปเอาเฮ้ยกินจริงเอาออกมาเอาออกมาเอาเนื้อไปโอ้ยเดี๋ยวที่ค่อยๆที่ใจเย็นๆไม่ได้บุ๊กไม่ได้กินเลยเนี่ย
2: ตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวไปทำอาหารกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านของที่นี่เขาจะนำสับปะรดฉีกตาไปทำอาหารอะไรกันได้บ้างครับ
0: คุณผู้ชมผมจะมาล้วงสูตรสับปะรดกวนแต่เป็นสูตรแบบกะทิ
1: ครับ
0: ที่ไม่มีที่ไหนเลยอันนี้คุณพ่อคิดขึ้นมาเองเลย
1: ใช่ครับ
0: ฝันเห็นขึ้นไหนครับ อันนี้คือสับปะรดฉีกตาที่เราเห็น
3: อันเนี้ยพอเราได้สับปะรดผลสดมาแล้วเราก็จะมาปอกเพื่อให้เป็นชิ้นเพื่อที่เราจะไปเข้าเครื่องตีครับพอตีแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี
0: ้เหมือนเครื่องบดกับว่างั้นประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่เอาน้ำเข้ามา
3: เราไม่เอาน้ำเราใช้น้ำในเนื้อครับเท่านั้นเองเราจะคั้นน้ำออกส่วนหนึ่งครับ
0: น้ำไปทำอะไรได้ไหม
3: น้ำเราก็จะไปทำน้ำพร้อมดื่มครับ
0: เป็นน้ำสับปะรดรับประทานได้เลยอ๋อไม่มีส่วนไหนต้องเสียซึ่งเนื้อจริงมันก็ยังมีน้ำอยู่
3: ใช่ครับ
0: เนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงกัน
3: ครับ
2: อันดับแรกเริ่มจากตั้งหัวกะทิตามด้วยน้ำตาลและตัดรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับ
3: ก็จะใส่แบะแซตามครับ
0: แบะแซนี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปคุณผู้ชมดีๆมันก็เหมือนกับเป็นน้ำตาลชนิดนึงมันก็ให้ความหวานแต่ไม่เยอะแต่มันจะทำให้เนื้อแบบเหมือนอยู่ตัวถูกไหมครับ
3: อยู่ตัวใช่
0: ว่าอยู่ตัวใส่เยอะไหมครับพ
3: ่อใส่ตะครึ่งนึงครับเราก็จะใส่เนื้อสับปะรดลงไป
0: ไม่ต้องรอแบะแซละลายเหรอพ
3: ่
0: อ
3: ให้พวกเนี้ยมันละลายตัวนิดนึง
0: สับปะรดดีๆเขาเรียกเนื้อ1ใช่ไหมพ
3: ่อใช่ครับ
0: คือพ่อใช้เนื้อ1บางที่เขาจะเอาแบบพวกเนื้อ2เนื้อ3เนื้อไม่ดีมากวนแต่เราเอาเนื้อ1มากวนเลย
3: เรากวนเนี่ยเพื่อวันใดวันหนึ่งผลผลิตเราเนี่ยขายไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเราแปรรูปเก็บไว้ได
0: ้นี่คือขายได้ยาวนานนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับถ้าเราเน้นใช้ฉีกตาในการกวนแล้วรสชาติมันจะต่างกับเขาไหมครับ
3: ใช่รสชาติจะต่างฮะนุ่มแล้วก็หอมแล้วก็สีจะเหลืองกว่าคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: และอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะกวนได้ที
3: ่ถ้าเป็นกระทะใหญ่จะ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงคร
0: ึ่
3: งอ
0: ันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
3: ใช่อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
0: แต่ต้องคนตลอดเวลา
3: ใช่เพราะถ้าไม่คนมันจะติด
0: ไหม้
3: ติดกระทะ
0: มันมีแบะแซอยู
3: ่ครับ
0: ทีนี้ถ้า1ชั่วโมงผมคงรอไม่ไหวอ่ะคุณพ
3: ่อได้ครับ
0: มีแบบเสร็จแล้วให้ลองชิมมั้ยครับ
3: มีครับเพราะเราได้
0: จัดมาเลยเดี๋ยวดูว่าสีเป็นยังไงมาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้
3: ใช่ครับ
0: นี่อย่างที่คุณพ่อบอกสีสวยจริงคุณสุดินไม่ดำ
3: ใช่ครับ
0: มันหอมกะทิด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆคุณผู้ชมคือของคุณพ่ออ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะมันยังเป็นรสชาติสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือหวานน้อยอ่ะอร่อยแล้วก็ตัวเนื้อสับปะรดนะครับมันเคี้ยวไปเนี่ยมันยังเจอเนื้อสับปะรดอยู่
3: ใช่ครับ
0: อย่างนี้ขายยังไงครับ
3: ถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ยเราขายอยู่ที่40ส่งแล้วก็กล่องใหญ่เนี่ย60ราคาส่งครับ
0: ไม่แพงนะคุณผู้ชมเพราะนี่มันเนื้อสับปะรดล้วนๆเลยอ่ะแบบนี้เก็บได้นานไหมครับ
3: 3-5เดือนนะครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่อนงนะครับคุณแม่อนงจะมาทำอาหารที่มีชื่อว่า
4: แกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงภู่ค่ะคือหัวกะทินะคะ
0: เอาหัวกะทิลงไปก่อน
4: พอน้ำกะทิเดือด
0: อันนี้เป็นพริกแกงคั่ว
4: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงคั่วเนี่ยมันจะคล้ายกับพริกแกงเผ็ดแต่ว่ามันจะตัดพวกสมุนไพรบางอย่างออกไปถือว่าเป็นพริกแกงที่ทำง่ายแล้วก็ใส่หอยลงไปนะครับอันนี้หางเหรอ
4: หางกะทิค่ะ
0: อันนี้ผมเร่งไฟเลยนะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: โอ้โหเตาแม่ทันใจมากก็เปิดปุ๊บเดือดปั๊บ
4: สับปะรดของแม่มันต้องบีบหน่อยนึงเพื่อว่าที่จะให้น้ำกะทิมันเข้าไปในนี้
0: เคล็ดลับเคล็ดลับแล้วเอาแต่เนื้อใส่หรือว่าเอาน้ำด้วย
4: เอาน้ำด้วยค่ะ
0: บีบให้นิ่มเหมือนนวดเลยเนาะเหมือนนวดให้นิ่มปรุงรสนะครับแม่บอกว่าใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะขามเปียกกี่ช้อนครับ
4: ช้อนนึงก่อน
0: เพราะว่าสับปะรดเราหวานอมเปรี้ยวใช่ไหม
4: ใช่
0: แล้วก็ไม่ได้ขาดไม่ได้แน่นอนต้องน้ำตาลตะโนดครึ่งช้อนไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำสับปะรดก็หวานอีก
4: ค่ะอันนี้คือน้ำสับปะรด
0: น้ำสับปะรดที่คั้นมาอันนี้ใส่เยอะได้เลยใช่ไหมยิ่งเยอะยิ่งอร่อยมันจะได้เป็นแกงคั่วรสผลไม้อันนี้คือบีบมาแล้วนะครับไม่กินน้ำแล้วอันนี้เอาเนื้อ
4: พอเดือดแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไป
0: อันนี้มันจะเป็นการเพิ่มความมันเนี่ยคนโบราณทำแกงจะทำแบบนี้

0: เดือดได้ที่แล้วใส่อะไรลงไปครับ
1: ใส่พริกแต่งให้มันสวยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค
0: ่
1: ะ
0: ให้สวยงามแล้วก็ให้หอมด้วยได้กินนี่ไงเห็นไหมครับคุณผู้ชมแกงคั่วมันจะไม่มีมันลอยถ้าเป็นมัสมั่นก็จะมีมันถูกไหมครับแหมมันจะไม่เหมือนกัน

0: น่ากินมากครับขออนุญาตถอดแมสพร้อมรับประทานเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นอาหารพื้นบ้านของเราอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยากรู้ว่าแกงคั่วสับปะรดเนี่ยนอกจากใส่หอยแมลงภู่แล้วมันยังใส่อะไรอย่างอื่นได้อีกไหมมีไหม
1: ได้ค่ะหมูย่างก็ได้ค่ะแล้วก็หอยหลอดก็ได้ค่ะ
0: หอยหลอดเออคุยนะสนใจหอยหลอดอ่ะ
1: อร่อยไหมคะ
0: มันสุดยอดตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมตรงที่แม่เขาบอกว่าเขาต้องคั้นน้ำอ่ะ
1: แล้วน้ำมันจะซึมเข้าไปในชิ้นสับปะรด
0: ใช่น้ำจะซึมไปในชิ้นสับปะรดหนึ่งแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันเป็นน้ำแกงรสผลไม้อ่ะคุณผู้ชมแต่มันยังกรอบอยู่นะมันไม่เละแปลกมากเลยอ่ะขนาดนวดแล้วมันก็ไม่เละนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันกรอบแล้วข้างในมันฉ่ำมากแล้วที่แปลกกว่านั้นคืออะไรครับความเปรี้ยวในสับปะรดอ่ะมันไปอยู่ในน้ำแกงแต่เนื้อสับปะรดอ่ะมันกลายเป็นหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: คือเหมือนกับแกงมันดูดรสเปรี้ยวไปมันเหลือแต่รสหวานกลายเป็นพอแกงเสร็จปุ๊บสับปะรดหวานกว่าเดิมอีกฉ่ำกว่าเดิมอีกคือมันอร่อยอ่ะมันหวานแบบมันหวานสับปะรดมันเปรี้ยวสับปะรดมันไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยกูเอาน้ำแกงคลุกข้าวกับสับปะรดก็อยู่ในไม่มีหอยยังกินได้เลยเนี่ยบอกเลยอ่ะ ขนาดหอยเขาตัวใหญ่แล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าแค่สับปะรดกับน้ำแกงนี้ได้เลยนะลงตัวแบบสุดๆมีข้าวไหมแม่
1: มีค่ะต้องไปในหม้อค่ะในบ้าน
2: ไปในหม้อ
1: ไม่จะว่าจะไปในบ้าน
0: แม่รีบแม่รีบสำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่นะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงผมจะลองทำในลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเค็มต้มกะทินะครับแต่เราจะเปลี่ยนผู้ชมถ้าเรามาถึงประจวบเนี่ยวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นพวกของอาหารทะเลวันนี้ผมได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวมานะครับผมนำไปทอดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะเอาปลาอินทรีแดดเดียวเนี่ยมาใช้แทนเนื้อเค็มเพราะมันจะมีรสชาติเค็มแล้วก็จะมีรสชาติของทะเลอยู่ด้วยอันดับแรกเริ่มจากผมจะหั่นหอมแดงก่อนนะครับผมพยายามซอยให้ละเอียดนิดนึงนะครับผมอยากให้หอมแดงเป็นรสชาติแฝงนะครับให้เรารู้สึกว่ามีความหวานมีความหอมแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาของมันนะครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่ลงไปเลยครับหอมแดงที่เราเตรียมไว้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้หอมแดงสุกนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเกลือจะให้รสชาติที่เค็มแบบนวลๆนะครับผมถ้าจะให้อร่อยนะครับพวกต้มกะทิหรืออะไรก็ตามที่มีหอมแดงเนี่ยหอมแดงจะยิ่งอร่อยต่อเมื่อยิ่งสุกนะครับแล้วก็มันคนนิดนึงนะครับเพราะต้มกะทิแบบนี้จะไม่กินแตกมันนะครับนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะปลาอินทรีที่เราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลารับประทานจะได้สะดวกครับไม่เอาก้างครับผมกะทิเริ่มเดือดนะครับหอมสุกได้ที่หลังจากนั้นผมจะใส่สับปะรดลงไปเลยผมจะไม่คั้นแบบสูตรคุณแม่นะครับผมจะใส่ลงไปเลยเพราะผมไม่อยากให้ออกเปรี้ยวมากนะครับผมให้เปรี้ยวอ่อนๆแล้วผมก็จะเคี่ยวสับปะรดให้เปื่อยหน่อยครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงอย่างอื่นต่อนะครับอยากให้สับปะรดนั้นนิ่มๆจะต่างกับของคุณแม่ที่ออกจะกรอบๆใช่ไหมครับพอเริ่มต้มสับปะรดได้ที่นะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาอินทรีที่เราเตรียมไว้ลงไปวันนี้ได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวนะครับเติมเค็มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวในการปรุงนะครับผมเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าสับปะรดนั้นมีความหวานอยู่แล้วเคล็ดลับจะเห็นนะชัดเจนนะครับว่าผมจะใส่น้ำตาลทีหลังสุดเพราะอะไรครับถ้าคุณใส่น้ำตาลลงไปแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลจะไปรัดสับปะรดทำให้สับปะรดนั้นไม่สามารถออกรสชาติออกมาในแกงของเราได้นะครับพอปรุงรสได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปทีหลังนะครับผมอันนี้ให้กลิ่นหอมๆนะครับพริกขี้หนูลูกโดดครับไม่ต้องทุบไม่ต้องเลยใส่ลงไปเลยนะครับผมใครที่ชอบกินเผ็ดนะครับก็กินลูกโดดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าในน้ําแกงของเราต้มกะทินั้นจะไม่ออกรสเผ็ดนะครับโอเคครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าชิมอาหารจากสับปะรดไปหลายอย่างมากเหมือนกับเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะพ
2: ่
0: อแปรรูปก็อร่อยกินสดก็อร่อยทำกับข้าวก็อร่อยวันนี้ก็เลยลองเอามาทำเป็นอาหารในแบบของผมบ้างผมให้พ่อชิม
3: มันจะเหมือนอะไรอ่ะ
0: หล่นหล่น
3: ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเอาสับปะรดมาหล่นเหมือนหล่นกับปิหล่นอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างครับ
0: ใช่เลยครับ
3: เพราะมันได้กินปลาอินทรีนะครับและเนื้อสับปะรดค่อนข้างจะเข้ากับกะทิได้ดีเลย
0: อร่อยมากเลยคือสับปะรดอ่ะมันยังกรอบอยู่แล้วก็มันก็ยังฉ่ำอยู่ส่วนใหญ่รสชาติมาจากสับปะรดหมดเลยอร่อยมากคุณผู้ชม
3: จริงๆผมชอบกินพวกต้นเกี๊ยวหล่นอะไรพวกเนี้ยมันจะกินคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเอาผักอะไรมาจิ้มเนื่องจากว่าสับปะรดเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ
0: ที่ผมชอบที่สุดคืออะไรไหมพอตัดสับปะรดลงไปปุ๊บแล้วมันสดชื่น
3: ใช่
0: ง่ายผมชอบตรงนี้แหละคือมันเลยเหมือนกับว่าเรากินทุกคำมันไม่เบื่อก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับพอลุงได้เตรียมของขวัญไว้ให้ผมเอากลับบ้านไปด้วยนะครับ
3: อันนี้เราไปตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านหรือสำนักงานได้ใครมีที่น้อยๆเนี่ยสามารถปลูกใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ได้ทานลูกได้เลย
0: คือพ่อยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเลยบางคนเขาจะเรียกสับปะรดสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ครับ
0: หน้าตาคล้ายกันเลยโอ้นี่เอาไปประดับได้เลยคุณผู้ชมสิ่งเดียวที่น่ากลัวสำหรับสับปะรดต้นนี้คือไข่ตุ๋นครับ ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรทำลายได้นอกจากไข่ตุ๋นดูจากวันนี้ที่กัดแล้วไม่เหลือแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้มาอยู่คุณพ่อทั้งวันนะครับผมได้รู้จักสับปะรดอร่อยๆได้รู้จักเทคนิคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้มากสุดคือแรงบันดาลใจครับคุณพ่อเล่าให้ผมฟังว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือมารับจ้างเขาทำสวนนี่แหละจนเก็บเงินแล้วมาซื้อที่ของตัวเองและตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล
3: ้
0: วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคุณพ่อเขายังแบ่งปันอีกเขาก็เปลี่ยนความสำเร็จของเขาเนี่ยให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแบ่งปันรายได้คนในชุมชนอีกนี่แหละครับคือประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเอาความรู้ตัวเองมาแบ่งปันให้คนอื่นแล้วมันก็จะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับและวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยครับผม
3: สวัสดีครับ
0: มาเที่ยวไหมชอบไหมชอบไหมชอบมาเที่ยวไหมชอบมาเที่ยวไหม
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึง 16:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยค่ะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่าใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่บาง
1: ทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: นะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะบางคนมาแพ็คเกจไว้อย่างเง
2: ี้
1: ยคร
2: ับ นี่ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์

0: ื่อนหรือว่านะครับ
1: ทำได้ง่าย
2: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
3: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
2: ใช่
3: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
2: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
3: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
2: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้แล้วก็ให้เขาชั่งได้เลย
3: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
2: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
3: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
2: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
3: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าจริงเพราะเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
2: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลี่ยงไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
3: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
2: ก็สุ่มไม่อยากทานไปเลย
3: มันมีผลต่อ
2: ใช่ใช่
3: พฤติกรรมเรา
2: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
3: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกติได้ไม่นานนะครับไม่ยินเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
2: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
3: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะคร
2: ับ
3: แต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
2: ับใช่ใช่
3: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
3: ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับภูริยิ้มนะ
4: เติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
5: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
3: พี่เขาให้น้ำเราเนาะ
4: ใช่เป็นบริการ
3: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
4: ครับ
3: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
4: เราถอดออกหมดแล้ว
3: ถอดด้วยเหรอครับ
4: ครับประหยัดอีโคอีโคบิกครับ
3: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
4: ขวดค่ะขวดแก้ว
3: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
4: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ค่ะมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
3: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
4: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
2: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเอาไปในอีโคบริกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเง
3: ี้
2: ยเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
3: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับนี่เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
4: ้ครับ
3: ใช่มั้ยครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
4: ครับ
3: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
4: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
3: ้
4: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
3: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
2: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
3: ครับ
2: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราต้องเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
3: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพจก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
4: We can save the world together ครับ
3: นี่
4: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี้
0: แต่เวลาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไป

0: ับ
1: ก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเออเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2เราเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
2: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
3: 2ปี
2: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
3: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
4: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
2: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
3: ่ครับ
2: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
3: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ต
5: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันทุกคนจ่ายคอสนี้
2: ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
5: ื่อง
2: ของ
5: เรื่องเลยใช
2: ่ใช่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังไงให้เขาทำตามในกับเรา
5: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
2: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเบ้แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: นี่ก็คือผู้ที่ทำซุปเปอร์บีแว็กซ์แรป
0: Could you please introduce what is the BeeWax wrap?
6: It's an alternative to plastic wrap. It's completely natural. We use organic fabric and beeswax. Mm-hmm. And you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher. And mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
6: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things. Uh-huh. And in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet and mm-hmm. a long life on this earth. So mm-hmm. I decided I wanted to try and make it. Mm-hmm. And I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax. Mm-hmm. And then I started to give it to my friends and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well.
0: Uh-huh. How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
6: Mm-hmm. For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking. Yeah. And you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Yeah. Can you show us what is this covering here?
6: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
6: Oh, แตงโม เจ้า
0: แตงโม เจ้า
6: There you go.
0: นี่
6: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
6: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
6: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
6: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. Uh-huh. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
6: Actually not.
0: Mm-hmm.
6: Yeah.
0: Because it's natural.
6: It's natural.
4: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
2: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้นะครับคุณแนนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
7: ใช่
2: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
7: ถูกต้องค่ะอันนี้

0: ปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่พึ่งนะครับ
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับนี่กำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
1: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
0: ครับ
1: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปคลอขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
1: นี่ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
1: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆนี้เอาไปทำเองได
1: ้ถูกต้อง
0: ที่พึ่งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
1: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มพึ่งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มพึ่งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันพึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
1: ถูกต้อง
0: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
1: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพ็กเกจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพ็กเกจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ถูกต้อง
0: คิดเป็นระบบจริงฮะแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
1: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จ
1: ะใหญ
0: ่
1: ก
0: ว่
1: าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
1: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
1: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
1: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
1: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
1: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
1: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
1: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้ทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB wax wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งนะครับ How do you think that the B wax wrap can help our society?
2: I think the B wax wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce

0: the plastic wrap?
1: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls. And this is around 0.5 kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
2: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
1: Subscribe Green Thailand เจ้า
2: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พลังแสงทะลุมิ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะกินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
1: วันได้13
0: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีดฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมา
2: เอานะคะแน่นด้วย
3: ใช้มือได้ไหมแม่
4: ได้
0: นี่อันนี้คือไอตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
4: ใช
0: ่พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
4: จริงๆแล้วทิศทางมันนี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
4: ่โอ้ลึกเหมือนกันนะ
1: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่ว่ะ
0: หนูลังเลแล้วตอนนี้
1: นี่ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปแบบครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาแปลว่านู้นในลากใหญ
1: ่นู้นลากใหญ่อันนี้ลากเล็ก
2: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอะค่ะแม
4: ่รู
0: ้อ้าว
4: รู้เลย
0: ตลาดลุง
1: ไปแฮมมาลากที
0: ่ข้างหลังเลยจ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
2: โอ้ย
0: อุ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
1: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะ
2: ไม่ใ
1: หญ
2: ่ทำไมคะ
1: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระลึกตกติดก็ตก
2: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่ๆๆ
0: นี่อันนี้แม่วีเปิดไว
1: ้ใหญ่มั้ยล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
1: น่ะๆโ
0: อ้โห
1: น่ะเห็นป่ะ
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
2: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่โนฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดด้วยมินี่ดูดีๆด้วย
2: กดลงไปแล้วก
0: ็
2: งัด
0: เขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมนึงขุดกัน2คน
2: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โห
0: เกือบแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนี่ยเนาะ
1: จ้ะ
2: จ้ะ
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัดหนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อรอเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
3: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวคือนี่ใหญ่เหมือนกันนะแม่เนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
3: คือมันใหญ่มากนะคะอันนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
3: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยล่ะค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกัน

0: ่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดียวค่ะ
1: โอ้ยยาวเป็นลากไม้เลยนี่
2: เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
0: อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบอระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากของตัวเองค่ะ
1: รากบัวนี่มันขุดยากยิ่งกว่ามันกว่าเผือกอีกนะแม่เนาะ
3: ลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลย

0: ขุดตั้งนานนี่ถ้าดึงขึ้นแล้วหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บอุ้ยแม่ตรงนี้มันโอ้โหได้แล้วครับอุ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่หูยสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม่โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้โหลึกเลย

0: จะบุกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยพี่ปานนะแม
1: ่โอ้เออเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออเ
0: ออตัดนี่เลยแม่สายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยนะขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำแล้วนะ

0: เนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช
1: ่ไ
0: หมหน้าบัวคือตรงที่เป็นยอดๆเน
1: า
0: ะ
1: หน้าย
0: อดแล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่าพริกกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
1: เดี๋ยวปลาแห้ง
0: ปลาย่างโขกหน่อยเดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให้
2: เดี๋ยวหนูปอกลาดบัวโอเค
0: ต้องยังไงแม
1: ่มันปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
0: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วง
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: น
1: ั่
0: น
1: แหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
0: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมแกงทีมงานเลยนะทำไมมันไม่ลงครก
1: เลยไม่ลงครก
0: นั่นสิ
1: เอาบนเลย
2: นี่เราต้องแบบยังไงมันอ่ะ
1: ไม่ใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
2: เราจะ
1: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝาน
2: ถือว่าลงมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
1: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะเอาใส่กะปิจ้า
1: โขกไปเลย
0: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
1: สำคัญไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เล
0: ยมันจะ
2: มันต้องหนูเร่งมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
1: จ้าจ้า
2: ใส่หัวกะทิลงไปนะ
1: จ้
2: าแค่ไหน
1: เอาพอกับพอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
1: า
0: ะหนูกินสดได้ไหม
1: ได้
0: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
0: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานๆมันๆแป้งๆอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลยม
2: ี
0: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
2: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
1: ใส่
2: รากบัวลงไปเลย
0: ขั้นตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
1: เดี๋ยวน้ำปลาใส
0: ่ตอนนี้แกงเดือดมาก
1: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
0: ้ยุ่ยมันจะได้ยุ่ยนะให้เดือด
2: เดือดตลอดเวลา
0: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
1: ใส่ไปเลย
0: มะกรูด
1: มะกรูดเนี่ย
0: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
1: า
0: ะให้เขาคงไปทั้งชิ้นเลย
1: ใบกัน
0: ใส่ใบด้วยมินี่โบยไปเลยจากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
2: คือกะให้ชิมอิ่มเลยนะ จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
1: โอ้เผ็ดเน
0: า
1: ะเอาบนเลย
0: มันไม่ลงคร
1: กเออไม่ลงครก
0: นั่นสิพี่แกงคุณน่ะ
1: ใบมันเยอะ
0: จิบพริกเอง
1: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดหรอกค่ะ
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
2: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
1: มันกลายจะสุกแล้ว
0: แต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
2: า
0: ะ
2: จะอร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขูด
0: ต้องขูดขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
2: ค่ะ
0: ถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบๆแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าบัวที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะดำเนื้อ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่2ช้อน
0: เซ็ต2ช้อนเนาะคือมันยังดู
2: เน
0: ื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่เราคลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทุน
2: ๆ
0: คลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูวัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: แล้วจะมีตำไหลมุ้ง
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงอ่ะนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่สำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วยอร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่
0: พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่สำอางเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำแล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูว่าเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็นุ่มๆฟูๆ
1: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าว

0: เท้าเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะมากแกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย
1: อร
2: ่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆ ของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลยอร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่ อันนี้เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบๆแข็งๆหวานๆหน่อยนะคะผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทํา
2: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเน
2: า
1: ะ
2: ใช่
1: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชย์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาบรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเวลา 13:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสม

พระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ่อนพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลร้อยสี่สิบห้าวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุวรรณารามวัดสุทธิวรารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดรุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยยาติการามวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางเดือดจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานลูกชาติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดกษัตราธิราชวัดบันไดช้างวัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมลีโลกยารามวัดแป้นทศพารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารมอบฌานอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดหนองแวงนิสริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท PTT LNG จำกัดและบริษัท Business Services Alliance จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชสกุลศรีธวัฒน์ราชินิกูลชูโตราชินิกูลวงแสงชูโตและราชินิกูลวงสวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญ

กุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูป10นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซุปกรันลาเต้ตำแหน่งพลปืนเล็กสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4515ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านกูจิงหรือป่าหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569การได้รับตระกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชจุดรวมพลไอทีสแควร์เขตหลัก4และวัดวชิรธรรมสาธิตเขตพระขนงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับอย่างปกติสุขโดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สัมภาพาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.

0: นี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศ H
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและ

0: วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ
0: ้
1: ย
0: เอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
2: ่เป็นไรหรือเปล่า
3: เป็นอะไรอ่ะ
0: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
4: ผมเองครับ
0: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
3: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
5: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิด

0: ขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้นฮะ
1: รู้สึกตัวแล้ว
2: เย้ฟื้นแล้ว
3: กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจนั่นพี่ๆหมูป่านี
4: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบชนนีพระองค์ท่านจึงพระราชทานที่ดินผืนนี้ครอบคลุมอาณาบริเวณ279ไร่ให้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเรื่องป่าและน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆและพระราชทานให้เป็นสาธารณประโยชน์เป็นสวนสาธารณะของปวงชนชาวไทยภายใต้แนวคิดสวนแห่งความสุขและความยั่งยืนค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นสนามม้านางเลิ้งในอดีตเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหล่อด้วยโลหะสำริดความสูง7เมตร70เซนติเมตรหรือขนาด4เท่าครึ่งของพระองค์จริงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือผังแปดเหลี่ยมตามอย่างคติของพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสื่อความหมายว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระบรมเดชานุภาพมีผู้แทนของปวงชนในแผ่นดินทั่วทั้ง8ทิศต่างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีมีอักษรพระปรมาภิไธยพ.ป.ร.ที่ด้านหน้าของแท่นพร้อมประดับแผ่นคำจารึกหล่อด้วยโลหะสำริดทั้ง8ทิศที่แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีจารึกพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณโดยรอบของอุทยานเฉลิมพระเกียรติร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า 4,500 ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงผึ้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นคำมอกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงปลูกต้นโมกหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์หรือคูนสายรุ้งเป็นปฐมฤกษ์กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมด้วยวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติหลังจากนั้นทุกวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและคณะรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระมหาคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาและวางผ่านพุ่มณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปีอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริแล้วผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและสวนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไป
1: เมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567กระทรวงมหาดไทยก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยมาร่วมปลูกต้นไม้ด้วยความร่วมมือร่วมใจแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังประกอบไปด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรรวมทั้งสถานศึกษาในพระปรมาภิไธยที่มาปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกันอีกด้วยค่ะนี่เป็นนิมิตหมายอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนองพระราชปณิธานที่จะทำให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะนับจากนี้ต่อไปประชาชนทุกภาคส่วนก็ยังสามารถเข้ามาร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงามร่มรื่นและยั่งยืนตลอดไปค่ะ
0: วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่

0: างประเทศประจำประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนจิตรดาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทานร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงในการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นพันไม้มงคลประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยและพันไม้หายากเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสร้างสรรประโยชน์เพื่อส่วนรวมในพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวางและเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาแล้วนำดินขึ้นมาเป็นเนินเขาเรียกว่าเขาดินและปลูกพันไม้นานาชนิดโดยรอบเป็นสวนพฤกษชาติโดยในขั้นต้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประพาสทรงพระเกษมสำราญส่วนพระองค์และข้าราชบริพารฝ่ายในก่อนดังนั้นสวนดุสิตหรือเขาดินวนาจึงเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวางขึ้นและเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475แล้วคณะรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิตเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8โดยให้เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิตหรือเขาดินวนาสนามเสือป่าและสวนอัมพรมาจัดเป็นสวนสาธารณะได้จึงมีการย้ายกวางดาวและสัตว์ชนิดต่างๆมาจากสวนอัมพรและย้ายสัตว์บางชนิดเช่นจระเข้ลิงจากสวนสรานรมมาไว้ที่เขาดินวนาอีกทั้งขอให้ทางสำนักพระราชวังส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2481และให้เรียกชื่อว่าสวนสัตว์ดุสิตซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยหลังดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า80ปีสวนสัตว์ดุสิตเริ่มมีสภาพเก่าทรุดโทรมและที่อยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆเริ่มแออัดขณะที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นจึงไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งไม่สามารถปรับปรุงขยายพื้นที่ได้ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีแนวคิดที่จะย้ายสวนสัตว์ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมหากแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้วันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยบริเวณคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ทดแทนสวนสัตว
1: ์เสร็จในเฟสที่2เฟสที่1เนี่ย2โซนก็คือเอเชียส่วนโดยมากของเอเชียกับแอฟริกาทั้งโซนนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟสที่2ก็จะเป็นโซนของอเมริกาใต้นะครับกับทวีปออสเตรเลียที่เหลือก็จะสร้างในเฟสที่2แบ่งออกเป็น2ช่วงงานครับ
2: ทั้งหมดกี่ไร่คะในสวนสัตว์แห่งใหม่แห่งนี
1: ้ในพื้นที่ที่ได้รับพระราชกรุณาที่พระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้เนี่ยนะครับก็ประมาณ300ไร่ครับ300ไร่โดยพื้นที่บริเวณนี้ก็ถูกสร้างเป็นแนวยาวนะครับเราก็จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ที่ได้มาครับสิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที
2: ่
1: เรียกว่าภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไรเราพบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สมัยก่อนเรียกทุ่งน้ำรังสิตนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ท่านเห็นว่า

0: ที่ยินเนี่ยมีตั้งแต่ช้างเสือจระเข้เก้งกวางอยู่เต็มทุ่งนี้ไปหมดเลยฮะ
1: ค่ะ
0: เริ่มความเจริญเข้ามาในแต่ละช่วงเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ท่านตัดคลอง1คลอง2ถึงคลอง16ก็เป็นถนนนี่แหละ เพื่อให้สัญจรได้สะดวกนะพอเราทำความเจริญเข้ามาตรงนี้เองเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรนะก็ปลูกตั้งแต่ที่เรารู้จักกันนี่แตงโมนะผ่านรังสิตผ่านรังสิตแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นไหมฮะหลักฐานมันบ่งบอกว่า ที่เนี่ยเป็นใช้ชีวิตอยู่กับทุ่งน้ำ เพราะนั้นแนวคิดเราก็บอกนั้นฟื้นทุ่งน้ำรังสิตกลับมาโดยให้สวนสัตว์แห่งนี้เป็นตัวแทนนั้นคอนเซปต์ก็คือสวนสัตว์แห่งนี้เล่าเรื่องโดยทุ่งน้ำ ทุ่งน้ำที่เกิดขึ้นแต่ละทวีปเป็นอย่างไรสัตว์มีความเป็นอยู่สอดคล้องกันอย่างไร อันนี้คือฟื้นทุ่งน้ำรังสิตขึ้นมา
1: ถ้าเกิดว่าใช่เลยใช่ไหมคะ
0: ในส่วนของสวนสัตว์เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการเกิดขึ้นของสวนสัตว์ที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าสวนสัตว์จะไปเกิดที่ไหนจุดเด่นของสวนสัตว์จะดึงผู้คนเข้ามาหาด้วยความเป็นสวนสัตว์ที่คนให้ความชื่นชอบนะครับแล้วก็รู้จักว่ามาที่นี่แล้วมีความสุขมาที่นี่แล้วมีประสบการณ์การเรียนรู้มาที่นี่ได้เห็นชีวิตดังนั้นเมื่อสวนสัตว์มาอยู่พื้นที่ตรงนี้ปทุมธานีจะมีพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนจากทั้งประเทศที่จะเข้ามาที่นี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่เรามีอยู่แล้วในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดนะครับเราต้องการให้พื้นที่นี้เรียกว่าย่านแห่งการเรียนรู้ธัญบุรีเรามีวิทยาลัยขนาดใหญ่ 2-3 แห่งที่นี
1: ่
0: เรามีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่พิพิธภัณฑ์พระราม9พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์ข้าวไดโนเสาร์ท้องฟ้าจำลองอยู่บริเวณนี้หมดเลยดังนั้นถ้าสวนสัตว์มาเติมอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งแห่งทั้งหมดนี้จะถูกให้คนทั้งประเทศวิ่งมาที่ธัญบุรีแล้วใช้ชีวิตเรียนรู้เมืองนี้ทั้งเมืองก็จะครบถ้วนครับ
1: เป็นแหล่งเรียนรู้สันทนาการแล้วก็น่าจะเป็นจุดดึงดูดไม่เพียงแต่คนไทยนะคะนักท่องเที่ยวเองก็น่าจะเป็นจุดหมายใหม่ที่เขาจะมาที่นี
0: ่ครับ เราคาดหวังว่าสวนสัตว์เนี่ยมีคนเคยพูดไว้ว่าสวนสัตว์แสดงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆดังนั้นนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไปในต่างประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าเขาจะเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างง่ายนะครับว่าวัฒนธรรมของคนที่นั่นเป็นอย่างไรเขาไปดูสวนสัตว
1: ์
0: คนที่นั่นรักสัตว์ไหมคนที่นั่นดูแลสัตว์ดีไหมคนที่นั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมไหมคนที่นั่นรักสะอาดไหมไปดูในสวนสัตว์ถ้าเห็นเลยว่าสวนสัตว์จะบอกทุกอย่างเลยเพราะว่าสวนสัตว์เป็นแหล่งรวมผู้คนคนในประเทศนั้นจะมาดูถ้าสวนสัตว์แห่งนั้นดูแลสัตว์ดีขนาดสัตว์ยังดูแลดีสวัสดิภาพไม่ต้องห่วงดีแน่นอน2มีการส่งเสริมความรู้ไหมถ้าในสวนสัตว์แห่งนั้นส่งเสริมความรู้แม้กระทั่งในสวนสัตว์แสดงว่าเมืองนั้นเนี่ยส่งเสริมความรู้ให้ผู้คนดูแลสิ่งแวดล้อมไหมถ้าในสวนสัตว์ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองนั้นดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นสวนสัตว์จะเป็นตัวบ่งบอกวัฒนธรรมของเมืองนั้น
1: ๆสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขนาดไหนคะเพราะว่าหลายคนตอนแรกที่มีข่าวเนี่ยก็คือปิดเขาดินอาจจะรู้สึกไม่ดีกับความผูกพันกับเขาดิน
0: มีสวนสัตว์ที่ดีจะเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับเขาดินเนี่ยเป็นสวนสัตว์ที่อยู่มานานการพัฒนาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เมืองเนี่ยมันถูกบีบรัดเข้าไปนะครับเพราะนั้นการที่จะให้สวนสัตว์เป็นตัวแทนของประเทศได้ควรจะมีพื้นที่ให้สักที่หนึ่งท่านก็เหมาะให้องค์การสวนสัตว์ไปเลือกสถานที่นะครับหลายที่ก็อาจจะไกลไปใกล้ไปนะครับจนมาที่แปลงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วก็มีพื้นที่ว่างเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะใส่เรื่องราวต่างๆเข้าไปได้โดยที่ใช้ความรู้ขององค์การสวนสัตว์ดีก็ดีหรือว่าความรู้ที่คนสวนสัตว์เนี่ยไปเรียนรู้มาจากสวนสัตว์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยมาพัฒนาที่นี่เพราะนั้นท่านเองก็คงจะมีพระวิสัยทัศน์ว่าหากเกิดเรื่องอย่างนี้ในประเทศไทยจะเป็นร้อยปีหลายร้อยปีเหมือนที่สวนสัตว์ในต่างประเทศมีอยู่

0: สุดท้ายค่ะอยากจะเชิญชวนประชาชนที่รอติดตามข่าวยังไงคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีมินิซูก็ได้รับความสนใจเยอะมากคนก็รู้สึกตื่นเต้นดีแล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ว่าต่อไปเนี่ยบริเวณนี้จะมีสวนสัตว์แห่งใหม่ใหญ่โตทันสมัยนะพอไม่มีมินิซูแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะเฝ้าติดตามข่าวอยากให้ท่านพูดกับประชาชนนิดนึงค่ะ
1: ในส่วนของสวนสัตว์ที่เราเรียกมินิซูต้องขอบคุณนะครับ ในช่วงที่ที่ดินยังว่างเปล่าอยู่ยังไม่ได้งบประมาณโครงการสวนสัตว์ก็เอาพื้นที่เล็กๆประมาณสัก10ไร่มาทำเป็นมินิซูเพื่อให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วย น
0: ะ
1: มีคนเข้ามาติดตามเป็นแฟนคลับเราอยู
0: ่
1: ทุกวันนี้ก็ยังตามเราอยู่นะครับก็ขอบคุณแต่มินิซูก็จำเป็นต้องส่งคืนสัตว์กลับไปทางสวนสัตว์ในภูมิภาคที่เรายืมมานะครับเพื่อเอาพื้นที่แปลงนี้มาก่อสร้างเพราะว่าถ้ามีสัตว์อยู่ก็อาจไม่ให้เหงาน
0: ะ
1: ครับแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็จะเชิญชวนไปที่สวนสัตว์ของเราทุกแผง
0: ไปเที่ยวที่อื่นก่อน
1: ไปดูไปดูชีวิตเหล่านั้นแล้วบอกเราได้ว่าเราอยากให้เขาอยู่ดีวันนี้อย่างไรเราอยากให้เห็นอะไรที่นี่เราจะได้มาปรับปรุงมาเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู
0: ่
1: แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสวนสัตว์แห่งนี้เราตั้งใจจะทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งคนและสัตว์ให้มีความเทียมกันในแต่ละมิติที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในพื้นที่ประมาณ300ไร่แห่งนี
0: ้
1: ให้ทั้งสองฝั่งมีความสุขพร้อมๆกัน
0: ค่ะไม่ใช่เอามาขังไม่ใช่เอามาอยู่ในที่อันจำกัดแล้วพวกเราไปดูในภาพจำของสวนสัตว์สมัยก่อนอีกต่อไปค่ะ
1: นั่นคือสวนสัตว์สมัยใหม่ครับ สวนสัตว์ในยุคศตวรรษหน้าในยุคอยู่ที่ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นสวนสัตว์ที่ทุกคนรู้สึกดีกับความเป็นสวนสัตว์สัตว์จะอยู่อย่างเป็นอิสระภายใต้พื้นที่ที่ถูกจัดสรรไว้ให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดคนจะต้องใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเขาถ้าสัตว์นอนคนก็มานอนด้วยมาเฝ้าดูข้างหน้าถ้าสัตว์หลบไปอยู่ตรงไหนก็ไปแอบดูไม่ใช่ไปเรียกเขาออกมาให้ดูเราต้องไปแอบดูเขาเราต้องเป็นฝ่ายค้นหาที่สัตว์จะมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกชื่อเต็มของมันนะครับที่บางท่านอาจจะเรียกว่าซูแล้วก็บอกว่ามันคือสวนสัตว์จริงๆแล้วมันคือซูโลจิคอลซึ่งแปลว่าสัตววิทยาเป็นเรื่องราวที่เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์นะครับมันคือพื้นที่ที่นำสัตว์มา
2: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
0: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยน
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะตอนที่มาทำโครงการสื่อสินรู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อสินปีแรกแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายัง

0: แม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
1: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี่ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
0: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่คงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะเออมัน
1: เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
0: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: không mưa người vô tới mà hạt quay lái mọi người cái đây lái quá được cái đây tôi nhây cái thật thành đó. Con thưa mà chồng để phơi để kim con thưa phơi để khai
1: bạn lắm đi nhìn nè
2: ปลาโซ่ปลาอันนี้
3: สมัยก่อนนี่ปลามันหลายหาก็ง่ายเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผหม้องบ่หลายก็บ่ได้ไปพ่อได้กินนะพ่อก็ได้ขายนะพ่อก็ได้กิน
4: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
3: ชนิดปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์ก็มีเกลื่อนป้าสมัยก่อนมันมีมือทุกผ่านบันป้าที่เคยเห็นมันบุเฮ็ดก็มีแล้วยุดดูมาเหลืออย่าง

0: ซ้ำริมควงโค้งซั่นนี่เอาแห่หน่อยตึกแต่ตึกก็ยังได้สบายกูมื้อนี่ตึกยากก็ปามลดลงลดลงลงเป็นหยังในตาเรียนแต่เป็นสาเหตุตัวหยังบางคนก็มาจากเพื่อนนี่คนละมาจากคนสอดแต่เป็นหลายอย่างนะ
1: พ่อไวเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายแต่ว่ากูมือมันจะมีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกกระจกสอดนะมาป้ามันก็เริ่มหน่อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่ากูหากับบ่ได้บางมือไปหากับบ่ได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17 16 17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนยังอันนี้เสียแล้วใส่ไปแบบนี้ตีนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางตีนี่แต่เสียงรถกลางปืนมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถนั่งมานะก็พากันบู๊ปลาเข้าไปเลยบู๊ปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบังรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบู๊เคยเห็นรถนะ
3: ก็ไม่มีนะมันลาตากูเลยไอ้ดาทางจะเดินเออมาเดินนะปุ๊ยก็เอานี่ลงกระดาษไปเลย
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้น
0: มันจะพี่น้องยากไม่พี่น้องอื่นกินหนังยังตามสบายแต่ว่าลูกพงกับว่ามวนลุงเจ็บมวน
4: ลูกพงไหนยังหลานโอ้ยลูกพงไหนแรงมาเลยเว้ย
1: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

0: ว่านั่งเกินนั่งหน่อยมั้งมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของผืนบาทมันซื้อเขาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรได้ขายแต่ว่าชมหมดอ่อนนะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเฮ็ดหยังก็บ่เป็น
1: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
2: ์เล่นเกม
1: เกมฮะต้นอ่ะ
2: เกม
1: ต้นเล่นเกมอะไร
2: เอ็กเบิร์ด
1: ฮะ
2: เอ็กเบิร์ด
1: เอ็กเบิร์ดคนเดียวเล่นอะไรบ้าง
2: เตะฟุตบอลค่ะ
1: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
2: ค่ะ
1: เตะบอลเล่นเกมอะไรอ่ะ
2: เล่นเกม

0: mo. Tanong ka game mo.
1: Mm.

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังได้แต่ว่าเสียหายไปหลาย

0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
1: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างอ้าว2คนเคยไปไปทำอะไร
2: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
1: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
2: อยู่บ้านกลุ่ม
1: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
2: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
3: หาซิบในใจก็อยากเข้าไปดอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเขาพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาอยากไปถ้าพ่อแม่ว่าก็บอกบ่ฟังแต่คนอยากไป
4: มันก็คือพอก็แกงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกมีเต่าหลูร้านเบื้องแง่งนะหากินหาจางสู้กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันหามแยกเขาบ่ได้กูม
1: ือเนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
2: อยาก
1: ตอนโตนะ
2: ค่ะ
1: ไปทำอะไรอยากไปทำ
2: ทำงาน
1: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
2: ตอนอยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ
5: ยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์ยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
6: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
5: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานอ่ะอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่มันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการ

ปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึนถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศ

พระอัจฉริยภาพการมุ่งพระทัยใสในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจากความตอนหนึ่งในกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยหมื่นพรหมสมพัสสอนหรือนายมีมหาดเล็กในรัชกาลได้บรรยายถึงพระราชหฤทัยทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาในพระองค์ทูลเรื่องอื่นมิได้ชื่นเหมือนเรื่องวัดเวียนแต่ตรัสถามไถ่ให้ใฝ่ฝันถึงวัดนั้นวัดนี้เป็นนิรันดร์ถึงเรื่องปั้นเขียนถากสลักกลึงพระองค์ทรงสร้างถาวรวัตถุไว้ให้เป็นมรดกสยามมากมายมหาศาลทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆไว้ถึง73วัดวัดที่ทรงโปรดให้สร้างใหม่จำนวน3วัดคือวัดเทพธิดารามวัดราชนัดดารามวัดเฉลิมพระเกียรติวัดที่ทรงปฏิสังขรณ์เสมือนสร้างขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดราชโอรสารามวัดให้ครบทั้ง40คัมภีร์ใช้เวลาคัดลอก1ปีจึงอัญเชิญกลับด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมในพระอารามทรงเห็นว่ายังไม่มีพระภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกถึงขั้นปริญญาเอกโทตรีทรงห่วงใยว่าพระพุทธศาสนาจะเศร้าหมอง

ขาดการสืบทอดจึงทรงอารัธนาพระราชาคณะทั้งปวงว่ากระทำซึ่งพระพุทธศาสนาให้เหมือนสระโบกขรณีมีดอกปฐมชาติเกิดคอยกันเป็นชั้นๆ ชั้นที่มีดอกอันบานแก่และชั้นมีดอกอันแก่พึงจะบานพึงจะแย้มกลีบและเกสรที่มีดอกอ่อนพึงจะผุดพระพุทธศาสนาถ้ารุ่งเรืองไปด้วยพระภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกเป็นชั้นๆแบบนี้แล้วอันว่ากลีบสุคันธรสคือคุณธรรมก็จะฟุ้งขจรตลบไปในที่ทวนลมในปีถัดมาถึง66รูปที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระทรงตั้งพระธรรมยุทธกติกานิกายเพื่อปรับปรุงวัตรปฏิบัติของสงฆ์ให้เคร่งครัดพระองค์ทรงส่งเสริมและอารัธนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารจนตลอดรัชกาลพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งในด้านถาวรวัตถุส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาล้วนได้สร้างให้แผ่นดินสยามเป็นแผ่นดินของชาวพุทธที่รุ่งเรืองมั่นคงตราบจนถึงทุกวันนี้

พระราชยานความรู้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามนี้ใหม่เกือบทั้งหลังถือเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่นานถึง16ปี7เดือนนับแต่พุทธศักราช2375จารึกที่วัดโพนี้แบ่งเป็นหมวดคือหมวดเวชศาสตร์ได้แก่ความรู้ด้านการแพทย์และยาแผนโบราณตำราการนวดต่างๆและอีกหมวดหนึ่งเป็นหมวดวรรณคดีคำสอนตำราพิชัยสงครามความรู้ด้านภูมิศาสตร์โดยจารึกศัพท์วิชาเหล่านี้ลงบนแผ่นศิลาประดับไว้ที่ผนังพระวิหารพระระเบียงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเล่าเรียนศึกษาได้ตามอัธยาศัยทรงโปรดให้ปั้นหล่อฤาษีดัดตนเป็นการสอนเรื่องกายภาพบำบัดพร้อมทั้งมีการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆให้ศึกษาควบคู่กับตำราสมุนไพรไทยจารึกศัพท์วิชาที่วัดโพนี้เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยด้านอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของชาติในปีพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ทุกวันนี้ยามใดที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาศึกษาหาความรู้จากอาสมแห่งปัญญาที่วัดโพนี้ย่อมเป็นเครื่องย้ำถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณค่าแห่งพระราชมรดกด้านการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ให้แก่ชาวไทยและชาวโลกพระปรีชาญาณอันประเสริฐนี้ทำให้คนไทยรุ่นต่อมา

ซาบซึ้งและภาคภูมิใจในพระคุณอันประเสริฐที่ทรงสร้างไว้ให้สยามปรากฏเกียรติยศแก่นานาอารยประเทศ

3ชั้นขั้นบันไดสูงด้านการตกแต่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผสมผสานวัสดุการตกแต่งแบบจีนเช่นกระเบื้องเคลือบเข้ากับสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างงดงามเกิดงานศิลปกรรมที่เรียกว่าปูนปั้นประดับเครื่องกระเบื้องเคลือบมีการลดรูปแบบงานไม้ช่อฟ้าใบระกาหางหงลงเปลี่ยนเป็นตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องกระเบื้องหลากสีอย่างประณีตวิจิตรงดงามที่หน้าบันดังที่เห็นได้จากหน้าบันพระอารามต่างๆรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดที่มีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นคือทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรูปแบบมงกุฎกษัตริย์มาขยายแบบเป็นทรงของส่วนยอดอาคารเปรียบเรือนยอดทรงมงกุฎนี้ว่ากุฎาคารเรือนยอดลักษณะนี้ปรากฏให้เห็นหลายแห่งเช่นซุ้มประตูวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซุ้มจตุรมุขวัดอรุณราชวรารามและที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ที่ถือกันว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะสมบูรณ์สวยงามคือซุ้มยอดมงกุฎของพระสเวทกุฎาคารวิหารยอดอาคารหลังนี้เป็นที่รู้จักกันหลายชื่อวิหารยอดหรือวิหารขาวทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สวยงามคงทนสืบทอดมาเป็นพระราชมรดกสถาปัตยกรรมไทยที่ล้ำค่าที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสร้างสืบไว้แก่ประเทศชาติและอาณาราษฎรไปชั่วกาลนาน

รัชสมัยของความรุ่งเรืองแห่งศิลปกรรมประติมากรรมรูปยักษ์ทวารบาลประดับลายเบญจลงทรงเครื่องที่วัดอรุณราชวรารามรูปหล่อที่มีรูปลักษณ์ดัดแปลงมาจากรูปสัตว์ตามคตินิยมไทยนี้ล้วนเป็นตัวอย่างของประติมากรรมไทยศิลปะแห่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์สดวัดสุทธาเทวรารามพระพุทธมหาโลกาภินันท์พระประธานพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติส่วนที่ประดิษฐานอยู่ในพระอารามที่ประชาชนร่วมสร้างเช่นพระพุทธปฏิมาประธานวัดเครือวันพระพุทธปฏิมาประธาน28พระองค์ในพระอุโบสถวัดอัปสรสวรรค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องไตรภูมิที่วัดสุวรรณรามเป็นส่วนหนึ่งของพระราชดำริในการจัดโลงสร้างงานจิตรกรรมให้เป็นทั้งการเจริญพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูพัฒนาศิลปกรรมแขนงนี้ให้เจริญรุ่งเรืองงานจิตรกรรมในรัชสมัยของพระองค์มีทั้งที่เป็นการลงลาย

ที่งดงามแปลกตาคือการเขียนรูปวาดเล่าเรื่องต่างๆโดยเฉพาะจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องไตรภูมิตามผนังพระอารามยิ่งกว่านั้นในช่วงรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่งานประณีตศิลป์หลายแขนงได้รับการทำนุบำรุงและรังสรรค์ขึ้นใหม่ตามพระราชนิยมจนมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดที่ยอมรับว่าโดดเด่นคืองานประดับมุกทรงโปรดให้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เป็นการประดับเป็นรูปภาพเล่าเรื่องแทนการประดับเป็นลวดลายแบบเดิมงานประดับมุกที่เป็นวิจิตรศิลป์ชิ้นเอกเช่นบานประตูมุกเล่าเรื่องรามเกียรติ์สี่คู่ประจำประตูพระอุโบสถและการประดับมุกเป็นภาพมงคลสูตร108ที่พื้นฝ่าพระบาทพระพุทธไสยญาติในพระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนอกจากนี้ทรงฟื้นฟูศิลปกรรมประเภทงานประดับกระเบื้องสีงานประดับเครื่องกระเบื้องถ้วยกระเบื้องเคลือบซึ่งล้วนทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติมให้เกิดกลวิธีที่ละเอียดประณีตและสวยงามยิ่งด้วยพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยประกอบกับพระราชนิยมในงานช่างศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงรุ่งเรืองงดงามเป็นเกียรติยศศรีสง่าแห่งแผ่นดินสืบมาจนถึงทุกวันนี้

0: ไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรนี้ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยปรารถนาจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วย
0: เจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระ

0: สงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2500
1: สามารถประกอบกิจทางศาสนาได้
0: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

0: ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างมากของโครงการนี้ก็คือบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดที่ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลมาเข้าร่วมในโครงการพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงพื้นที่จริงถ่ายทอดความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้วยค่ะเริ่มต้นนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดกันก่อนค่ะว่ามาเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: เป็นบริษัทผลิตลูกพันธุ์ปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้บริหารของบริษัทมานิจฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิจฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบถามปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีแต่มันไม่มีความต่อเนื่องประกอบกันพอดีเป๊ะเลยก็คือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิจฟาร์มก็มีปลาวัคซีนทางผมในฐานะผู้ดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พยายามจับคู่ซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริษัทมานิจฟาร์มเกษตรแล้วก็เกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดครบองค์ประกอบนะครับของผู้ผลิตเทคโนโลยีผู้จะใช้เทคโนโลยีและส่วนกลางหรือตัวกลางประสานก็คือผมในการจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่กระจายให้กับเกษตรกรนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมานิจฟาร์มจึงมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็น เหมือนกับผู้ถ่ายทอดคิดค้นผลิตเทคโนโลยีปลาวัคซีนในโครงการนี้ทางบริษัทมานิจฟาร์มเองเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่

0: ก็มีผู้บริหารมาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการลงปลาวัคซีนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งถึงขนาดว่าจัดส่งปลามาหาเกษตรกรจากเพชรบุรีมาถึงนครพนมนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งผลที่ได้ในโครงการก็รับการแชร์กันนะครับทางบริษัทมานี่ฟาร์มก็ได้รับผลจากที่เรามาทดลองส่วนเราก็ได้เห็นผลประสิทธิภาพของปลาวัคซีนนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเกษตรกรกับบริษัทมานิดฟาร์มกับมอเกษตรยังทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองบริษัทมานิดฟาร์มทำในเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์คุณภาพสูงมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงเกษตรกรทำหน้าที่ในการผลิตอาหารหรือสัตว์น้ำคุณภาพสูงส่วนมอเกษตรทำหน้าที่เป็นคนรับโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นและเอามาปรับปรุงทำในเรื่องของงานวิจัยและเป็นคนออกติดตามเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงให้กับบริษัทมานิดให้กับเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดงบประมาณหมดลงเนี่ยความร่วมมือมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการค้าขายมันก็ต้องพูดให้ยั่งยืนอย่างนั้นมันก็ต้องมีการค้าขายเกิดขึ้นมีผลกำไรเกิดขึ้นทั้งเกษตรกรและก็ทางบริษัทส่วนมหาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรเราแสวงหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญว่าโชคดีว่าอยู่ใกล้ด้วยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เรื่อยๆแต่ในอนาคตบริษัทมานิดฟาร์มกับ
1: ในกลุ่มบริษัทของมานิดกรุ๊ปนะครับซึ่งมานิดกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ลูกพันธุ์เราเนี่ยทั่วประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยความร่วมมือของตัวบริษัทเองนะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นะครับคือเรามีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับเพื่อมีการพัฒนาทางวิชาการนะครับใช้เราสามารถที่จะเข้ามาขอความรู้นะครับขอการฝึกฝนพิเศษเนี่ยจากทางมหาวิทยาลัยได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมทำงานวิจัยกับที่บริษัทได้นะครับซึ่งเราเพิ่งรีนิวนะครับต่อสัญญา MOU เนี่ยเมื่อปี2564นะครับต่อแต่ละครั้งก็5ปีนะครับเพราะนั้นตอนนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนจะเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางบริษัทเรามีวัคซีนที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์มาทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ำจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายโดยตรงก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจำนวนมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ำที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรที่ทำยังไงให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเนี้ยผ่านฤดูกาลต่างๆนะครับรวมไปถึงได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางออกนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาและผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับผลลัพธ์ของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

็เริ่มแรกก็ทําปลานิลอยู่แล้วครับเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาปลานิ้วครับผมก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้นะครับโควิดนี้จะการปลายทางด้านการตลาดก็จะออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีการปิดช่องทางการตลาดไม่มีการเดินตลาดในใน

0: ต่ละพื้นที่ตลาดปิดเงี้ยครับผมก็ทำให้สินค้าล้นตลาดและทำให้ปลาราคาตกถึงกับเราต้องออกไปจำหน่ายเองในราคาที่แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนำเข้าผลิตถั่วเหลืองนะครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหารนะในการทำอาหารในให้พวกสัตว์น้ำสัตว์บกราคาทำให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเนี่ยมาขึ้นเป็นกิโลละ26บาททำให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติหัวอาหารกิโลกระสอบละ460เนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ปลายทางด้านการตลาดราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงเมื่อปลาไม่โตทำให้กินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่เต็มสูตรการถอดสูตรเนี่ยทำให้ปลาไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาก็เลยผมก็เลยอยากจะหาในจุดที่ว่าจะไปต่อได้ยังไงของเกษตรกรนะครับว่าก็เลยมีโครงการของมอเกษตรมาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัยเก็บงานวิจัยตลอดแต่ละเดือนทำวิจัยตลอดแต่ละเดือนว่าต่างกันยังไงลงปลาในครั้งแรกครับแต่ละเดือนมีการสุ่มของมอเกษตรจะเข้ามาเก็บตัวอย่างก็ตามขนาดปลานะครับกี่เดือนแล้วได้ขนาดความน้ำหนักเท่าไหร่ต่อตัวนะครับแล้วก็ช่างความยาวแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตลอดก็ผ่านนะครับ
1: อยากจะน้อมนําแนวคิดที่ในหลวงพระองค์ท่านนะครับเคยให้กับคนไทยไว้เรื่องการทําเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องการปลูกผักปลูกพืชทํานาหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงปลานะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นปรัชญาในการที่เราจะมองสิ่งที่เราทําตรงหน้าอย่างไรนะครับอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราอยากทําธุรกิจสัตว์น้ําให้ประสบความสำเร็จในระยะ
0: ให้ความรู้ในการตรวจเช็คคุณภาพน้ํานะครับว่าถ้าปลาอายุขนาดนี้กินเท่าไหร่จำนวนอาหารกี่กิโลต่อตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับถ้าโครงการนี้มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการนะครับในการที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับทางสวกนะครับที่ให้เงินสนับสนุนในการทําโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการวิจัยต่างๆทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับน้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจําเป็นนะครับในชุดในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทํางานร่วมกันนะครับท่านคณบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์นรุณก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทํางานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะจํานวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจํานวนมากเพราะฉะนั้นการบูรณาการทํางานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทํางานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจําเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทํางานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะครับอันนี้ก็ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่ให้ความอนุเคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทํางานร่วมกันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทํางานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานฟังก์ชันนะครับภาคการศึกษา

0: นะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับหาโจทย์ที่แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
1: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงในโครงการทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเกษตรกรและแล้วสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จัดสรรให้เรามาขอบคุณครับ
2: จากประณีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2508แหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญที่ช่วยยกระดับภาวะโภชนาการของประชาชนก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ประเทศเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเพียงพอและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัย

ระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมาอย่างผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจ

พราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชนิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่สองเพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2450แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสมัยปลายรัชกาลและพระองค์เองก็ทรงมีพระอาการประชวรอยู่แต่จะเห็นได้ชัดครับว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่เคยว่างเว้นเลยนะครับเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรชาวสยามเพราะนั่นเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งมั่นมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ครับ

ทำให้สยามสามารถยุติข้อพิพาทกับฝรั่งเศสในเรื่องดินแดนได้หลังจากมีปัญหายืดเยื้อมากว่า10ปีแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องดินแดนในพื้นที่หัวเมืองมะลายูอันสืบเนื่องมาจากการลงนามในอนุสัญญาลับกับรัฐบาลอังกฤษในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2440ซึ่งมีข้อผูกมัดว่ารัฐบาลสยามจะไม่ยินยอมให้ประเทศใดซื้อเช่าตั้งแต่บริเวณใต้ตำบลบางสะพานพระคีรีขันธ์ลงไปหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอังกฤษก่อน

0: ผลของสัญญานี้ทำให้สยามได้รับความเสียเปรียบทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากพระองค์ทรงพยายามที่จะเจรจากับรัฐบาลอังกฤษเพื่อยกเลิกสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมฉบับนี้ให้ได
1: ้เราจะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วมีสนธิสัญญาอังกฤษก็เป็นไปตามรอบวันฝรั่งเศสนั่นแหละคือว่าต้องเมืองมาแลกแต่ว่าให้ผลประโยชน์ให้เงินกู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปพอท่านเสด็จกลับมาประเทศไทยวันที่17พฤศจิกาปี50ใช่ไหมเสด็จกลับนะพอวันที่23คุณคิดที่6วันเท่านั้นเองท่านบอกสโตรเบลบอกว่าเรื่องเมืองกาลันตันเมืองตรังกานูนี่ให้สโตรเบลดำเนินการไปได้
0: ในที่สุดการเจรจาก็บรรลุผลในพุทธศักราช2451เมื่อรัฐบาลสยามประสบความสำเร็จในการเจรจากับอังกฤษเพื่อยกเลิกอนุสัญญาลับฉบับนี้แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่าสยามต้องยกดินแดนหัวเมืองมาลายูได้แก่ปาลิตไซบุรีกาลันตันตรังกานูรวมทั้งพลเมืองกว่า 500,000 คนให้แก่อังกฤษเป็นการเสียดินแดนครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ผลที่ตามมามีการทำสนธิสัญญาปักปันเขตแดนที่แน่นอนรวมทั้งยังช่วยคลี่คลายปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคนในบังคับอังกฤษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งรัตนโกสินทร์ศก127แบ่งศาลออกเป็น3แผนกแผนกที่1คือศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงแผนกที่2คือศาลสถิตยุติธรรมกรุงเทพและแผนกที่3คือศาลหัวเมืองตั้งอยู่ในภูมิภาค
2: เมื่อ100ปีที่ผ่านมาคือปีพุทธศักราช2451นะครับต้องถือได้ว่าเป็นปีที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายพุทธศักราชได้มีพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกซึ่งได้จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งขึ้นครองสิริราชสมบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง40ปีนะครับซึ่งในครั้งนั้นครับประสบนิกรชาวสยามได้พร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชครับ

0: พุทธศักราช2451เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปียาวนานกว่าบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ในวโรกาสมงคลนี้จึงมีการจัดพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้น
1: พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้เป็นพระราชพิธีซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเป็นคราวแรก

0: ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองในปี2451นะครับการจัดงานเฉลิมฉลองราชมังคลาภิเษกนี้ก็เป็นการฉลองในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติมายืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในพงศาวดารของสยามประเทศหรือประเทศเราจากพงศาวดารจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชนานแล้วก็เป็นที่โจทย์จันเล่าขานกันสืบมาก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในสมัยอยุธยาทรงครองราชอยู่40ปีหลังจากนั้นมาก็เว้นว่างไปหลายร้อยปีครับผมไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงครองราชยืนยาวถึง40ปีที่ว่านี้เลยก็เพิ่งจะมาประสบเหตุตรงนี้แหละในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงครองราชผ่านพิภพเป็นพระมหากษัตริย์แต่พระชนมพรรษายังน้อยอยู่ในเวลานั้นเพียงแค่15พรรษาในปีพุทธศักราช2411พอบวก40ปีเข้าไปก็ไปบรรจบเอาในปีพุทธศักราช2451ทรงครองราชครบ40ปีทรงพระราชปรารภว่าเป็นมงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองนะครับก็จัดการพระราชพิธีที่ชื่อรัชมังคลาภิเษกขึ้นถามว่าเคยมีมาก่อนไหมก็ตอบว่าไม่มีได้เพราะไม่เคยมีธรรมเนียมนี้ไม่เคยมีประเพณีนี้ขึ้นมาก่อนนะครับการจัดงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนั้นก็มีทั้งส่วนที่จัดที่กรุงเทพและส่วนที่จัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการเสด็จพระเนินไปทรงบวงสรวงนะครับตัดชื่อเรียกว่าพระราชกุศลรัชมงคล
1: ในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น2แห่งเริ่มจากการพระราชพิธีเป็นประถมในวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ณพระราชวังโบราณอยุธยา

จากนั้นจึงมีพระราชพิธีในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่11ถึง18พฤศจิกายนพุทธศักราช2451เวลานั้นมีกิจกรรมสำคัญมากมายทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญรัชมังคลาภิเษกรัตนโกสินทร์ศก127ซึ่งสั่งทำจากโรงหล่อโมเน่ประเทศฝรั่งเศสสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อรากพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์ใหม่แทนพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เดิมที่มีมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมทีพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เก่าอยู่ในเขตพระอภิเนานิเวศใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและเสด็จออกรับราชอาคันตุกะที่มาเจริญทางพระราชไมตรีกระทั่งต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีรับสั่งให้รื้อถอนพระที่นั่งองค์เก่านี้เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงไปมากเกินกว่าจะซ่อมแซมได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยเลขาถึงเสนาบดีกระทรวงวังในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2450ในเรื่องที่จะสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมขึ้นใหม่ในบริเวณพระราชวังดุสิตด้วยเหตุที่พระที่นั่งต่างๆซึ่งมีอยู่เดิมไม่กว้างขวางพอสำหรับการพระราชพิธีต่างๆ

0: ชื่อเดิมเพื่อที่รักษาไม่ให้นามพระที่นั่งที่มีมาแต่ก่อนสูญหายไปการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมหลังนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีพระราชบัญชาให้พระยาสุขุมนายาวินิตปั้นสุขุมทำหน้าที่ควบคุมงานมีนายมาริโอตามานโยชาวอิตาเลียนเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและมีอนิบาเล่ริโกติเป็นนายช่างวางฐานรากพระที่นั่งอนันตสมาคมตามเทคโนโลยีใหม่ของการสร้างอาคารสมัยนั้น
1: นอกจากข้าราชการชาวอิตาเลียนซึ่งเข้ามาทำงานให้กับรัฐบาลสยามแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีช่างอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีการเรียกเข้ามาจากตะวันตกคือเรียกเข้ามาจากอิตาลีนะคะอีกทีนึงก็มาในรูปของสัญญานะคะเข้ามาทำงานอะไรบ้างก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นทีมที่เข้ามาช่วยทีมวิศวกรนะคะเรียกเข้ามาเพิ่มนะคะอีกส่วนหนึ่งคือเข้ามาช่วยอาร์คิเทคมีการเรียกเข้ามาเพิ่มแล้วก็มีการตั้งตำแหน่งสถาปนิกที่ปรึกษาอยู่ในยุโรปด้วยนะคนนี้คืออย่างยกตัวอย่างเช่นนายมาริโอตามานโยนะคะออกแบบเบื้องต้นในตัวผังอาคารนะคะแล้วมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสถาปนิกสำคัญอีกคนหนึ่งมาคือตัวอันนิบาเล่ริกอตตินะคะนี่คือเคยเข้ามาทำงานแล้วในกลุ่มพระที่นั่งอัมพรสถานก็ถูกมีการเรียกเข้ามาดูแบบอย่างทำด้วยกันโดยเฉพาะในส่วนของการตกแต่งประดับอาคารสถาปัตยกรรมนะคะแล้วริกอตตี้เมื่อจบในการทำงานเบื้องต้นกับตามานโยก็กลับไปอิตาลีแล้วก็เข้าไปเป็นอยู่ในงานในสถานะเป็นสถาปนิกที่ปรึกษาทางไกลคือมีบทบาทในเรื่องของการดูแลวัสดุนะคะที่จะเอาเข้ามาก่อสร้างพระที่นั่งนะหินอ่อนกระเบื้องที่คือเป็นแผ่นโลหะที่ใช้มุงหลังคาแผ่นทองแดงอะไรเนี้ยนะคะดูแลในเรื่องของการสั่งวัสดุซีเมนต์วัสดุเหล็กที่ใช้ในการทำคอนกรีตเสริมเหล็กคือตัวอาคารพระที่นั่งเนี่ยข้างในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะมีอิฐก่ออิฐถือปูนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ปิดด้วยหินอ่อนภายนอกเพราะฉะนั้นทีมอิตาเลียนส่วนใหญ่เนี่ยคือเรียกว่าคือเป็นช่างฝีมือชั้นสูงนะคะแล้วก็มีการจ้างช่างแกะหินมาเพิ่มด้วยก็เพราะว่าเรามีการปูพื้นที่นั่งเนี่ยนะคะต่างๆรายละเอียดก็ปูด้วยหินอ่อนที่หายากหินสีหายากเข้ามาอีกเยอะเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยก็เลยจะเป็นทีมที่ใหญ่มาก
0: การก่อสร้างฐานรากพระที่นั่งแล้วเสร็จในพุทธศักราช2451ตรงกับช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปีพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ด้วยพระที่นั่งอนันตสมาคมออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรเนซองส์ตัวอาคารก่อด้วยหินอ่อนสีขาวมีริ้วลายสีน้ำตาลแก่หมดส่งนำเข้าจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีมีจุดเด่นอยู่ที่ความสง่างามของหลังคาโดมคลาสสิกหลังใหญ่อยู่ตรงกลางและมีโดมขนาดเล็กอีก6โดมล้อมรอบในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระที่นั่งอยู่เนืองๆทรงวางแผนล่วงหน้าถึงการตกแต่งภายในพระที่นั่งโดยทรงตัดสินพระราชหฤทัยให้ดำเนินการจ้างนายกาลิเลโอคินีศิลปินชาวอิตาเลียนที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเข้ามารับงานตกแต่งพระที่นั่งอนันตสมาคมศิลปินชาวอิตาเลียนผู้นี้ได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าไว้ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมประดับเพดานโดมภายในท้องพระโรงและโถงบันไดด้านตะวันออกขององค์พระที่นั่งเป็นภาพจิตรกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความงดงามหนึ่งในนั้นคือภาพพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการประกาศเลิกทาส ุทธศักราช2458การก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมเสร็จสมบูรณ์ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงแรกเปิดใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและต้อนรับอคันตุกะของประเทศเมื่อประเทศสยามเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมและต่อมาพระที่นั่งแห่งนี้ได้ใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกในรอบศตวรรษที่ผ่านมาพระที่นั่งอนันตสมาคมยังได้ใช้ประกอบพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญอีกมากมาย

ระองค์ทรงเลือกพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอัมพรสถานภายในเขตพระราชวังดุสิตเป็นบริเวณก่อสร้างและพระราชทานชื่อว่าพระที่นั่งอนันตสมาคม

นอกจากพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมยังมีพิธีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้าเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่สร้างขึ้นจากเงินเรี่ยรายของราษฎรซึ่งพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกและเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่ทรงประกอบพิธีเปิดด้วยพระองค์เองท่ามกลางความปลื้มปิติของเหล่าพระสงฆ์นิกร

0: เนื่องในวันมหามงคลพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ประชาชนชาวสยามต่างพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะมหาราชผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์นานับประการพระราชสมัญญาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนั้นมีว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: ความจริงเป็นพระราชสมัญญาที่เกือบจะว่าปลายรัชกาลเต็มทีแล้วนะครับคือ2451ใช่ไหมเพราะว่าสวรรคต53นะเกิดขึ้นว่าสมเด็จพระปิยมหาราชเนี่ยซึ่งหมายความว่าพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของประชาชนคือทรงบริบูรณ์ไปด้วยทศพิธราชธรรม10ประการนะครับไม่มีผู้ใดที่จะสามารถยกประการใดประการหนึ่งใน10ประการเนี่ยมาติเตียนโรงได้นะทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดีเลยคือนอกเหนือไปจากเมืองหลวงแล้วเนี่ยนะในชนบทในจังหวัดห่างไกลอะไรเนี่ยนะทรงสอดส่องดูแลทุกสุขเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้พระราชสมัญญาเนี่ยนะครับจึงได้ปรากฏเป็นครั้งแรกอยู่ที่แผ่นจารึกที่ฐานพระบรมรูปทรงม้าและพระราชสมัญญาเนี่ยนะไม่ใช่เป็นเรื่องของประกาศเป็นทางราชการเป็นเรื่องของประชาชนที่พร้อมใจกันขานหรือว่าถวายพระนามนี
0: ้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพชาวนากระดูกสันหลังของชาติจึงมีพระราชดำริให้กระทรวงเกษตราธิการจัดประกวดพันธุ์ข้าวขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2450ที่บริเวณทุ่งคลองรังสิตเมืองธัญบุรีเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงการเพาะปลูกข้าวให้เจริญงอกงามและเป็นสินค้าหลักส่งออกไปขายยังต่างประเทศ

งานประกวดพันธุ์ข้าวครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทำให้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่ออาชีพเกษตรกรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลจัดงานใหญ่ขึ้นมานั่นคืองานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการครั้งที่1เมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2453ณบริเวณสระปทุมวันและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานด้วยพระองค์เอง

งานนี้มีการประกวดพืชผลทางการเกษตรสัตว์พาหนะสัตว์บริโภคเครื่องหัตถกรรมมีการแจกรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่นและผู้ชนะเลิศด้านการผลิตสินค้าเกษตรหัตถกรรมและพาณิชยกรรมนอกจากนี้ยังมีถ้วยเงินจากพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกคนที่นำผลผลิตมาจัดแสดงในงานนี้ด้วย

งานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการคือพระราชกรณียกิจครั้งสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ด้วยพระอาการประชวรเกี่ยวกับพระวักกะหรือไตพิการอันเนื่องมาจากการทรงงานหนักมาหลาย10ปีเป็นความโศกเศร้าครั้งใหญ่หลวงของพระสงฆ์นิกรทั่วราชอาณาจักร

เวลานั้นในบรรดามิตรประเทศต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับประเทศสยามต่างพากันลงข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนเป็นประจักษ์พยานว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยอมรับของนานาประเทศ

0: ขณะที่วารสาร Living Reader of the World ของสหรัฐอเมริกาได้ยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในศตวรรษที่19พุทธศักราช2546ครบ150ปีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์และการสื่อสารสร้างความปลาบปลื้มแก่ปวงชนชาวไทย
1: เมื่อโอกาสที่เรามีการเฉลิมฉลองในบ้านเราที่เป็นวาระครบรอบ100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับน่าชื่นใจว่านอกจากการเฉลิมฉลองในบ้านเราแล้วนะครับทางยูเนสโกหรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติก็ได้ยกย่องเฉลิมพระเกียรติว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านต่างๆหลากหลายด้านนะครับโดยที่คำนึงถึงเลือได้ประมวลศึกษาแล้วถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชกิจวัตรที่ทรงเป็นผู้นำของชาติแล้วก็ทรงเปรียบด้วยพระปรีชาสามารถในการที่จะบุกบั่นฟันฝ่าในการแก้ปัญหาประคับประคองสยามประเทศของเราในเวลานั้นให้ก้าวเดินเข้าไปสู่ความเจริญตามแบบอารยะรักษาความเป็นบ้านเมืองของเรามาได้ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีความเจริญก้าวหน้าในหลายมิติหลายด้านด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นพระราชกรณียกิจที่ไม่ได้เป็นที่รับรู้เฉพาะในเมืองไทยของเราแต่ว่าในระดับโลกก็สรรเสริญยกย่องพระปรีชาสามารถในส่วนนี้ด้วยครับ
0: นานนับศตวรรษที่ประชาชนชาวไทยตลอดจนประชาคมโลกกล่าวขานกันว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปฏิรูปประเทศแบบพลิกแผ่นดินทรงวางรากฐานการบริหารปกครองบ้านเมืองจนมีความก้าวหน้าและนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาราษฎร์สมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งมั่นในขณะที่ทรงครองราชย์ว่าเราทั้งหลายเฉพาะได้เกิดมาในประเทศนี้จะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้เพื่อบ้านเมืองของเรามีความเจริญสุขรุ่งเรืองขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ถึงแม้ว่าพระองค์จะได้เสด็จสวรรคตมาแล้วเป็นระยะเวลาถึง1ศตวรรษก็ตามแต่พระองค์ก็ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักศรัทธาจงรักภักดีและยังรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอไม่เคยเสื่อมคลายนับตั้งแต่อดีตมาจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เนี่ยวันหนึ่งนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้รับสั่งกับปู่ว่าลงไปหาที่มาสักพันไร่สิเราก็งงเว้ยไปหาที่ทำไมต้องพันไร่พระองค์ท่านบอกว่าเนี่ยอยากจะแสดงการบำบัดน้ำเสียพิธีกำจัดขยะอะไรต่ออะไรต่างๆโดยวิธีการธรรมชาติคือใช้ต้นไม้ใช้อากาศใช้แสงแดดใช้อะไรต่ออะไรให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเลยปู่ก็ไปหามาตั้งนานเลยนะแล้วผลสุดท้ายก็เลยได้บ้านในบ้านตัวเองนะที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะปู่เกิดที่จังหวัดเพชรบุรีนะนั้นเราชื่อว่าแหลมผักเบี้ยเคยได้ยินไหม
1: เคย
2: คุ้นๆหน่อย
0: คุ้นๆหน่อยที่นั่นเราเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาน้ำเน่าจากจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยใส่ท่อมาใส่ท่อมา18กิโลเลยนะ18กิโลเลยแล้วมาบำบัดที่นั่นที่นั่นจะมีหลักการบำบัดอยู่ 3-4 ประการด้วยกันประการแรกนั้นต้องเอาน้ำเน่านี่ให้มันตกตะกอนก่อนน้ำเน่าสีดำมันขุ่นไหม
1: ข
0: ุ่นเลยเพราะนั้นเวลาจะเอาใส่แก้วไว้นานๆมันตกตะกอนเห็นไหมเหมือนกันก็เอาสระใหญ่ๆ 3-4 สระให้มันตกตะกอนแล้วระหว่างที่ธรรมชาติเขาทำงานนั้นมีธรรมชาติอีกอย่างนึงเข้ามาทำงานแทนคือแสงอาทิตย์เนี่ยแสงอาทิตย์นี่หลานๆอาจจะไม่รู้นะฆ่าเชื้อบางอย่างได
1: ้อ๋อเพราะว่าความร้อนใช่ไหม
0: ม
1: ี
0: เชื
1: ้
0: อด้วยความร้อนด้วยและรังสีเคยได้ยินอุลตราไวโอเลตไหม
1: อ๋อเคยได้ยินครับ
0: อุลตราไวโอเลตนั้นฆ่าเชื้อโรคได้บางตัวนะจุลินทรีย์อะไรแต่ไหนก็มีการบำบัดพอตกตะกอนไปเสร็จแล้วอะไรแต่ไรเสร็จแล้วเราไปค้นพบว่ามีพืชอยู่22ชนิดบางทีมันอาจจะเยอะกว่านั้นนะแต่เวลานี้ค้นพบมาได้22ชนิดเนี่ยยกตัวอย่างพุทธรักษากวกฤาษีผักตบชวาอะไรอะไรต่างๆในโครงการพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพวกนี้ฟอกน้ำได้ดังนั้นเลยแปลกประหลาดนะเขาเอาน้ำเน่ามาเป็นอาหารแล้วก็ปิดออกซิเจนใส่น้ำด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยใช้พืชต่างๆนี่ไปเพราะฉะนั้นสรุปว่าที่แหลมปะเบี้ยที่วันหนึ่งพวกหลานๆจะไปเที่ยวนั้นจะเห็นว่ามีระบบบ่อเยอะเลยสระน้ำใหญ่เลยนะมีแปลงผักที่จะแปลงพืชต่างๆเนี่ยที่จะทำการกันทำการบำบัดน้ำเสียแล้วก็จะมีป่าโกงกลางบำบัดเป็นแหล่งสุดท้ายเลยเพราะกลัวน้ำสะอาด
1: คุณปู่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะถามอะไรลูก
1: แล้วที่แหลมผักเบียนเนี่ยครับนอกจากเขาบำบัดน้ำเสียแล้วครับเขาทำอะไรต่อหรอครับ
0: คู่กับน้ำเสียคืออะไรขยะขยะเพราะฉะนั้นจะที่นั่นจะมีการแสดงว่าขยะด้วยให้มันกลายเป็นปุ๋ยอะไรต่ออะไรต่างๆและพยายามหาจุลินทรีย์ไส้เดือนอะไรต่ออะไรต่างๆนี่มันกัดกินขยะด้วยจะทำให้มันย่อยสลายให้มันระยะเร็วที่สุดยังไงเพราะเราผลิตขยะทุกวันนะเพราะนั้นแหลมผักเบี้ยโดยสรุปแล้วพวกหลานๆจะเห็น2อย่างด้วยกันคือการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการธรรมชาติและอีกอันนึงจะมีขบวนการย่อยสลายขยะน้ำแข็งจะขายเมื่อไหร่
3: ผมอยากรู้เรื่อง300ตุ่มอ่ะครับ
0: โอ้ก็300ตุ่มคือ300ตุ่มที่ยุงกัดนั่นแหละก็แสดงพระเจ้าแผ่นดินนี่เวลาไปเดินที่ไหนไม่ใช่ไปเดินที่สบายนะเป็นที่น้ำเน่ามียุงอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยแล้ววันนึงสมมติพระรมขันบักขาข้างพระบาทข้างนึงถูกยุงไป150จุดไปนับแล้วนะอีกข้างอีก150บวกกันได้300พอดีเรานี่เคยโดนยุงกัดอย่างนั้นมั้ย
1: ไม่เคยคร
0: ับ เห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวนี่เหนื่อยยิ่งกว่าเราอีกลำบากยิ่งกว่าเราอีกเอาละไปเที่ยวแหลมผักเบี้ยตกลงไหม
1: ไปครับ
0: อ้าวสนุกกันเลย
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเราจะไปกันที่ไหนสักครู่เดียวนะครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรลดาบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 067-2166-08-8

จากปัญหาน้ำเสียและขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเดือดร้อนต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากท่านทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของราษฎรและด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ท่านทรงศึกษาและนำหลักธรรมชาติช่วยธรรมชาติเพียงใช้สายลมและแสงแดดทำงานด้วยตัวของมันเองเข้ามาใช้ในการพัฒนาเรื่องของน้ำเสียและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่เรียบง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

0: ที่ที่พวกเราจะไปอ่ะคือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: แล้วที่นี่มันจะใช่เหรอ
2: ว่าไม่ใช่นะที่นี่คือนาเกลือ
0: แต่ว่าที่เนี่ยคือจังหวัดเพชรบุรีนะ
1: งั้นเราไปกันต่อเลยไหม
0: ไปไป

0: วัสดีครับลูกที่นี่ก็เป็นที่บำบัดน้ำเสียรู้ใช่ไหมน้ำเสียคืออะไรอ่ะ
1: รู้ครับ
2: รู้ว่าน้ำเสียก็เ

0: างที่มีออกซิเจนน้อยครับสัตว์ก็เลยไม่สามารถอยู่ได้
1: ก็ม
0: ี
1: เคม
2: ี
1: ลงไปในน้ำเยอะๆ
3: สารเคมีโอเคเอแคลร์ว่าไง
1: ก็พวกมีเศษซากสัตว์ซากพืชที่มันตายแล้วแล้วก็เน่าเสียอยู่ในน้ำ
3: เรียกสารอินทรีย
1: ์
3: มันรวมกันหมดสรุปแล้วก็คือสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำไอ้น้ำเสียมันมาจากแหล่งที่เกิดหลายแห่งที่ทำให้น้ำเสียบ้านนัชชาก็ทำให้น้ำเสียบ้านตาก็ทำให้น้ำเสียที่เราล้างมือล้างผักล้างจานใช่ไหมอาบน้ำก็มีสารเคมีสารต่างๆมากมายเข้าไปด้วยใช่ไหมตอนนี้ถ้าให้เอาน้ำจากในเมืองอ่ะที่คนใช้อ่ะคนพวกเราใช้ทั้งหมดอ่ะดึงมาแล้วมากำจัดสารอินทรีย์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ให้ออกไปคือพระองค์ท่านให้ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบคทีเรียต้องการออกซิเจนเหมือนเป็นพลังงานออกซิเจนของแบคทีเรียก็เหมือนเรากินอาหารเข้าไปเกิดพลังงานขึ้นมาเราก็ต้องหาดึงออกซิเจนที่นี่หาออกซิเจนให้กับแบคทีเรียทั้งเส้นเพื่อทุกชนิดสังเคราะห์แสงได้มันไปสร้างกลูโคสแล้วก็ให้ออกซิเจนแบคทีเรียที่อยู่ข้างล่างก็สามารถจะได้ออกซิเจนมาย่อยสลายอีกเดี๋ยวจะมีพี่ๆพาไปดูนะตาอยู่ที่นี
1: ่
3: ถ้ายังไงเขาอธิบายไม่เข้าใจมาถามตาที่นี่อีกทีนะ
1: คร
3: ับ เอาละ
1: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับโชคดีลูกนะระวังตัวหน่อยนะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องๆตอนนี้น้องๆก็มาถึงโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่นะครับพี่กันเนี่ยก็จะพาน้องๆนะครับเข้าไปเที่ยวชมในพื้นที่โครงการนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในพื้นที่โครงการเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับด้านขวามือของน้องๆนะครับตรงเนี้ยก็คือ
0: บ
4: ่อที่1หรือบ่อตกตะกอนถูกต้องนะครับน้องหยาง
0: แผนที่มาครับ
4: แผนที่มานะครับที่จะพาน้องๆไปดูจุดน้ำเข้ามีใครเคยสังเกตหรือเคยเห็นจุดน้ำเข้ามั้ย
1: ไม่ครับแต่ว่าตอนนี้กลิ่นมันเริ่มมาแล้วนะ
4: ได้กินแล้วสังเกตไหมครับว่าสีน้ำเป็นยังไงตรงนี้
1: เขียว
0: คนเข
4: ีย
0: ว
4: เขียวๆนะครับตรงนี้ยังเขียวๆอยู่เนาะเดี๋ยวพอเราเดินไปสักพักนึงถึงจุดน้ำเข้านะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าน้ำตรงนี้จะมีสีดำเลยแล้วก็จะมีกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆด้วย
1: ตรงนี้
4: ตรงน
1: ี้
4: นะครับจุดน้ำเข้านะครับเห็นไหมน้ำมีสีอะไรเอ่ย
1: ดำปิดน้ำดำเลย
4: อย่าลงไปใกล้มากนะครับเห็นไหมมีสีดำนะครับโดยตรงนี้จะเป็นบ่อตกตะกอนจะทำหน้าที่ตกตะกอนของเสียที่มากับน้ำเสียให้ตกจมสู่ด้านล่างนะครับ
5: เป็นไงครับเด็กๆกลิ่นเหม็นใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะครับ
4: ทางขวามือตรงนี้เป็นบ่อที่2ทางซ้ายมือเป็นบ่อที่3นะครับแล้วก็ไกลๆตรงนู้นนะครับเป็นบ่อที่4นะครับ
0: เมื่อกี้ผมเห็นนกด้วยครับ
4: จะมีนกค่อนข้างหลากหลายนะครับที่นี่อย่างเช่นนกตัวสีดำที่บินอยู่ตรงนี
1: ้นกอะไร
4: ครับเป็นนกกาน้ำนะครับนะครับ
1: เยอะมากเลยค่ะนกกาน้ำ
4: นกกาน้ำมีเยอะไหมครับก็สามารถมองเห็นได้ทั่วไปนะครับ
1: นกอะไรเหรอคะ
4: ส่วนตัวสีขาวตัวนั้นเป็นนกตระกูลยางนะครับตัวนั้นเป็นยางเปียน้องๆทราบไหมครับว่าบ่อที่2บ่อที่3ตรงนี้ทำหน้าที่อะไร
1: ไม่ทำคล้ายๆกัน
0: ปรับสภาพ
4: ยังนะครับจริงๆแล้วงั้นพี่ขอเฉลยก่อนละกันนะครับเป็นไปตามที่น้องผิงหยางว่าเลยก็คือในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนะครับโดยการบำบัดน้ำเสียตรงนี้เขาจะอาศัยหลักการผึ่งมาจากการที่เราเอาน้ำตรงนี้มาผึ่งแดดผึ่งลม
0: นะครับแสงแดดฆ่าเชื้อโรคใช
1: ่ไหม
4: ใช่ครับ
1: แล้วไม้อันนี้คืออะไรอะคะ
4: ไม้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับสำหรับในการป้องกันคลื่นนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าที่ผิวน้ำตอนนี้จะมีคลื่นนะครับเนื่องจากพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เปิดนะครับไม้ไผ่ตัวนี้เขาจะช่วยในการกันคลื่นไม่ให้คันถนนของเรานั้นเกิดการซุดตัวนะครับ
1: แล้วสาหร่ายสีเขียวๆที่อยู่ตรงนี้คืออะไรอะคะ
4: อ๋อแพงต้นพืชครับแพงต้นพืชเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงนะครับที่อาศัยอยู่ในน้ำนะครับเขาสามารถใช้แสงอาทิตย์นะครับในการสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อปลดปล่อยออกซิเจนลงไปในน้ำนะครับเด็กๆ เดินมาดูตรงนี้เลยสังเกตไหมครับว่าน้ำจะค่อยๆไหลเป็นน้ำตกรู้ไหมครับว่าการไหลเป็นน้ำตกแบบนี้มีข้อดียังไง
0: รับออกซิเจนคร
1: ับ ทำให้ออกซิเจนผสมกับน้ำตอนที่กำลังตกเข้าไป
4: ใช่นะครับนี่เห็นไหมครับฟองขาวๆตัวนี้นะครับก็เป็นเหมือน
1: เปียกเหมือนมันคือออกซิเจนใช่ไหมคร
4: ับ ก็เหมือนเป็นการที่ว่าออกซิเจนค่อยๆเติมลงไปในน้ำจากบ่อที่หนึ่งที่เราผ่านมาในตอนแรกน้ำมีสีดำใช่ครับมีกลิ่นนะครับตรงนี้เรามายืนอยู่ที่บ่อที่สองมีกลิ่นไหม
1: ไม่มี
0: ละ

0: ากลิ่นก็จะน้อยลงสีคุณภาพน้ำก็จะ
1: ด
0: ีขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องๆนะครับตรงนี้เราก็จะมาถึงในส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของแปรงพืชหญ้ากรองบำบัดน้ำเสียนะครับ
1: แล้วตรงนี้มันจะกรองกันยังไงคะ
0: ตัวนี้นะครับระบบบำบัดน้ำเสียที่เข้ามาตัวเนี้ยจะเข้ามาที่บริเวณหัวแปรงนะครับหรือท่อตรงนู้นและน้ำก็จะค่อยๆไหลผ่านแปรงนะครับน้ำจะถูกปล่อย5วันนะครับแล้วก็ขังไว้ในพื้นที่แปลงเนาะปล่อยให้แห้ง2วันน้ำที่ถูกขังในนี้จะค่อยๆซึมผ่านชั้นดินลงสู่ท่อนะครับ
2: เราต้องน้อยดอกอะไรหรอคะ
0: ดอกตรงนั้นที่น้องเห็นอยู่นะครับก็คือเป็นดอกของต้นพุทธรักษานะครับ
1: เพราะว่าเห็นไฟมันคุ้น
2: ๆพี่กันคะแล้วย่าทำไมมันกระดึกกระดิกได้
0: อ๋อจริงๆแล้วตรงนี้นะครับก็เหมือนกันก็คือมีสายลมพัดผ่านเน
2: า
0: ะ
2: งั้นเราไปกันต่อเลยดีกว่าค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับไปเดินไปทางนู้นเลย
3: ไป
0: ตัวนี้ก็คือในเรื่องของกล่องคอนกรีตกำจัดขยะนะครับเด็กๆจากเมื่อกี้ที่เราตัดพืชจากระบบที่แล้วมานะครับตรงนี้ทางโครงการจะเอาไปให้กับชุมชนนะครับทำเป็นผลิตภัณฑ์จากสารในรูปแบบต่างๆอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะทำมาเป็นต้นแบบนะครับก็คือในการทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับทำเป็นลักษณะคล้ายขนมชั้นโดยเอาดินสลับกับขยะนะครับเป็นชั้นๆนะครับโดย1กล่องน้องๆจะลองเดากันไหมว่าสามารถกำจัดขยะได้กี่กิโลได้ไหมครับ
4: พันกิโลเลยครับ
0: น้องอยากบอกพันกิโลน้องน้ำแข็งว่าไงครับ
5: ประมาณน่าจะได้ประมาณสัก500กิโล
2: แต่ว่าประมาณ 2,000 ถึง 3,000
0: จริงๆแล้วนะครับ
2: 500,000 กิโล
0: ผมว่า 500,000 กิโล
5: ผมว่าผมขอเปลี่ยนได้ไหมครับผมว่าประมาณ 1,900 กว่ากิโลเหมือนกัน
0: จริงๆแล้วเฉลยนะครับก็คือ 2,000 กิโลกรัมก็ประมาณ2ตันนะครับแล้วตรงเนี้ยจะกลายไปเป็นปุ๋ยนะครับประมาณ500กิโลนะครับซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นชื่อของทางโครงการเลยนะครับก็คือในเรื่องของ
4: แหลมผักเบี้ย
0: แหลมผักเบี้ยใช่ไหมครับที่เนี่ยจริงๆแล้วจะอยู่บริเวณปลายแหลมของประเทศไทยหรือหัวกอไก่แล้วก็จะมีต้นผักเบี้ยทะเลขึ้นเป็นจำนวนมากก็จะอยู่บริเวณคันถนนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก้านแดงๆที่เลื้อยอยู่ที่พื้นตรงนี้นะครับก็คือต้นผักเบี้ยทะเลนะครับโดยจริงๆแล้วเราไปทำเป็นของกินได้ด้วย
2: กินได้ไหมครับกินสดๆได้ไหมคะ
0: กินสดๆไม่ได้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เราวิ่งเข้ามาเราเริ่มสังเกตซ้ายมือขวามือเป็นไงเป็นเริ่มเป็นป่าชายเลนแล้วเนาะ
2: แล้วต่อไปเราจะทำอะไรกันนะคะ
0: เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะวิ่งไปดูในจุดที่เรียกว่าเป็นระบบบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ายนะครับและนี่ก็คือนะครับทางด้านขวามือของน้องๆตรงนี้จะเป็นบ่อสุดท้ายนะครับหรือว่าเป็นจุดที่สิ้นสุดแล้วนะครับของการบำบัดน้ำเสียก่อนที่เราจะปล่อยน้ำเสียเนี่ยเข้าสู่ป่าชายเลนนะครับหรือถ้าตอนนี้น้องๆมองขวามือเห็นเป็นไงน้ำสะอาดไหม
4: ใสจังเลยครับ
2: ครับ
4: มองแล้วสบายตามากเลย
0: ใช่ครับโดยน้ำตรงนี้เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับ
2: น้ำตรงนี้แปลว่าก็มีปลาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับน้ำตรงนี้มีปลาอยู่นะครับ
2: มีแบบพวกปลาอะไรบ้างที่หลักๆ
0: โดยที่นี่นะครับจะมีปลา2ชนิดชนิดแรกที่น้องผีหยางบอกเลยที่นี่จะเลี้ยงอีก1ชนิดก็คือในเรื่องของปลายี่สกเพศนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่ก็มีกิจกรรมให้น้องๆเนาะ
2: อะไรอะคะ
0: เราไปปล่อยปลากันไหมจะได้ช่วยกันควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนนะครับ
2: ครับ
0: ไปเดี๋ยวไปปล่อยปลากันไปไหม
6: ไป
0: โดยปกติแล้วนะครับถ้าสมเด็จพระเทพนะครับเสด็จเยี่ยมโครงการเรานะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับก็คือมีการปล่อยปลานะครับเพื่อช่วยกันเพิ่มในเรื่องของตัวที่จะคอยควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนนะครับ

0: ลังจากที่น้ำเสียวสปาเชเลนก็ออกสู่ทะเลใช่ไหมครับทำให้พื้นที่หาดเลนตรงนี้ของเราอ่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเราก็จะมีสัตว์น้ำประเภทต่างๆครับโดยที่เนี่ยจะเด่นไปในเรื่องของหอยตลับถ้างั้นเดี๋ยวพาไปจับดูของจริงกันไหมใครอยากจับไหมนะครับโดยอุปกรณ์ที่มีอยู่ในมือตรงนี้นะคร
1: ับ
0: ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเอาไว้ฆ่านะครับที่ขูดหอยนะครับหรือไว้ฆ่าหอยนะครับ

0: ช่วยกันเก็บมาให้ได้เยอะๆเลยนะครับเด็ก
1: ๆกลัวไหม
2: สบายค่ะ
1: นี
3: ่เชื่อโอ้
1: ไปเร็ว
2: แข่งพี่ครับช่วยด้วย
1: มามามาอ่ะอย่าพึ่งนะเปลี่ยนข้างก่อนมาคุณลุงวาวครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: โดยในมือขวาของพี่ตรงนี้น้องๆมีไหม
4: มีค่ะ
1: ตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ข้างนะคร
2: ับ
1: ขูดอย่าง
2: น
1: ี้เวลาเราลงไปปุ๊บเราก็จะขูดแบบนี้นะเออนี่ล่อนมาปุ๊บแล้วถ้าเจอตัวหอยตัวหอยก็จะโผล่ขึ้นมา
2: เจอแล้วเจอแล้วดวงดีจัง
1: โอเคไหม
3: ผมได้4ตัวแล้วครับ
1: เก็บกัน
3: นี่ข้าวโพดหอยแครงนะครับ
1: ปุ๊บ
2: เจอแล้ว
1: ปุ๊บ

0: วันนี้มาเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแหลมผักเยี่ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะวันนี้หนูมาเรียนรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีค่ะและยังได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการขูดหอยด้วยค่ะขูดหอยแล้วมันสนุกค่ะในหลวงช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: รู้สึกดีนะครับที่ท่านสามารถใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติได้ครับท่านไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมากมายครับต้นพุทธรักษาอะไรพวกนี้ท่านก็เอามาใช้ได้จนน้ำเสียมันกลายเป็นน้ำที่ดีครับ
2: ก็สนุกค่ะที่ได้มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับน้ำเสียแล้วก็ได้มาเก็บหอยได้ปล่อยปลาก็สนุกดีค่ะเราก็จะรักษาสภาพแวดล้อมของเราที่อุดมสมบูรณ์ไม่ให้มันพังหรือว่าเน่าเสียค่ะ
3: กิจกรรมที่ผมชอบที่สุดวันนี้ก็คือการไปหาหอยตลับเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ลุยโคลนอะไรประมาณฟิวนั้นนะคะผมว่ามันสนุกดีค่ะสิ่งที่มหัศจรรย์มากก็คือผมได้เห็นน้ำเสียเนี่ยที่ในหลวงพระองค์ท่านเนี่ยทรงบำบัดกลับมาเป็นน้ำใสสะอาดและผมคิดว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยคงรักพระองค์ท่านอยู่ดี

ทำได้แล้วในเมืองไทยเองก็ได้แล้วก็ต้องทำการเวียนซ้ำการกรองน้ำให้ทำน้ำนั้นไม่ให้โสโครกแล้วปล่อยน้ำลงมาที่เป็นที่การเพาะปลูกหลังจากนั้นที่เหลือก็จะลงทะเลโดยไม่ทำให้น้ำเสียพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่13กันยายน2553

0: เป็นไงไปเที่ยวแหลมบำเพ็ญแล้วยังเรียบร้อย
1: ครับ
0: เห็นอะไรบ้าง
1: ได้เห็นวิธีการบำบัดน้ำเสียครับ
0: บำบัดน้ำนี่ปู่ก็อยากจะสรุปเนี่ยแหลมบำเพ็ญนั้นสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวได้สอนเราคือทำยังไงน้ำเสียที่เราติดกันมาทุกวันเนี่ยใช่ไหมพอเราใช้น้ำสะอาดเสร็จพอเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นน้ำเสียถ้าเราไม่บำบัดเสร็จน้ำเสียมันจะท่วมตัวเราเลยและพร้อมๆกันนั้นสิ่งที่มาคู่กับน้ำเน่าก็คือขยะเราเห็นวิธีการย่อยสลายขยะจะเป็นในรูปลักษณะต่างๆเพราะนั้นจำไม่เรื่องเลยเราใช้ธรรมชาติมาอย่างไรนั้นผลสุดท้ายเราก็ผลิตออกมาเป็นของเสียหมดเราก็ต้องตามไปบำบัดเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานต่อไปเลยเมื่อเราใช้เสียแล้วก็ต้องบำบัดต่อไปต่อไปนี้เก็บขยะในบ้านกระจัดน้ำเสียในบ้านทำได้ไหม
1: ได้ครับ
2: จากปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียในชุมชนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและพัฒนาพื้นที่จากการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติช่วยแก้ปัญหาและฟื้นฟูสภาพน้ำเน่าเสียจนในปัจจุบันพื้นที่นั้นกลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจสามารถอยู่อาศัยได้เป็นจำนวนมากส่งผลให้ราษฎรสามารถสร้างอาชีพและรายได้จนพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในที่สุด

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห

0: มีพลังเสียงด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: าพบกับอบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดันแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดกราดเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนนึงคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: ค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเอง ตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขเลยทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอาบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราที
0: ่เล่นสนุก
1: เล่นสนุกเออแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยก็แค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอาบันให้อาบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: อันนี้คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
0: มันสนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ค่ะ
1: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: ด
1: ู
0: เป็นเหยื
1: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
0: ่
1: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
1: คนกลุ่มที่อาบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเด็กผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใช่ใช่ใจแอนเนี่ย ยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
1: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค
1: ่
0: ะ
1: เปิดกระโปรง
0: ผู
1: ้
0: หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
1: ไก่อ่อนไก่อ่อน
0: กรรมแล้วจะต้องอยู่ใน
1: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้ม
1: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: โมถึงได้

0: ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกนะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไม่ได้
0: แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนนึงคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆ เท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย้งด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มาก ลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์4ตลอดเวลาเลย
1: พุ่งตลอดเลย
0: นะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ใช่ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉะนั้นบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำใหม่หนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้บอกเขาจะว่าหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงๆความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวก การที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรอ๋อคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเต็ม
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบานรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
0: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหยิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหยิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนงั้นเราทำ3อย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่า1เขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนา
1: ะ
0: ถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะทำอะไรผมคิดว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิมเ
1: คยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิด

0: วัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ค่ะฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: ใช่ก็สั่นเราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มามัดใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างง
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2ต่อ2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: รายการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

0: เห็นและร่วมเป็นหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: นั้นก็คิดไม่ถึงก็ทำอย่างสุดๆก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั้นก็งงเหมือนกันครับทำอย่างสุดๆก็จากสายลมครับ
1: สายลมเวียร์09ก็สองพี่น้องคุณนั้นเขาเป็นมารับเสียง
0: ครับทำอย่างสุดๆก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับทำอย่างสุดๆก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมเป็น
0: ครับท่านเรียนสื่อการจัดใส่ลมครับก็มี VR969 กับ VR938 นะสองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ผิดทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาซูมิเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ VR969 กับ VR938 ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นเข้าเพราะว่ารถดีเจนเขาเครื่องไม่ดับเขาก็วิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับที่เรียนสื่อถึงการจัดใส่ลมครับ
1: สายลมเนี่ย09ก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววันตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ปูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปูกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: บอกครับท่านเบียร์สูตรถึงก้าจากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับ

หลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีเนี่ยกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนอีกมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะที่ทำทั้งหมดเนี้ยติดทั้งหมดเนี้ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดนี้เราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปรารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่างแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนม์อยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516-2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วใช่ไหมคะแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

ว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายน

ยนต์ค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะสลับมายังพระตำหนักจิตรลดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ที่เราได้เห็นนะคะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการในการใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย9ถึง12ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบพระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในเวลาเดียวกันทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากฎีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าเวลาที่พระองค์ค่ะมองที่แผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์ค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆ นะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

ทีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะ

0: คือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เนี้ยท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบอะมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่ต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่เงาะพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over, the king can spend 4, 5 or even 6 hours alone in his study at night.Surrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies and other communication devices, he debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his maps, please?
3: If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there.With a red thing there, it's a kind of so for damming and for making a small reservoir. And then when there the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and then inspect the place and can.Have a survey on the spot.
2: Why do you have all these radio sets everywhere? All these

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆคือดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งนึงอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณอาฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3 ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระทัยแล้วก็ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมคะทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกลั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่

ให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาติดังนั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่ง้อขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูง้อเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไปฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

เริ่มต้นผมไม่รู้จักคำว่าจิตอาสาจนนะวันหนึ่งผมก็เข้ามาทำงานอยู่ในองค์กรก็คือบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพอผมมาทำงานในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วประเทศไทยเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2504แต่เรายิ่งพัฒนาเราก็ทำให้คนจนลงมันก็เลยเป็นความคิดที่ผมคิดเองว่าทำไมเราพัฒนาแล้วคนถึงจนแล้วสิ่งที่ผมย้ายหน่วยงานมาเยอะแยะเราก็มองว่าอันนั้นคือความรู้ทำไมเราไม่เอาความรู้ไปให้เขาทำไมไม่ทำให้เขาคิดอย่างธุรกิจแล้วเขาร่ำรวยบ้างการทำจิตอาสาผมมีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างมืออาชีพคือหนึ่งคนที่เราไปทำด้วยเขามีความคาดหวังที่เขาจะได้แต่ถ้าเราไปแบบอาสาสมัครแล้วเราไม่ได้ทำอย่างมืออาชีพเพราะเราแค่สมัครเล่นเขาก็จะเสียโอกาสเราต้องทำอย่างมืออาชีพถ้าถามว่าผมเป็นจิตอาสาไหมผมตอบได้เลยว่าผมไม่ใช่จิตอาสาเพราะผมมีเงินเดือนแต่ในความมีเงินเดือนนั้นผมไม่ได้ทำแค่กินเงินเดือนผมทำมากกว่าที่ผมกินเงินเดือนผมไม่มีเสาร์อาทิตย์ผมไม่มีกลางวันผมไม่มีกลางคืนไม่ต้องถามว่าผมสะดวกไหมถ้าคุณบอกว่าคุณพร้อมผมก็ไปเพราะว่ามีคนที่เดือดร้อนมากกว่าเรามีคนที่เหนื่อยมากกว่าเราคนจะให้กับสิ่งที่ขาดแต่จะลืมดูแลในสิ่งที่มีเวลาผมทำงานกับชาวบ้านผมก็จะไม่ให้เต็มผมจะให้ขาดทุกครั้งที่ทำผมบอกเขาเลยว่าอาจจะไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จถึงจะเคยทำที่อื่นแล้วแต่มันไม่เคยทำที่นี่ผมจะสอนจะแนะนำให้เขาคิดให้เขาทำแต่ผมไม่เคยทำให้ผมใช้ระบบคุณธรรมก็คือผมอ่ะไม่ทำให้ผมยืนดูเพราะผมยอมที่จะเสียเวลายอมที่จะเสียสิ่งต่างๆลดเหนื่อยแต่เขาทำได้เขาทำเป็นหลังจากที่ผมออกจากพื้นที่เขาก็จะไม่เคยติดต่อแล้วขอให้ผมไปช่วยเพราะว่าเขาทำได้แล้วสิ่งที่ผมบอกว่าของที่ทำนี้เป็นของคุณถ้าเขาไม่เคยทำเขาจะไม่มีทางรู้สึกเลยว่านี่เป็นของเขาจิตอาสาคือเรื่องนึงที่เราจะต้องอยู่ในคมแล้วมันต้องมีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจริงๆมันอยู่ในวิถีในชีวิตประจำวันอยู่แล้วในการช่วยเหลือคนโดยที่เราไม่จำเป็นเช่นลุงแก่ๆข้ามถนนเด็กหกล้มเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจิตอาสาคือเรื่องของความเชื่อและศรัทธามันเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงความรู้สึกที่ให้ดีแล้วเรามีพลังที่จะอยู่ได้เพราะฉะนั้นเรามีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไม่ต้องสร้างเพียงแต่ว่ามัน

จะออกมาเมื่อไหร่จิตอาสาจะอยู่ในจิตใจของคนที่ไปทําแค่นั้นแต่ถ้าคุณถูกทําโดยสั่งให้ไปทํามันก็เป็นแค่ไปทําตามหน้าที่

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
5: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: สกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเด้ครับ
1: ผู้เจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวมาเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเดี๋ยวก็ห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาจริงนะครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งไปเนี่ยเรื่องที่ผ่าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเรื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นปลาบึกปลาบึ้งบุกเจอบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคแรงท่องเที่ยวไปนะครับเพิ่นจะเฮ็ดบุญไว้เก็ดมือเก็ดคืนบ่งสวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันจะบ่งสวงขึ้นมากับแตงคุ้มแตงข้างขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแดงเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวหรือก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงจีจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นจีมาเป็นบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นจีมีการบวงสรวงมีการว่าวันแบบว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกทิ้งยังนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอป๋านี่นะครับเป็นขอป๋าเพิ่นขอป๋าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นป๋าจ้ำป๋าพานไปป๋าบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเฒ่าก็ตายบ่ลําน้ําก็บ่มีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ตายบ่ลําน้ํา
0: เฒ่าเก่าโบราณแต่กันนี่บ่ฮู้จักป่าบ่อนบ่จักป่าบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกน่ะ
3: บ่บ้ําแ
1: หละน้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
2: คนไปกับบ้าน
4: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
2: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะ
4: มันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด
0: ก้อนนี้มันเป็นมองปลามองถุงมันคือว่าปลาหลายแต่นี้มันปลาหลายบ่ได้หรอกคือเครื่องมือมันทันสมัยเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องอย่างกับไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาปลาพ่อกะหาแต่ปลาม
5: ันเขาจะได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆมันต้องไปทำงานหรอกหาปลาดีกว่าปลาขายดีก็ท้องคำมาน้ำโขงอ่ะปลาสังว่ากิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3โลก็พอแล้ววัน700-800พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น200-250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบอดอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูงั้นแหละแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว4-5ตัวตวง 7-8 โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
6: ความแห้งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาน้ำของก็ได้การหาปลาก็บ่ใครได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องข้าเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อปลาเขามาล่อเครื่องมันก็ไฟนอกเขาเครื่องนอกเครื่องอยู่

อนได้จะประเทศเอาไฟแสงสีแบบรอปลาหมึกกันน่ะมามันก็ห้องคือป่านี่นะมันกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกเล่ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองแล้วมึงมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันที่เบิดสูญพันธุ์มันบอกอะไรเลยเพราะมันก็หาคือกันง่ายกันเลย

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองเสียมันก็สิยังหลงเหลือให้ลูกให้หลานนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เขาเป็นซุ่มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเฮือลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก่อไข่ก่ออะไรกันบางหินก้อนไหนมันทังลงจนมุ้ยบาดสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันครอบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลำบากซ้ำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

พมของบ้านในบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำรวจก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอาที่ติดเอายังมาอัดมากนั่นมันนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาที่อยู่ผูกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดส่งลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเขาเนี่ยส่งลงสองล้ำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายมันว่าล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมากนั่นล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์ก็80% ถ้ามาหยุดซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสางเรือสองลำเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้อง

0: ึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ไผบ้านผิดกันเฮาสร้างเรื่องมากเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: มันเลยว่ามีเจ้าคิวมาช่วยกินสิป้าแดงก็ไปไอ้คนบอกว่าตัวสาวมากเกินเนาะเออตัวเตรียมปิ้งสบายมาก
2: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
3: เสื้อก็ได้เงินเสื้อก็ได้หลายพันเสื้อแบ
0: บเสื้อแต่ละมาอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งมอเตอร์ไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดมอเตอร์ไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นางนิ่ง
4: ยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติผู้ต่อสู้ซ้ำเติมผู้ต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจำได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้วป่ะได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าว่าจะกองเก่าเด้อติ๊กนะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ำชุดใหญ่มาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดน้อยอ่ะพวกหม้อทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
5: หม้อชุดน้อย
4: บ่ต้องกินนี่มากินบ้านไผบ้านมันก็แพงนี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายแต่ได้ตั้งใจเด้

0: อาคารเป็นสมัครสมัยช่วยมาที่คือติดเปิดครับต่อที่คือเพื่อน
1: ประสักอย่างกับห้าฟันไปให้มันได้มีอย่างสิขวงหน้าพายละย่างเดียวปู่ซอยไอ้เก่งไอ้กะนับสื่อเรือหน้าปู่นี่เด
2: ้มึงเมียงลูกเต้าเพื่อนทั้งสองลั่น
1: เพื่อนสองลั่นได้เทพสถิตกับเทพพยับหน้าว่าเทพสถิตหน้าว่าได้ปู่

ให้ผู้รับส่งรักษาลูกหลานที่เก่งในกาติดมุ่งไหนข้ามุ่งไหนข้องมุ่งไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้ผู้สุขไปเลยผู้มากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีผู้มุ่งทิพย์การที่

0: So na lang ako.
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเป็นเรื่องกับบทเรียนเดิมพันกับบทเดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้ขอเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสําคัญก็จะก็ลงขันกันนะทยอยมาพูดละ200พูดละ500พูดละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับข้าวกับน้ําก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแล้วทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสร็จจังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสําคัญเขาก็ซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่บ่พายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งหยังเลยมันบ่ล่ะมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนพอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เป็นโครงการหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชสวนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากทรงทราบข้อมูลว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดแคลนอาหาร
1: ทรงอ่านหนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นนิตยสารซึ่ง UN เนี่ยเป็นคนเขียนซึ่งในเนื้อหานั่นก็คือพูดถึงเรื่องการจัดทำฟู้ดแบงค์พระองค์ท่านนะถ้าอยากจะให้ทำในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ทำเนี่ยจะทำแบบเนี้ยที่ฝรั่งเขาเขียนไว้เนี่ยทำนองเนี้ยจะได้หรือไม่นะครับซึ่งทางคณะทำงานก็ได้กล่าวบังคมทูลไปว่าน่าจะกระทำได้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่าพระบาทอยู่หัวได้เตรียมไว้หมดแล้วแหล่งน้ำป่าชุมชนเนี่ยเรามีพร้อมหมด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2522ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมีหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งในนั้นคือบ้านนาป่าแปกจุดต้นของโครงการธนาคารอาหารชุมชนโครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่าโดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลพื้นป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือแหล่งเงินออมและให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
1: ในภาพรวมที่จะเป็นต้นแบบของเรื่องฟู้ดแบงค์และเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยดีป่าเกิดดีขึ้นอะไรเป็นต้นแบบได้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจแต่เราทำเนี่ยพื้นฐานเพราะนั้นอาจจะเป็นความพอใจของประชาชนว่าเขามีขีดความสามารถได้แค่นี้ทำแค่นี้เขาเพียงพอแล้วนอกจากว่าจะมีปัจจัยอื่นไปกระตุ้นเช่นมีการสั่งผลิตผักมากเนี่ยตอนนี้ซึ่งทางโครงการกำลังดำเนินการอยู่นะฮะได้ให้แนวทางไปขณะนี้ก็ได้ประชุมราษฎรและหาจำนวนแต่ว่าการที่เราจะหาจำนวนราษฎรมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเกษตรเนี่ยต้องชี้แจงกับชาวบ้านว่ามาร่วมโครงการผักปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นต้องหาตลาดให้เขาเมื่อมีตลาดสั่งเข้ามามากเนี่ยชาวบ้านเขามีรายได้เขาก็จะปลูกโดยปริยายแต่ว่าเราไปส่งเสริมด้วยแล้วถ้าการตลาดไม่ดีก็ขอระดับขั้นต้นว่าขอให้เขากินกันในชุมชนพอเลี้ยงกันในชุมชนเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าปัจจัยแล้วแม่งสอนบางทีก็ลำบากการขึ้นลงนะครับเดินการเดินทางอะไรต่างเนี่ยก็พยายามปรับอยู่พยายามปรับแล้วอีกทางนึงทำก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่จะได้ไปซื้อ

0: ของก็จะช่วยกันครับ
1: ชุมชนแหล่งน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจังป่าไม้แหล่งน้ำหวนคืนความอุดมสมบูรณ์ผลจึงกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกื้อกูลกัน

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุ้ยลิ
1: ครับสวัสดีครับปุ้ยลิสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: อ๋อมีเตรียมว่าใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่เข้าไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เรามีหลายไซส
1: ์ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้ใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบ

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็ต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออ
2: ีกนิดนึง
3: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับเอามาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
3: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
3: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับ
2: สามพลาสติก3ชิ้นแล้ว
3: ทำไมล่ะครับ
2: เพราะวันเกิดมา

0: ็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
1: ใช่
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร
0: ์ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
2: ับได้ง่าย
3: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดมันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาเราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
0: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราทั้งนั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
3: ใช่
0: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
3: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
0: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
3: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
0: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีคร
3: ับ ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปที่บ้าน
0: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
3: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
0: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
3: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
0: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
3: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
0: มันมีผลต่อ
3: ใช่ใช่
0: พฤติกรรมเรา
3: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
0: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
3: อ
0: ะไรเงี้ย
3: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
0: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
3: ับใช่ใช
0: ่เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้คร
0: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับภูริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอ
2: จ๊ะจะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
4: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
0: พี่เขาให้น้ำเราเนาะ
2: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
0: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
2: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอด
2: ู
0: ชั้นส
2: ุ
0: ดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
0: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
3: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปนีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเนี่ย
0: ค่
3: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
2: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี้ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นฐานที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได้คร
0: ับอ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาฐานนี้

0: รวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
1: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
0: ครับ
1: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราต้องเอาเหรียญไปแลกเพื่อจะใส่อะไรเราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
0: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
1: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นส
0: ิ่
1: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเล็กน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
0: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
3: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
0: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
4: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
0: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
4: ื่อง ทุกเรื่องเลยใช่ใช
0: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังให้เขาทำตามไปกับเรา
4: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: ก็ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า Bee Wax Wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
5: It's an alternative to plastic wrap It'sCompletely natural. We use organic fabric, beeswax, and you can cover your food instead of plastic. And it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
5: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet andA long life on this earth, so I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
0: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
5: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime. Or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Can you show us what is this covering here?
5: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit. Oh, tangmo.
5: Tangmo, chao.
0: Tangmo, chao. There you
5: go.
0: Nee, oh.
5: Would you like some?
0: Krap. Can I try this one?
5: Sure.
0: Okay. Nee, na ha. Tangmo, na krap. Is it good for fruit?
5: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton, and then the beeswax. And actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, actually.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
5: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius, so you cannot put like really hot things in there.
0: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
5: Actually, not. Yeah,
0: because it's natural.
5: It's natural.
3: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับ เพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
6: ใช
0: ่ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
6: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
0: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
6: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
0: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
6: ถูกต้อง
0: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับนี่กำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
6: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
0: ขอแวะดูนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
6: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
0: ครับ
6: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
0: ่
6: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชิทของเรา
0: อ๋อ
6: ใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
0: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างงี้เอาไปทำเองได
6: ้ถูกต้อง
0: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
6: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
6: ถูกต้อง
0: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารได้
6: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
0: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
6: ถูกต
0: ้
6: อง
0: แล้วนี่คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
6: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
6: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
0: จะใหญ่กว่า
6: เราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
6: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเนาะ
0: อย่าร้อนเกินไป
6: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
6: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
6: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้จะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
6: ข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างนี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่
6: ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
6: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้ทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณ

0: หลายม้วนอยู่ฮะ
1: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่

0: words. Mm-hmm. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
0: You know, you can't see it.
1: Yeah.
0: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
0: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
0: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this around 0.5 kilometer of plastic mm-hmm. per family. Mm-hmm. Yeah.
2: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
0: Subscribe Green Thailand เจ้า
2: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เราออกกันมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างนะคะแม่ๆนานาจะพาโนกับมินนี่ไปขุดรากบัวกันที่ริมบึงบอระเพ็ดค่ะจุดที่เรามาจอดรถจะเป็นบริเวณริมบึงบอระเพ็ดซึ่งก็จะเป็นจุดที่แก๊งขุดรากบัวของเราเขาจะมากันเป็นประจำค่ะนอกจากอุปกรณ์การขุดรากบัวที่จะต้องขนลงจากรถแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือเสบียงอาหารเช้าที่แต่ละคนนั้นก็จะเตรียมมาจากบ้านค่ะ
1: กินก่อนเนาะจะได้มีแรงขุดเนาะปกติแม่วีได้กี่โลนะ
2: วันได้
1: 13วันนี้ได้14แน่นอนมีมินนี่อีกคนนึง14กับอีก2ขีด

0: ตอนนี้หลังจากเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมที่จะลงไปขุดบัวกันแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นเวิ้งๆแล้วก็มีบัวเนี่ยขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องตามแม่ไปดูว่าตรงไหนที่เขาจะขุดเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัวใหญ่ๆเขียวๆสดๆอยู่เนาะรากบัวที่เราจะมาขุดวันนี้นะคะเป็นรากของบัวหลวงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะอยู่บริเวณริมบึงบอระเพ็ดนี่แหละค่ะซึ่งช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะคะน้ำในบึงก็จะค่อยๆแห้งลงชาวบ้านจะเริ่มออกมาหาขุดรากบัวกันค่ะแต่ถ้าในกรณีที่น้ำนั้นแห้งไปนานแล้วดินก็เริ่มแข็งนะคะเราจะไม่สามารถเห็นใบบัวที่เรียงกันได้ค่ะอีกหนึ่งวิธีการที่ชาวบ้านใช้สังเกตก็คือจะดูยอดหน้าของบัวค่ะซึ่งยอดหน้าบัวที่พูดถึงนี้นะคะจะเป็นส่วนของใบอ่อนสุดที่เขาแทงโผล่พ้นดินขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นอีกสิ่งนึงที่แสดงให้เห็นว่าด้านล่างนั้นมีรากบัวอยู่ค่ะตรงนี้นะคะพื้นจะเป็นดินแบบแน่นๆเลยแล้วก็แม่บอกได้
1: ใช่ตรงนี้ก็คือมีอันนี้แม่เรียกยอดหน้าเป็นยอดที่แทงออกมาจากรากบัวดินมันเหนียวนะคะแน่นด้วย
0: ใช้มือได้ไหมแม่
2: ได้ได
0: ้นี่อันนี้คือตัวยอดหน้ามันเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: พอมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปไหนต่อคะเนี่ยดูไม่รู้เลย
2: จริงๆแล้วทิศทางมันมานี่มาหาต้นนี้เนี่ย
0: อ๋อเพราะว่าสายต้นมันอยู่นี
2: ่โอ้โห
0: กันนะ
3: เฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะเฮ้ยอันนี้ไม่ใหญ่วะ
0: ผมลังเลแล้วตอนนี้
3: นี่ไม่เอาอันนี้ไม่เอา
0: ขุดไปจนครึ่งทางแล้วแม่บอกอันนี้ไม่เอาแปลว่านู้นในรากใหญ
3: ่นู้นรากใหญ่อันนี้รากรากเล็ก
1: คือเรามองจากอย่างนี้เรารู้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแม่
3: รู้
0: อ้าว
3: รู้เลย
0: ตลาดลุง
3: ไปแหมไม่ได้สิ
0: ไปทางเลือกจ้าเปลี่ยนใจกันง่ายจังเนาะ
1: โอ้ย
0: โอ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไม่ใหญ่หรอแม
3: ่นั่นแหละเขาก็ไม่เอาเห็นไหมนะ
1: ไม่ใหญ่ทำไมอะคะ
3: แต่ว่ามันไม่ใหญ่เอาดูนู้นได้ระหนกสิก็จบ
1: อันนี้ก็มีเหมือนกันนี่นี่
0: น
1: ี
0: ่อันนี้แม่วีเปิดไว้
3: ใหญ่ไหมล่ะ
0: อันนี้ใหญ่เลย
3: น่ะน่ะ
0: โอ้โห
3: เห็นไหม
0: เหมือนเอาแขนพี่ลงไปวาง
4: งั้นพี่ต้องขุดแขนพี่ขึ้นมาแล้วงั้นพี่รอฝั่งนู้นหนูฝั่งนี
0: ้เอาวะแขนพี่จะขาดหรือเปล่าไม่นี่ดูดีๆเลย
4: กดลงไปแล้วก็
0: ง
4: ั
0: ดงัดเขาขุดกันคนละหลุมนี่หลุมนึงขุดกันสองคน
4: แล้วแม่ทิ้งเลยนะ

0: พอแล้วพอแล้ว
1: โอ้โ
0: หจบแล้ว
1: สุดแล้วเหรอคะเดี๋ยวขอเปิดให้เห็นนิดนึงลากเดียวนี่ใจจะขาด
0: เอาแค่นี้เนาะ
1: จ้า
2: จ้า
1: เราก็ตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ตัดหนูก็ดึงไป
1: มาค่อยๆเด้อล้อเด้อ
0: ไม่ขาดหรอก
1: ไม่ขาดเหรอคะ
0: เออ
3: นี่ได้แล้วค่ะรากบัวทีนี้ใหญ่เหมือนกันแล้วไหมเนาะรากบัวที่เราขุดขึ้นมาเป็นอันแรกพี่โนกับหนูแล้วก็แม่นี่ช่วยกัน
1: เสียเวลามากเขาไปกันไหนกี่หลุมกี่หลุมแล้วก็ไม่รู้อะไรเลย
3: มันใหญ่มากนะคะนี้แล้วก็กว่าจะได้นี่คือเหนื่อยมากเพราะดินนี่คือแบบเหนียวสุด
1: ๆมันเหนื่อยตรงดินมันเหนียวค่ะแล้วมันขุดยากแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าทิศทางมันจะไปทางไหนแต่พอเปิดมาเจอตัวเขาแล้วเนี่ยตอนดึงขึ้นมามันก็ดึงไม่ค่อยยากเท่าไหร่
3: ใช่
1: นะตอนหายากกับตอนขุดรากบัวอันแรกที่ขุดขึ้นมานั้นต้องช่วยกันหลายคนเลยละค่ะเพราะว่าดินคือแน่นแล้วก็เหนียวมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขุดรากบัวกันต่อมาดูฝีมือของโนกับมินนี่กันบ้างสนุกแน่นอนสักครู่เดียวค่ะ
3: โอ้ยยาวเป็นรากไม้เลยนี่เดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่
1: อำเภอจาวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บึงบัวระเพ็ดอำเภอชุมแสนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วัตถุดิบของเราก็คือรากบัวบัวที่จะมีรากให้ขุดขึ้นมากินได้แบบนี้ก็ต้องเป็นบัวหลวงนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มแห้งชาวบ้านที่มีอาชีพเสริมในการขุดรากบัวนั้นเขาก็จะมาขุดรากบัวกันและตอนนี้ก็ถึงคิวของโนกับมินนี่แล้วที่จะต้องขุดรากบัวของตัวเองค่ะ
3: รากบัวนี่มันขุดยากกว่ามันกว่าเผือกอีกนะแม่เนาะลักษณะรากบัวเนี่ยเขาจะนอนอยู่เป็นเส้นเป็นแถวแบบนี้เลยขนานไปกับพื้นเลยนะคะเวลาเราขุดขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยว่ามันนอนเป็นสายไปแบบนี้เนาะซึ่งเวลาแม่เขาสังเกตก่อนที่จะขุดเนี่ยค่ะเขาก็จะดูด้วยว่าใบบัวที่มันแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยมันก็จะเป็นแถวเหมือนกันเหมือนกับรากที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเนาะซึ่งอันนี้ยาวมากเลยขุดตั้งนานนี่ทันคืนละหักนี่คือโดนแม่ตีแน่นอนปึ๊บหูยแม่ตรงนี้โอ้โหยาวเป็นรากไม้เลยนี่หูยสมบูรณ์มากอันนี้นี่มีจะให้ดูว่ามันยาวมากจริงๆเดี๋ยวยืนเทียบกันให้ดูเลยนี่จะถึงขาอยู่แล้วยาวเป็นคันธนูเลย
1: รากบัวที่มินนี่ขุดขึ้นมานั้นยาวมากนะคะส่วนตอนนี้มาดูรากบัวที่หนูขุดกันบ้างค่ะตอนนี้หนูได้รับมอบอุปกรณ์เทพมาจากแม่เอียดนะคะเป็นเสียมที่แม่เอียดใช้ประจำเป็นเสียมหากินเพราะฉะนั้นเสียมนี้มันจะนำพาเราไปสู่รากบัวที่สมบูรณ์คนขุดไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเสียมไปอย่างเดียวเลย ไปไหนแล้ววะเนี่ยเปิดนี้นะแม
2: ่
1: โอ้ต่างกันเสียมแม่คมจริงโอ้ลึกเลย

0: มูกบานหมดแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยแล้วเนี่ยปานแล้วนะแม่
1: เออเออเออ
0: ถูกแล้วนะ
1: เออ
0: ตัดนี่เลยแม่สายนี้นะนี่เออมาแล้วฮะรากบัวฝีมือของโนเองมันยากมากจริงๆนี่การขุดรากบัวเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ง่ายเลยคือกว่าจะได้แต่ละรากนะคะเหนื่อยมากเพราะคือดินมันแน่นเหนียวแล้วก็ถามว่าลึกนี่ความลึกที่รากมันอยู่ประมาณนี้เลยนะคะแน่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเรากินรากบัวเชื่อมอร่อยอร่อยง่ายๆเนี่ยรู้เลยว่าอยากให้เห็นเลยว่าคนขุดรากบัวกว่าจะได้นี่คือแบบสุดยอดมากสุดยอดเลยแม่เอียดแม่วีทุกคนเลยการขุดรากบัวในพื้นที่ที่น้ำแห้งนั้นต้องใช้แรงเยอะค่ะเพราะดินนั้นค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แข็งมากค่ะการมาขุดรากบัวช่วงที่น้ำแห้งแบบนี้นะคะมีชาวบ้านที่ถนัดก็จะขุดบนดินซึ่งก็จะใช้แรงค่อนข้างเยอะกว่าดินค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งค่ะส่วนอีกหนึ่งวิธีการในการขุดรากบัวก็คือการลงไปขุดในน้ำค่ะถ้าน้ำนั้นไม่ลึกจนเกินไปประมาณระดับหัวเข่านะคะหรือว่าประมาณเอวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีชาวบ้านที่ลงไปขุดรากบัวเหมือนกันการขุดรากบัวในน้ำนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแต่ก็ต้องดำผุดดำว่ายก้มๆเงยๆอยู่กับน้ำที่สำคัญก็จะเสี่ยงกับปลิงด้วยค่ะแต่ว่ารากบัวที่ได้นั้นจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวกว่ารากบัวที่อยู่บนบกค่ะรากบัวที่ขุดขึ้นมาได้นะคะเขาจะนำมาล้างถูกันที่ริมบึงเพื่อนำดินออกบางส่วนก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่นำไปแปรรูปค่ะ

0: ถุดิบตามอำเภอใจของเราวันนี้นะคะก็คือรากบัวหลวงโดยจะเริ่มจากการทำแกงคั่วส้มฝีมือแม่สำอางค่ะ
1: ตัวรากบัวที่เราเก็บมาเนี่ยพอทิ้งไว้แป๊บนึงมันดำใช
2: ่
1: ไหมเนาะมันดำแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะใช้ในส่วนของตัวแม่บอกว่าเขาเรียกหน้าบัวใช
2: ่
1: ไหมหน
2: ้
1: าบัวคือตรงที่เป็นยอดๆเน
2: า
1: ะ
2: หน้าย
1: อดแล้วก็ที่เราจะทำจะเป็นแกงคั่วส้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูพริกแกงกันก่อนมีใบมะกรูดมีลูกมะกรูดตะไคร้พริกแห้งนะคะหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็ข่ามีกะปิเกลือแล้วก็เนื้อของในแกงนี่จะใช้เป็นปลาแห้ง
2: เดี๋ยวปลาแห้ง
1: ปลาย่าง
2: โขกหน่อย
1: เดี๋ยวหนูโขกพริกแกงให้
3: เดี๋ยวหนูปอกรากบัวโอเค
1: ต้องยังไงแม
2: ่มันปอกได้ใช้ได้หมดปอกเลย
1: ปอกแบบปอกเหมือนปอกเปลือกมะม่วง
2: นั่นแหละ
1: น
2: ั่นแหละนั่นแหละแกงหม้อใหญ่จะใส่หมด
1: แกงหม้อใหญ่เลยใช่ไหมเลี้ยงทีมงานเลยนะเลี้ยงทำไมไม่ลงครก
2: เลยไม่ลงครก
1: นั่นสิ
2: เอาบนเลย
3: นี่เราต้องแบบยังไงมันอ่ะ
2: น่าใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้ปอกไปเลย
3: จ้ะ
2: เดี๋ยวเวลานั้นเราฝานฝานฝาน
3: หนูว่าลงมันเหมือนหัวไชเท้าเนาะ แต่มันปอกง่ายกว่าหัวไชเท้าเพราะว่าเปลือกมันบาง
2: เปลือกบาง
0: ตอนนี้แม่สำอางเริ่มที่จะแกะเนื้อปลาย่างเอาไว้นะคะส่วนนึงเราจะโขลกลงไปในพริกแกงด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเราจะแบ่งเอาไว้ใส่เป็นชิ้นๆในแกงค่ะ
1: เอาใส่กะปิจ้า
2: โขกไปเลย
1: ใส่ปลามาแล้วนะพริกแกงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้
2: สำคัญไอ้นี่ยังไม่เสร็จก็เล
1: ย
3: ม
1: ัน
3: จะหนู
1: ว
3: นหนูเล่นมืออยู่แต่แม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกงกันนะคะเดี๋ยววันนี้ตั้งกระทะใส่หัวกะทิใช่ไหมจ้าแม่
2: จ้าจ้า
3: ใส่หัวกะทิลงไปนะคะแค่ไหน
2: เอาพอกับพอ
0: จากที่ใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปเราจะคนให้เข้ากันค่ะในส่วนของรากบัวก็จะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆค่ะ
1: ตัวรากบัวแม่ก็จะหั่นเป็นบางๆเน
2: า
1: ะหนูกินสดได้ไหม
2: ได้
1: ทำส้มตำอะไรแบบนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็จะตำให้กินนะมันไม่ได้กินเลยวันนี้
1: ทำไมบอกไปขุดบัวกันมาทั้งวันกว่าจะกลับมารสชาติมันจะมีหวานหวานมันมันแป้งแป้งอารมณ์เหมือนเรากินแห้วดิบแบบนั้นเลย
3: มี
1: กลิ่นของมันด้วยแต่กรอบมาก
3: น้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็
2: ใส่
3: รากบัวลงไปเลย
0: ขั้นตอนต่อมานั้นเราจะเติมหางกะทิลงไปในแกงเพื่อไม่ให้น้ำแกงนั้นแห้งเกินไปนะคะสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มก็คือใบมะกรูดฉีกและลูกมะกรูดที่เราใช้ผิวใส่ลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเหลือส่วนของลูกเราจะใส่ลงไปในแกงด้วยค่ะในส่วนของน้ำแกงนั้นสังเกตว่าถ้าเกิดว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเราสามารถเติมหางกะทิได้หรือถ้ารู้สึกข้นเกินไปก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้เช่นกันค่ะ
2: เดี๋ยวน้ำปลาใส
1: ่ตอนนี้แกงเดือดมาก
2: ให้เดือดอย่างนี้นะมันจะได
1: ้ให้เดือด
2: มันจะได้ยุ่ย
1: นะให้เดือด
3: เดือดตลอดเวลา
1: ใจร้อนเหลือเกินใส่อะไรต่อจ๊ะ
2: ใส่ไปเลย
1: มะกรูด
2: มะกรูดเนี่ย
1: มะกรูดที่เราเอาผิวของเขาเนี่ยตำในพริกแกงตัวลูกกับน้ำก็คือจะใส่ไปในนี้เลยแต่ไม่ต้องบีบเน
2: า
1: ะให้เขาปรุงไปทั้งชิ้นเลย
2: ใบก็
1: ใส่ใบด้วยมินี่โบยเลย
0: จากที่แกงเดือดได้สักพักนะคะตอนนี้เริ่มปรุงรสแล้วค่ะรสชาติของแกงคั่วส้มนั้นนะคะจะมี3รสก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเครื่องปรุงที่จะให้รสชาติเพิ่มเติมก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกค่ะ
1: จะให้ชิมอิ่มเลยนะ
3: จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแม่จ๋า
2: โหเผ็ดเน
1: า
2: ะเอาบนเลย
1: มันไม่ลงครก
2: เลยไม่ลงครก
1: นั่นสิพริกแกงคุณอะ
2: ไม่มันเยอะ
1: หยิบพริกเองนะ
2: เผ็ดไปแต่พวกเธอกินไม่เผ็ดละกัน
0: น้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกนั้นใส่ลงไปหมดแล้วนะคะตอนนี้จะปล่อยให้รากบัวนั้นยุบตัวเล็กน้อยรากบัวนั้นจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเขาจะไม่เปลี่ยนสีค่ะวิธีการทดสอบก็คือจะต้องตักขึ้นมาชิมค่ะ
3: มันยังกรอบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบหืมกรอบเหมือนตอนที่มันดิบ
2: มันใกล้จะสุกแล้ว
1: เนี่ยแต่ว่าอีกสักพักนึงก็ได้แล้วเน
3: า
1: ะ
3: จะอร่อยมากเลยพอมันแบบซึมน้ำแกง

0: ีกหนึ่งขนมหวานนะคะจากรากบัววันนี้เราจะทำเป็นขนมชื่อว่าขุยหนูบัวขุยหนูเนาะไม่ใช่ขี้หนูเนาะแม่บุญยางจะเป็นคนทำให้ทานนะคะสวัสดีค่ะถึงกันทิ้งกันเลยทีเดียว
1: ไม่ขูดเลย
0: ทีนี้มีที่ขูดมาก็คือด้วยความที่ชื่อเขาคือขุยหนู
1: ก็ต้องไปขุย
0: ต้องขูดขุยขุยหน่อย
1: อันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวขูดมีเกลือแล้วก็แน่นอนว่ารากบัว
0: ค่ะถ้าแกงเราใช้หน้าบัวแต่ว่าถ้าขนมขุยหนูต้องเอาแบบนี้กรอบแข็งๆหน่อยเป็นตัวเดียวกับที่เราเชื่อมถูกไหมคะมันต้องขุยขนาดไหนแม่มันต้องแบบขูดขนาดไหนนี่เป็นเหมือนที่ใส่ส้มตำนี่แหละค่ะแต่ว่าตัดแบบเป็นเส้นเล็กๆเลยและอย่างนี้พอขูดมาได้เนื้อเสร็จเราต้องทำอะไร
2: บีบน้ำออก
0: ไล่น้ำออกมาหนูขูดให้แม่ค้าส้มตำเก่าที่เราขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนั้นเราจะบีบเอาน้ำออกค่ะก่อนที่จะนำเนื้อของรากบัวที่เราบีบไล่น้ำออกไปจนหมดแล้วเนี่ยมาขยำกับแป้งข้าวเจ้าค่ะ
1: เราบีบน้ำออกแต่ว่ารากบัวน้ำมันเยอะเนาะแม่เนาะก็ยังเปียกอยู่ดี
2: ใส่2ช้อน
0: แค่2ช้อนเนาะคือมันยังดูเนื้อมันเยอะไปเนาะรากบัวที่คลุกเคล้ากับแป้งข้าวเจ้านั้นให้สังเกตดูนะคะว่าต้องไม่แฉะเกินไปหรือว่าแป้งนั้นจะไม่เยอะเกินไปจนร่วนค่ะซึ่งเราจะคลุกเคล้าแป้งกับรากบัวให้เข้ากันจนมีลักษณะร่วนเป็นขุยๆนะคะขั้นตอนนี้เราจะยังไม่ปรุงรสอะไรในขนมค่ะแต่ว่าเราจะนำไปนึ่งให้แป้งนั้นสุกซะก่อนค่ะ

0: ขนมขุยหนูของเรานะคะคือนึ่งสุกแล้วเนาะแล้วก็ฟูขึ้นเลยแล้วหอมมาก
1: เราจะใช้น้ำตาลทรายลงไปคลุกหลังจากที่เรานึ่งสุกแล้วระดับหนึ่งก่อนนะคะถ้าไม่ต้องหวานมากอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแม่เนาะ
2: พอแล้ว
0: ระหว่างรอนึ่งเมื่อกี้แม่ทำมะพร้าวทึนๆคลุกกับเกลืออันนี้ขนมขุยหนูบัวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเคาน้ำตาลกับมะพร้าวให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งอีกรอบนึงน้ำตาลจะได้ละลายเนาะเข้าเนื้อ
1: แล้วก็กินได้

0: แกงคั่วส้มรากบัว
1: ค่ะ
0: แล้วจะมีตำไหลบัว
1: เราแกงแบบยังไม่ถึงอะนุ่มมากเนาะมันไม่ได้กรอบเหมือนตอนที่เรากินสดๆนะคะแต่ว่าเคี้ยวไปอ่ะยังมีความกรอบเหมือนอารมณ์ที่เวลาเรากินไหลบัวในแกงส้มอ่ะแบบนั้นเลยแต่อันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันกรอบแบบนุ่มนิดๆแต่แสดงว่าถ้าเราแกงนานกว่านี้เขาก็จะนิ่มกว่านี้ถูกไหมคะแม่แล้วเหมือนที่มินนี่บอกมันจะฉ่ำน้ำเนาะตอนที่เราชิมกันอ่ะพอมันดูดน้ำแกงคือแบบอร่อยเลยแล้วก็สามรสเหมือนที่แม่ทำอางบอกเปรี้ยวหวานเค็มมีเผ็ดด้วย
2: อร่อย
0: คือหนูว่าไหลบัวมันจะกรอบไปเลยแล้วบางทีเราเอาไปแกงอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยซึมเข้าเนื้อ
1: ใช่ใช่
0: แต่พอเป็นรากบัวอย่างเงี้ยค่ะคือมันซึมซับน้ำแกงเข้าไปอร่อยมาก
1: แล้วก็ที่คือแบบคนมากเขาแบบโอ้โหคุณแม่ทำอ่างเติมกะทิตลอดมาที่ของหวานจากรากบัวกันบ้างนะคะนอกจากขนมขุยหนูบัวแล้วเนี่ย มีแบบที่แปรรูปด้วยซึ่งบ้านเราทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเนาะก็คือรากบัวเชื่อมอันนี้เขาเรียกเชื่อมน้ำ แล้วก็เชื่อมแห้งเชื่อมแห้งก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วก็จะใช้รากบัวเยอะกว่าถูกไหมคะน่ากินหมดเลยอย่างเชื่อมน้ำนี่ก็กินเล่นก็ได้กินกับพวกน้ำแข็งใสก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเรากินนี่ก่อนขุยหนูบัว
0: คือหนูเคยกินขนมขี้หนูเนาะ
1: อ
0: ันนั้นมันจะเป็นแป้งล้วนๆมันก็จะนุ่มๆฟูๆ
2: นุ่มแป้งอย่างเดียว
0: ใช่แต่อันเนี้ยมันจะมีความนุ่มของแป้งเคลือบเอาไว้แล้วพอเราเคี้ยวไปอะค่ะเราจะได้ความกรอบของรากบัวด้วยอร่อยเลยแล้วพอมาตัดกับมะพร้าวเค็มๆนะคือแบบดีมาก
1: แต่ถามว่าถ้าไม่บอกเราไม่รู้นะคะว่ามันมีส่วนผสมของรากบัว
2: ดีๆอร่อยค่ะแม่แกงก็อร่อยของหวานก็อร่อย
1: พอแล้ว
2: อร่อย
1: เราชิมตัวรากบัวที่เชื่อมน้ำนะคะอันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่ก็คือมันมีความกรอบหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมๆของรากบัวโดยเฉพาะเนอะเหมือนเวลาเรากินน้ำรากบัวเนี่ยกลิ่นเขาจะชัดเลย
0: ค่ะ
1: อร่อยคือมันไม่ได้หวานจนแบบหวานแสบคออ่ะมันหวานลงตัวเพราะว่าแม่บอกถ้าทำไม่หวานมันก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมคะแต่อันนี้นี่คือเชื่อมจนแห้งเลย
0: ใช่เป็นรากบัวแบบเชื่อมแห้งแห้งเลยนะคะแล้วก็กรอบหวานแล้วความที่มันเคลือบน้ำตาลเอาไว้คือหวานกว่าเชื่อมน้ำอ่ะ
1: คือเหมือนกับว่ามันจะมีความหนึบกว่านะแม่เนาะมันกรอบหนึบแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเจอน้ำตาลที่มันเหมือนเราฉาบไว้อ่ะมันก็จะกรอบกรอบแข็งๆหวานๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะชิมรากบัวเชื่อมทั้งเชื่อมน้ำเชื่อมแห้งหรือว่าใครอยากจะซื้อรากบัวสดๆนะคะก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้หน้าจอได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีทำขายด้วยบ้านเราทำกันเองเนาะขุดเองเชื่อมเองแล้วก็ขายกันเองด้วยนะคะรับประกันว่าสดใหม่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็ติดต่อได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ต้องขอบคุณแม่บุญยางนะคะแล้วก็ขอบคุณ
1: แม่สำอาง
0: แม่สำอางด้วยที่มาสอนไปทำอาหาร
1: ใช่แล้วขอบคุณค่ะวันนี้ตามเพื่อจะเราหมดเวลาลงแล้วนะคะโนมินี่แล้วก็แม่มึงยังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะแม่
0: ขอบคุณค่ะ
1: อร่อยทุกอย่าง
0: จริงๆ
1: โอ้โหเนาะโขกไปโขกมานี่จะล้นโคกอันไหนของหนูเนี
3: ่
1: ย
3: ไม่แหลกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปแหลกในท้อง
1: ไปเคี้ยวเน
3: า
1: ะ
3: ใช่
1: ชี้แกงไม่แหลกไม่เป็นไรไปเคี้ยวต่ออมรินทร์ทีวี

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไหร่ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: สิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งกับผมที่ผมก็ยังถือปฏิบัติอยู่ก็คือครูอย่าให้มันไปกับครูนะความรู้นี้ครูต้องถ่ายทอดนะให้ลูกหลานได้สืบทอดต่ออย่าให้มันหายไปจากเมืองไทยของไทยดีอยู่แล้วเพราะนั้นต้องรักษาสืบทอดรักษาสืบทอด
1: จิรพันธ์ชัยขันหลายคนมักเรียกเขาว่าปลัดจากอาชีพก่อนเกษียณแต่สำหรับผู้คนในตำบลหนองห้างอำเภอกูชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์มักคุ้นเคยกับชื่อเดิมว่ามณีรัตน์และเขาคือครูสอนจักสานไม้ไผ่ลายขิดรุ่นที่2ที่ได้ไปถ่ายทอดวิชาให้แก่สมาชิกศิลปาชีพที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา
0: ตอนนั้นก็พอดีพอได้รับหนังสือไปที่มหาลัยบอกว่าให้คุณมณีรัตน์ไปรายงานตัวที่สำนักพระราชวังพระตำหนักจิตรลดาและโหฐานพอรายงานตัวเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวลงไปดูลูกศิษย์พ่อเธอที่พ่อเธอสอนไว้ลงไปท่านผู้หญิงก็แนะนำว่านี่เป็นครูมาใหม่นะมาแทนครูคำสิงครูแปลงครูศรีทัศน์ว่างั้น
1: ปี2522จากนักศึกษาหนุ่มที่ตั้งใจจะทำงานจักสานเพียงเพื่อหารายได้สำหรับค่าเล่าเรียนจิรพันธ์กลายเป็นครูสอนจักสานไม้ไผ่ลายขิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
0: คือทำกระเป๋าถวายขึ้นไปทุกๆเดือนทุกๆเดือนนี่พระองค์ท่านก็ทรงแนะนำทรงติเส้นยังละเอียดกว่านี้ได้นะก็พยายามจนกระทั่งคือไปเห็นแผนกยาลิเผาเขารีดเราก็เอาไม้ไผ่มารีดแบบเขารีดเส้นให้มันเล็กๆแล้วเส้นสม่ำเสมอกันจนกระทั่งได้เหมือนกันแล้วเอามาสานพระองค์ท่านก็เยี่ยมมากครูพระองค์ท่านชมตลอดแล้วก็มีกำลังใจพระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
1: แม้ได้ถวายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่ลายขิดให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นแต่เขาก็ไม่เคยลืมครูที่สอนตนมา
0: ลุงแปลงลุงศรีทัศน์นี่สองพี่น้องนี่จะเป็นคนที่มีฝีมือดีมากเลยในบ้านหนองห้างนี้พ่อก็จะไปเรียนก่อนผมก็ตามพ่อไป
1: แปลงโสภาขยังครูต้นตำรับงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในครูรุ่นแรกที่ไปถ่ายทอดวิชาณโรงฝึกศิลปาชีพภูพานราชนิเวศและต่อมายังโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาแม้จะอายุ90ปีแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาในละแวกใกล้เคียงก็ยังมาขอคำแนะนำติชมจากครูอยู่เสมอ
2: คือคุณหมออยู่ขอดแก่นครับมาสั่งแล้วผมเอ็ดว่าเฮ้ยเอ็ดสวยๆเพิ่นจะถวายสมเด็จเพิ่นว่าบั้นเพิ่นเสด็จมาผู้พานเพิ่นก็เลยเอาไปถวายไปถวายเพิ่นก็ตามแล้วบัดนี้พระราชินีถามเพิ่นก็เลยตามบาทนี่ล่าเลขาลงมาตามกับทหาร3คนครับมาเอาผมไปถึงแล้วก็แม่นสิพระราชินีสั่งเฮิ่นไปสอนจักสาน
1: นับแต่นั้นจักสานไม้ไผ่ลายขิดศิลปหัตถกรรมที่จำลองลวดลายของผ้าขิดด้วยเส้นตอกไม้ไผ่เล็กละเอียดได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นที่1สู่รุ่นต่อๆมาและสืบเนื่องจนทุกวันนี้

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งสร้างขึ้นบนที่ดินในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เดิมที่นี่เป็นที่ตั้งของราชตรีนามัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสนามม้านางเลิ้งนะคะแต่ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ที่จะเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ท่านจึงพระราชทานที่ดินผืนนี้ครอบคลุมอาณาบริเวณ279ไร่ให้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเรื่องป่าและน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆและพระราชทานให้เป็นสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณะของปวงชนชาวไทยภายใต้แนวคิดสวนแห่งความสุขและความยั่งยืนค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นสนามม้านางเลิ้งในอดีตเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ความสูง7เมตร70เซนติเมตรหรือขนาด4เท่าครึ่งของพระองค์จริงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือผังแปดเหลี่ยมตามอย่างคติของพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสื่อความหมายว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระบรมเดชานุภาพมีผู้แทนของปวงชนในแผ่นดินทั่วทั้ง8ทิศต่างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีมีอักษรพระปรมาภิไธยพ.ป.ร.ที่ด้านหน้าของแท่นพร้อมประดับแผ่นคำจารึกหล่อด้วยโลหะสำริดทั้ง8ทิศที่แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์จารึกพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณโดยรอบของอุทยานเฉลิมพระเกียรติร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า 4,500 ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
1: ในโอกาสดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงผึ้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นคำมอกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาทรงปลูกต้นโมกหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์หรือคูนสายรุ้งเป็นปฐมฤกษ์กับทั้งทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมด้วยวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติหลังจากนั้นทุกวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและคณะรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระมหากรุณากำหนดชื่อเป็นวันนวมินทรมหาราชตั้งแต่ปี2566กับวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาและวางผ่านพุ่มณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปีอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริแล้วผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและสวนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไป
0: เมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำพันไม้มงคลประจำจังหวัดจากทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะให้มาปลูกในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยมาร่วมปลูกต้นไม้ด้วยความร่วมมือร่วมใจแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังประกอบไปด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรรวมทั้งสถานศึกษาในพระปรมาภิไธยที่มาปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกันอีกด้วยค่ะนี่เป็นนิมิตหมายอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนองพระราชปณิธานที่จะทำให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะนับจากนี้ต่อไปประชาชนทุกภาคส่วนก็ยังสามารถเข้ามาร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงามร่มรื่นและยั่งยืนตลอดไปค่ะ
1: วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการ

อันในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนจิตรดาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทานร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงในการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นพันไม้มงคลประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยและพันไม้หายากเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสร้างสรรประโยชน์เพื่อส่วนรวมในพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวางและเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำอย่างยั่งยืนสวนดุสิตหรือเขาดินวนาที่ต่อมาภายหลังเรียกว่าสวนสัตว์ดุสิตเป็นสถานที่สำคัญในอดีตแห่งหนึ่งของไทยที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชและสืบทอดต่อมาถึงรัชกาลปัจจุบันในการพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเขาดินวนาขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2438หลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเปรมประชากรหรือถนนพระราม5ด้วยการขุดสระน้ำใหญ่ประกอบคูคลองระบายน้ำและถนนแล้วนำดินขึ้นมาเป็นเนินเขาเรียกว่าเขาดินและปลูกพันไม้นานาชนิดโดยรอบเป็นสวนพฤกษชาติโดยในขั้นต้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประพาสทรงพระเกษมสำราญส่วนพระองค์และข้าราชบริพารฝ่ายในก่อนดังนั้นสวนดุสิตหรือเขาดินวนาจึงเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวางขึ้นและเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475แล้วคณะรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิตเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8โดยให้เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิตหรือเขาดินวนาสนามเสือป่าและสวนอัมพรมาจัดเป็นสวนสาธารณะได้จึงมีการย้ายกวางดาวและสัตว์ชนิดต่างๆมาจากสวนอัมพรและย้ายสัตว์บางชนิดเช่นจระเข้ลิงจากสวนสรานรมมาไว้ที่เขาดินวนาอีกทั้งขอให้ทางสำนักพระราชวังส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2481และให้เรียกชื่อว่าสวนสัตว์ดุสิตซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทย
หลังจากดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า80ปีสวนสัตว์ดุสิตเริ่มมีสภาพเก่าทรุดโทรมและที่อยู่ของสัตว์ชนิด

0: ต่างเริ่มแออัดขณะที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นจึงไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งไม่สามารถปรับปรุงขยายพื้นที่ได้ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีแนวคิดที่จะย้ายสวนสัตว์ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมหากแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้วันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยบริเวณคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ทดแทนสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาจึงมีการดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ขึ้นโดยมีเป้าหมายเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับโลกไร้กรงขังป้องกันอันตรายระหว่างคนกับสัตว์ด้วยเทคนิคการก่อสร้างเช่นสร้างเกาะกลางน้ำหน้าผาสูงเป็นต้นรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่าการอนุรักษ์การวิจัยและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติที่สำคัญของประเทศและนานาชาติในระดับสากลคาดว่าจะเปิดให้บริการส่วนแรกได้ในพุทธศักราช2569และเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในพุทธศักราช2571
1: ในส่วนที่1เนี่ยในช่วงที่เราเรียกว่าเฟส1เนี่ยเราจะเปิด3โซนด้วยกัน
0: ค่ะ
1: โซนแรกเรียกว่าโซนสาธารณะเป็นพับลิกโซนจุดเด่นของพื้นที่บริเวณนี้ประมาณ30ไร่จะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะจัดแสดงเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์จักรีตามลำดับที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และที่สำคัญคือพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงพระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้ก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกกล่าวประชาชนโดยเฉพาะสวนสาธารณะข้างหน้าเนี่ยก็จะมอบให้เป็นสมบัติของชุมชนแล้วก็ของเมืองนี้ที่จะใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็ส่วนเฟสที่1ที่เหลือก็จะเป็นโซนจัดแสดงสัตว์นะครับก็ประกอบไปด้วยโซนของสัตว์เอเชียกับแอฟริกาที่จะเสร็จสิ้นในเฟสที่1แล้วก็ด้านหลังจะเป็นอาคารสำนักงานกับอาคารที่ใช้สำหรับสนับสนุนกิจการสวนสัตว์เช่นโรงพยาบาลสัตว์คลังอาหารสัตว
0: ์
1: แล้วก็ศูนย์โภชนาการสัตว์ก็จะเสร็จในเฟสที่1ก่อนครับทั้งหมดของโครงการมีแบ่งออกเป็น2ระยะนะเฟสที่1กับเฟสที่2เฟสที่1อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าอาคารหลักส่วนใหญ่จะเสร็จในเฟสที่1นะครับส่วนแสดงสัตว์จะเสร็จในเฟสที่2เฟสที่1เนี่ย2โซนก็คือเอเชียส่วนโดยมากของเอเชียกับแอฟริกาทั้งโซนนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟสที่2ก็จะเป็นโซนของอเมริกาใต้นะครับกับทวีปออสเตรเลียที่เหลือก็จะสร้างในเฟสที่2แบ่งออกเป็น2ช่วง2ช่วงงานครับ
0: ทั้งหมดกี่ไร่คะในสวนสัตว์แห่งใหม่แห่งนี้คะ
1: ในพื้นที่ที่ได้รับพระราชกรุณาที่พระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้เนี่ยนะครับก็ประมาณ300ไร่ครับ300ไร่โดยพื้นที่บริเวณนี้ก็ถูกสร้างเป็นแนวยาวนะครับเราก็จัดสรรที่ให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ที่ได้มาครับสิ่งแรกที่เราก็ต้องดูก็คือการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที
0: ่
1: เรียกว่าภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไรเราพบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สมัยก่อนเรียกทุ่งน้ำรังสิตนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ท่านเห็นว่าทุ่งรังสิตเนี่ยเป็นพื้นที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือนะครับเป็นทุ่งน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุมนะสัตว์ป่าที่อยู่ที่นี่มีตั้งแต่ช้างเสือจระเข้เก้งกวางอยู่เต็มทุ่งนี้ไปหมดเลยฮะ
0: ค่ะ
1: เรื่องความเจริญเข้ามาในแต่ละช่วงเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ท่านตัดคลอง1คลอง2ถึงคลอง16ก็เป็นถนนนี่แหละเพื่อให้สัญจรได้สะดวกนะพอเราทำความเจริญเข้ามาตรงนี้เองเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรนะก็ปลูกตั้งแต่ที่เรารู้จักกันนี้แตงโมนะผ่านรังสิตผ่านรังสิตแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นไหมฮะหลักฐานมันบ่งบอกว่าที่เนี่ยเป็นใช้ชีวิตอยู่กับทุ่งน้ำเพราะนั้นแนวคิดเราก็บอกนั้นฟื้นทุ่งน้ำรังสิตกลับมาโดยให้สวนสัตว์แห่งนี้เป็นตัวแทนนั้นคอนเซปต์ก็คือสวนสัตว์แห่งนี้เล่าเรื่องโดยทุ่งน้ำทุ่งน้ำที่เกิดขึ้นแต่ละทวีปเป็นอย่างไรสัตว์มีความเป็นอยู่สอดคล้องกันอย่างไรอ
0: ัน
1: นี้คือเฟ ฟื้นทุ่งน้ำรังสิตขึ้นมา
2: ถ้าเกิดว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยประชาชนนอกจากจะเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้แล้วเห็นว่าจะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของปทุมธานีด้วยเลยใช่ไหมคะ
1: ในส่วนของสวนสัตว์เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการเกิดขึ้นของสวนสัตว์ที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าสวนสัตว์จะไปเกิดที่ไหนจุดเด่นของสวนสัตว์จะดึงผู้คนเข้ามาหาด้วยความเป็นสวนสัตว์ที่คนให้ความชื่นชอบนะครับแล้วก็รู้จักว่ามาที่นี่แล้วมีความสุขมาที่นี่แล้วมีประสบการณ์การเรียนรู้มาที่นี่ได้เห็นชีวิตดังนั้นเมื่อสวนสัตว์มาอยู่พื้นที่ตรงนี้ปทุมธานีจะมีพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนจากทั้งประเทศที่จะเข้ามาที่นี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่เรามีอยู่แล้วในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดนะครับเราต้องการให้พื้นที่นี้เรียกว่าย่านแห่งการเรียนรู้ธัญบุรีเรามีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 2-3 แห่งที่นี
2: ่
1: เรามีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่พิพิธภัณฑ์พระราม9พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์ข้าวไดโนเสาร์ท้องฟ้าจำลองอยู่บริเวณนี้หมดเลยดังนั้นถ้าสวนสัตว์มาเติมอยู่ตรงนี้อีก1แห่งทั้งหมดนี้จะถูกให้คนทั้งประเทศวิ่งมาที่ธัญบุรีแล้วใช้ชีวิตเรียนรู้เมืองนี้ทั้งเมืองก็จะครบถ้วนครับ
2: เป็นแหล่งเรียนรู้สันทนาการแล้วก็น่าจะเป็นจุดดึงดูดไม่เพียงแต่คนไทยนะคะนักท่องเที่ยวเองก็น่าจะเป็นจุดหมายใหม่ที่เขาจะมาที่นี
1: ่ครับ เราคาดหวังว่าสวนสัตว์เนี่ยมีคนเคยพูดไว้ว่าสวนสัตว์แสดงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆดังนั้นนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไปในต่างประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าเขาจะเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างง่ายนะครับว่าวัฒนธรรมของคนที่นั่นเป็นอย่างไรเขาไปดูสวนสัตว
2: ์
1: คนที่นั่นรักสัตว์ไหมคนที่นั่นดูแลสัตว์ดีไหมคนที่นั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมไหมคนที่นั่นรักสะอาดไหมไปดูในสวนสัตว์ได้เห็นเลยว่าสวนสัตว์จะบอกทุกอย่างเลยเพราะว่าสวนสัตว์เป็นแหล่งรวมผู้คนคนในประเทศนั้นจะมาดูถ้าสวนสัตว์แห่งนั้นดูแลสัตว์ดีขนาดสัตว์ยังดูแลดีสวัสดิภาพไม่ต้องห่วงดีแน่นอน2มีการส่งเสริมความรู้ไหมถ้าในสวนสัตว์แห่งนั้นส่งเสริมความรู้แม้กระทั่งในสวนสัตว์แสดงว่าเมืองนั้นเนี่ยส่งเสริมความรู้ให้ผู้คนดูแลสิ่งแวดล้อมไหมถ้าในสวนสัตว์ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองนั้นดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นสวนสัตว์จะเป็นตัวบ่งบอกวัฒนธรรมของเมืองนั้น
2: ๆสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขนาดไหนคะเพราะว่าหลายคนตอนแรกที่มีข่าวเนี่ยก็คือปิดเขาดินอาจจะรู้สึกไม่ดีกับความผูกพันกับเขาดินวนาที่มีมาแต่เดิมใช่ไหมคะแต่พอตอนหลังเนี่ยเราเริ่มได้รับรู้เรื่องราวของสวนสัตว์แห่งใหม่พื้นที่ใหญ่ขึ้นจะทันสมัยมากขึ้นจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้คนค่อยๆเห็นพระปรีชาญาณว่าเอาล่ะเขาดินเนี่ยย้ายมาตรงนี้เถอะอะไรต่างๆนานาอยากให้ท่านเล่าเรื่องของพระราชวิสัยทัศน์หรืออะไรต่างๆที่ทำให้เป็นที่มาของการพระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธยผืนนี้นะคะ
1: ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงพระราชกรุณาที่ดินแปลงนี้ให้หนึ่งในนั้นเนี่ยท่านเห็นท่านทรงมีพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ว่าการที่จะมีสวนสัตว์ที่ดีจะเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยสวนสัตว์เนี่ยไปเรียนรู้มาจากสวนสัตว์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยมาพัฒนาที่นี่เพราะฉะนั้นท่านเองก็คงจะมีพระวิสัยทัศน์ว่าหากเกิดเรื่องอย่างนี้ในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทยทั้งในปัจจุบันและที่สำคัญคือในอนาคตเพราะสวนสัตว์เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชีวิตจะโตขึ้นและจะอยู่ไปเป็นร้อยปีหลายร้อยปีเหมือนที่สวนสัตว์ในต่างประเทศมีอยู่
2: สุดท้ายค่ะอยากจะเชิญชวนประชาชนที่รอติดตามข่าวยังไงคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีมินิซูก็ได้รับความสนใจเยอะมากคนก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ว่าต่อไปเนี่ยบริเวณนี้จะมีสวนสัตว์แห่งใหม่ใหญ่โตทันสมัยนะพอไม่มีมินิซูแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะเฝ้าติดตามข่าวอยากให้ท่านพูดกับประชาชนนิดนึงค่ะ
1: ในส่วนของสวนสัตว์ที่เราเรียกมินิซูต้องขอบคุณนะครับในช่วงที่ดินยังว่างเปล่าอยู่ยังไม่ได้งบประมาณองค์การสวนสัตว์ก็เอาพื้นที่เล็กๆประมาณสัก10ไร่มาทำเป็นมินิซูเพื่อให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ประสบ

0: นี้ไปก็เราพยายามจะสื่อสารเล่าเรื่องให้ฟังทุกตลอดช่วงระยะเวลาที่เหลือประมาณ 2-3 ปีหรือ4ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีทุกช่วงเวลาที่เราจะเล่าความก้าวหน้าให้ฟังช่วงที่สวนเฉลิมพระเกียรติเสร็จคิดว่าในประมาณอีกสัก 7-8 เดือนเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการเชิญชวนประชาชนมาร่วมปลูกต้นไม
1: ้
0: บริเวณสวนแห่งนี้นะครับพอเริ่มมีส่วนแสดงเราจะเริ่มเล่าเรื่องสัตว์แต่ละชนิดที่จะมาอยู่ว่าเขาจะมาจากไหนมาอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรจะมีข่าวสารพวกนี้บอกประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ให้เหงานะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็จะเชิญชวนไปที่สวนสัตว์ของเราทุกแผง
1: ไปเที่ยวที่อื่นก่อน
0: ไปดูไปดูชีวิตเหล่านั้นแล้วบอกเราได้ว่าเราอยากให้เขาอยู่ดีวันนี้อย่างไรเราอยากให้เห็นอะไรที่นี่เราจะได้มาปรับปรุงมาเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู
1: ่
0: แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสวนสัตว์แห่งนี้เราตั้งใจจะทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งคนและสัตว์ให้มีความเท่าเทียมกันในแต่ละมิติที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในพื้นที่ประมาณ300ไร่แห่งนี
1: ้
0: ให้ทั้งสองฝั่งมีความสุขพร้อมๆกัน
1: ค่ะไม่ใช่เอามาขังไม่ใช่เอามาอยู่ในที่อันจำกัดแล้วพวกเราไปดูในภาพจำของสวนสัตว์สมัยก่อนอีกต่อไปค่ะ
0: นั่นคือสวนสัตว์สมัยใหม่ครับ สวนสัตว์ในยุคศตวรรษหน้าในยุคอยู่ที่ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นสวนสัตว์ที่ทุกคนรู้สึกดีกับความเป็นสวนสัตว์สัตว์จะอยู่อย่างเป็นอิสระภายใต้พื้นที่ที่ถูกจัดสรรไว้ให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดคนจะต้องใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเขาถ้าสัตว์นอนคนก็มานอนด้วยมาเฝ้าดูข้างหน้าถ้าสัตว์หลบไปอยู่ตรงไหนก็ไปแอบดูไม่ใช่ไปเรียกเขาออกมาให้ดูเราต้องไปแอบดูเขาเราต้องเป็นฝ่ายค้นหาที่สัตว์จะมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกชื่อเต็มของมันนะครับที่บางท่านอาจจะเรียกว่าซูแล้วก็บอกว่ามันคือสวนสัตว์จริงๆแล้วมันคือซูโลจิคอลซึ่งแปลว่าสัตววิทยาเป็นเรื่องราวที่เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์นะครับมันคือพื้นที่ที่นำสัตว์มาให้เราเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกันนะมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว
2: นอกจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้รับพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บนเนื้อที่300ไร่แล้วนับตั้งแต่พุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไปรวมแล้วมากกว่า 4,854 ไร่นอกเหนือไปจากการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าที่ประสบความเดือดร้อนทุกยากและในสถานการณ์วิกฤตต่างๆด้วยทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและทรงพร้อมพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้านด้วยน้ำพระราชหฤทัยเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
3: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีวันพฤหัสบดีที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ขานนามพระองค์ว่าทูลกระหม่อมใหญ่นี่คือเรื่องราวกว่า64พรรษาแห่งพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2367หลังจากที่พระองค์ทรงผนวดรัชกาลที่2เสด็จสวรรคตโดยไม่ได้ตรัสมอบราชสมบัติให้แก่พระองค์ใดฐานะของพระองค์คือพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระอัครมเหสีสมควรอัญเชิญขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แต่พระองค์ทรงรู้เห็นได้อย่างดีว่าพระองค์ยังไม่ทรงพร้อมที่จะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเนื่องด้วยกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ที่พระราชโอรสหัวปีของรัชกาลที่สองทรงประสูติจากเจ้าจอมมันดาทรงมีทั้งพระราชอำนาจและกำลังตลอดจนทรงมีพระวัยวุฒิที่เหมาะสมกว่าพระองค์พระองค์จึงทรงประสงค์ที่จะผนวดต่อดังนั้นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์จึงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่3ปรากฏพระนามคือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2368พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยในการเรียนรู้พระพุทธศาสนาให้รอบรู้อย่างถ่องแท้ซึ่งเป็นรากฐานในการนำพาประเทศชาติสู่ความรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศพุทธศักราช2394พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสด็จสวรรคตด้วยความรอบรู้อย่างถ่องแท้ทำให้ประชาชนได้พร้อมใจกันอัญเชิญพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์จักรีปรากฏพระนามคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากทรงดำรงพระสมณเพศถึง27พรรษาพุทธศักราช2395เป็นช่วงที่ประเทศเพื่อนบ้านกำลังถูกชาติตะวันตกคุกคามอย่างหนักเพราะความล้าสมัยพระองค์ทรงเป็นพระประมุขพระองค์เดียวที่ทรงดำริว่าประเทศในทวีปเอเชียจะดำรงคงอยู่ได้ต้องยอมรับและนำอริยธรรมของประเทศตะวันตกมาปรับปรุงประเทศของตนให้ทันสมัยทำให้ประเทศไทยยังไม่ถูกคุกคามนักพุทธศักราช2396ทรงโปรดเกล้าให้ราษฎรทูลเกล้าถวายฎีกาและทรงพิจารณาคดีความรวมทั้งผลิตเงินกระดาษที่มีเครื่องดุลนูนสำหรับคนตาบอดพุทธศักราช2398ทรงลงพระนามหนังสือสัญญาพระราชไมตรีทางการค้ากับประเทศอังกฤษทรงโปรดให้ใช้สยามเป็นชื่อประเทศพุทธศักราช2402ทรงโปรดให้สร้างพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีพุทธศักราช2404ทรงพัฒนาการคมนาคมทรงโปรดให้สร้างถนนเจริญกรุงด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ทำให้สยามประเทศก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆด้านเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาพุทธศักราช2409ทรงนำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่พระองค์ทรงศึกษามาวัดความทันสมัยของประเทศที่สำคัญพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นยำโดยได้ทำนายล่วงหน้าถึง2ปีโดยทรงใช้หลักการทำนายที่ทรงคิดคำนวณด้วยพระองค์เองทั้งหมดทำให้คนไทยและชาวต่างชาติได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาชาญด้านวิทยาศาสตร์ทรงคิดค้นประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์วิทยาการสมัยใหม่เพื่อนำมาใช้พัฒนาประเทศมากมายจนได้รับการยกย่องว่าป
พระองค์คือพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชยุคสยามอารยะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกด้วยทรงมีพระราชดำริว่าการไม่สวมเสื้อนั้นดูล้าสมัยและชาวต่างประเทศจะมองว่าคนไทยเป็นพวกชาวป่าการที่พระองค์ทรงโปรดให้ข้าราชการสวมเสื้อเข้าเฝ้าแต่แรกครองราชสมบัตินี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมเก่าที่เคยปฏิบัติกันมาให้ทันสมัยเพื่อให้สยามประเทศเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกับนานาอารยประเทศพระมหากรุณาธิคุณพระราชยานทัตในพระองค์ทุกครั้งที่จะทรงเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดจะทรงชี้แจงเหตุผลให้ทราบโดยทั่วกันดังเช่นการถวายฎีกาที่เคยเสด็จออกรับฎีกาเดือนละ4ครั้งแต่ก็มีฎีกาที่ข้างค้างจำนวนมากได้ทรงโปรดให้ญาติพี่น้องหรือพวกพ้องที่มีตำแหน่งเฝ้าถวายฎีกาแทนตัวได้ส่วนการเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศมีเรือต่างชาติเข้ามามากราษฎรอาจไม่รู้ธรรมเนียมใหม่เช่นการยิงสลุดคำนับกันทรงโปรดเกล้าให้ประกาศเตือนว่าแต่นี้ไปถ้ามีเรือรบลำเดียวหรือหลายลำเข้ามาถึงเมืองสมุทรปราการก็ดีหรือทอดนอกสันดอนก็ดีเมื่อได้ยินข่าวเรือรบมาแล้วก็ดีย่อมยิงปืนคำนับเมืองฝ่ายเมืองก็ยิงรับคำนับกันอย่าให้ตื่นเล่าลือถือตามคดีแล้วสะดุ้งตกใจส่วนที่เป็นธรรมเนียมของราชสำนักทรงเปลี่ยนแปลงในลักษณะก้าวหน้าล้ำยุคเช่นกันเช่นข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายในมักจะดำรงชีวิตอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในตลอดไปทรงโปรดให้มีประกาศทรงอนุญาตให้ทูลลาออกเป็นคราวแรกว่าผู้ใดทำราชการนานแล้วหรือไม่สบายจะกราบถวายบังคมลาออกได้ไม่ทรงห้ามที่นับว่าทันสมัยอย่างยิ่งคือการที่ทรงโปรดให้เจ้านายฝ่ายในออกรับพระราชอาคันตุกะชาวต่างชาติที่ไม่เคยมีมาก่อนดังที่เซอร์แฮร์รี่ออตบันทึกไว้เมื่อคราวมาชมสุริยุปราคาที่ว่าก่อว่าขณะที่เมื่อท่านเจ้าเมืองเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินอยู่นั้นพระเจ้าลูกเธอทั้งพระองค์เจ้าหญิงและพระองค์เจ้าชายได้ทรงต้อนรับพวกที่ไปกับเจ้าเมืองในท้องพระโรงเมื่อพวกเรากราบถวายบังคมลาพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงพระราชทานพระหัตถ์ให้สัมผัสทั้งหมดในครั้งนั้นได้พระราชทานการ์ดพระนามตามธรรมเนียมตะวันตกพิมพ์3ภาษาคือภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและละตินนับเป็นการ์ดพระนามตามแบบตะวันตกเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

วัตรปฏิบัติด้านการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเจ้าฟ้ามงกุฎทรงผนวดได้15วันจึงทรงเลือกดำรงในร่มกาสาวพัสจนตลอดรัชกาลที่3ได้เป็นคุณแก่การพระศาสนาเป็นอย่างยิ่งเพราะพระวชิรยาโนหรือทูลกระหม่อมพระได้ทรงเอาพระทัยใส่ศึกษาทั้งฝ่ายวิปัสสนาธุระและฝ่ายคันธธุระจนทรงรอบรู้และแตกฉานด้านวิปัสสนาธุระทรงศึกษาที่สำนักวัดพระมหาธาตุและวัดพรับหรือวัดราชสิทธารามจนสิ้นตำราที่พระอาจารย์สอนด้านคันธธุระทรงศึกษาภาษามคธกับพระวิเชียรปรีชาผู้เจ้ากรมราชบัณฑิตเพียง3ปีก็ทรงเข้าสอบพระปริยัติธรรมได้ชั้นประโยค1ถึงประโยค5แม้ไม่ได้ทรงสอบต่อแต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมั่นพระราชหฤทัยในความรู้จึงทรงพระราชศรัทธาถวายพัดปริญญา9ประโยคเพื่อเฉลิมพระราชเกียรติยศวัตรปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ทั้งในราชการบ้านเมืองและการฟื้นฟูพระศาสนาในเวลาต่อมาคือการเสด็จจาริกไปนมัสการพระเจดียสถานต่างๆในหัวเมืองเช่นในปีพุทธศักราช2374เสด็จไปทรงสักการะพระเจดีย์โบราณที่เมืองนครชัยศรีภายหลังทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์เป็นมหาเจดีย์สำคัญแห่งหนึ่งของสยามประเทศพระราชทานนามว่าพระปฐมเจดีย์ต้องกับนามใหม่ของเมืองนครชัยศรีคือนครปฐมพุทธศักราช2376เสด็จธุดงค์ขึ้นไปเมืองเหนือได้ทรงปิดทองสมโภชพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกและสุโขทัยได้ทรงพบพระแท่นมนังคศิลาและศิลาจารึกสองหลักทรงโปรดให้เชิญลงมายังกรุงเทพมหานครทรงศึกษาสอบค้นจนได้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เมืองสุโขทัยชัดเจนขึ้นส่วนการฟื้นฟูพระศาสนานั้นทรงพระราชดำริข้อควรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้สมบูรณ์ขึ้นตามที่ทรงศึกษาพบหลักฐานในพระไตรปิฎกหลายประการโดยเฉพาะระเบียบต่างๆเช่นการครองผ้าของพระภิกษุสามเณรควรสุภาพเรียบร้อยต้องตามพระบัญญัติในพระวินัยการกราบไหว้ควรสังวรในกิริยามารยาททรงตั้งธรรมเนียมนมัสการพระเช้าค่ำเรียกว่าทำวัดเช้าทำวัดค่ำพร้อมบทสวดภาษาบาลีซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ยังคงใช้ปฏิบัติสืบมาจวบจนปัจจุบันในส่วนของคฤหัสถ์เองก็ทรงโน้มนำให้มีการรักษาศีลอุโบสถประชุมฟังธรรมกันทั่วไปในวันธรรมสวนะหรือวันพระรวมทั้งให้ทำการบูชาเป็นพิเศษในวันสำคัญพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นจากวันวิสาขบูชาได้แก่วันมาฆบูชาได้ทรงวางระเบียบปฏิบัติการเวียนเทียนและการเทศนาเอาไว้ด้วยแบบแผนธรรมเนียมที่ทรงฟื้นฟูขึ้นนี้ได้ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างตั้งแต่ยังทรงผนวดจนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการทรงศีลและพระราชทานเทศในวันพระธรรมสวนะทรงถือเป็นพระราชกิจสำคัญสืบมาจนตลอดรัชกาลการพระศาสนาจึงได้รับการฟื้นฟูให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งพระธรรมและพระวินัยตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นแนวปฏิบัติจวบจนปัจจุบันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อการพระศาสนาในแผ่นดินสยามอย่างหาที่สุดมิได้

น้ำพระราชหฤทัยในการเกื้อกูลนานาศาสนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายเนื่องด้วยการที่พระมหากษัตริยาธิราชทรงทำนุบำรุงและให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในพระราชอาณาจักรสยามแต่เดิมมาว่าพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามของเราเองสืบมาจนทุกวันนี้ทุกพระองค์ทรงเกื้อหนุนในศาสนาคือศาสนาพุทธอย่างหนึ่งศาสนาพราหมณ์อย่างหนึ่งศาสนาแขกเจ้าเซนอย่างหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้พระราชทานเสรีภาพแก่มิชนารีในคริสตศาสนาให้เผยแผ่คำสอนได้โดยอิสระยิ่งขึ้นด้วยทรงคุ้นเคยกับบาทหลวงมิชนารีแต่เมื่อครั้งทรงผนวดโดยเฉพาะบาทหลวงปัลกัวสซึ่งอยู่ที่วัดคอนเซปชันใกล้กับวัดราชาธิวาสพระองค์ได้เสด็จไปทรงสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กันฉันมิตรอยู่เนืองๆตลอดมาได้ช่วยสารพระราชไมตรีกับสำนักวาติกันเชิญพระราชสารไปถวายสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่9ดังสมณสารของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ตอบมาซึ่งมีความขอบพระทัยที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวคริสต์ในพระราชอาณาจักรสยามและทรงปกป้องคริสตศาสนาเป็นอย่างดีตลอดมาในปีพุทธศักราช2404เมื่อทรงส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระราชสารและสิ่งของไปเจริญพระราชไมตรีถวายสมเด็จพระสันตะปาปาณกรุงโรมการซึ่งทรงเอื้อเฟื้อต่อบาทหลวงและมิชนารีเช่นนี้เมื่อมีงานเลี้ยงในพระบรมมหาราชวังยังทรงโปรดให้เชิญมาเป็นพระราชอาคันตุกะอีกด้วยดังที่หนังสือเดอะบางกอกรีคอร์เดอร์ลงข่าวเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาว่าวันที่ได้ทรงเฉลิมพระชมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ61พรรษาฝ่ายพวกมิชนารีกับพวกนายห้างนั้นทรงโปรดให้เชิญไปรับพระราชทานของเลี้ยงเมื่อเวลาเช้าที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งคือได้พระราชทานที่ดินแก่มิชนารีฝ่ายโปรเตสแตนต์ให้สร้างสุสานที่ถนนตกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังทรงอนุเคราะห์พระสงฆ์ชาวยวนซึ่งทรงคุ้นเคยกันอย่างดีมาแต่เดิมทรงโปรดให้สร้างพระอารามฝ่ายอนามิกายที่ตลาดน้อยพระราชทานนามว่าวัดอุภัยราชบำรุงพิธีกงเต็กในงานหลวงสมัยรัชกาลที่4จึงมีพระยวนเข้ามาทำพิธีถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสม่ำเสมอดังเช่นงานพระเมนสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในพุทธศักราช2404มีพระยวนสวดกงเต็กถวายทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติศาสนาที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนี้เองทำให้แผ่นดินสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความสงบเรียบร้อยร่มเย็นราชอาณาจักรสยามได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพในการเผยแผ่ศาสนาแก่ทุกศาสนาประชาชนต่างศาสนาได้อยู่ร่วมกันบนพื้น

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเออเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

0: ทาง
1: แม้จะลงพื้นที่ทำงานพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชาวบ้านห้วยบงในตำบลป่าเซ้าอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์มาหลายปีแต่สำหรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แล้วการพัฒนาที่นี่ยังไม่สิ้นสุดทุกครั้งที่พวกเขานึกถึงพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้เป็นเหมือนธงนำชัยและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ความว่าคิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒนาประเทศได้อย่างยิ่งถ้าหากตั้งใจร่วมกันและคุยกันมากๆจะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชนได้อย่างมาก
2: แนวทางที่พระองค์ท่านพระราชทานมาเนี่ยนะครับก็คือพัฒนาราชภัฏให้ทำงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นในท้องที่ที่เขาตั้งอยู่เสริมจากที่รัฐบาลเขาทำอยู่แล้วถ้าจะพูดถึงที่ผ่านมาเนี่ยที่ราชภัฏทำอยู่แล้วเขาจะเรียกกันว่าการบริการวิชาการ

0: บ้านห้วยบงเป็นหมู่บ้านเกษตรกึ่งปศุสัตว์ทำนาและเลี้ยงวัวมูลวัวจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหามลภาวะและสุขอนามัยของคนในชุมชนแต่ชุมชนไม่รู้ว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร
1: ถ้าพูดถึงปัญหาของบ้านห้วยบงนี้ความจริงมีมานานแล้วครับสาเหตุใหญ่ก็คือขาดความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมและก็ไม่มีการรวมกลุ่มกันที่จะมาช่วยกันคิดช่วยกันทำรวมทั้งจะเรียนรู้ร่วมกันมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็เข้าไปนะครับไปบริหารจัดการเพื่อพัฒนานะครับเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงในชีวิตของชุมชนนะครับทั้งในด้านของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับด้วยเหตุผลดังกล่าวครับเราจึงมีโครงการวิทยาลัยวัววิทยาเกิดขึ้นครับ
0: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นำองค์ความรู้หลายด้านทั้งจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐมาร่วมเรียนรู้กับชาวบ้านห้วยบงเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงเป้าและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกันวางแผนระบบเกษตรกรรมครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงวัวตลอดจนการนำมูลวัวไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆที่ชาวบ้านไม่เคยรู้มาก่อนทั้งทำเป็นระบบก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วรักษาสภาพแวดล้อมมูลวัวจากการหมักก๊าซชีวภาพยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอัดเม็ดใช้ปรับสภาพดินในนาข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
2: เราได้เป็นศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยวัววิทยาก็คือเราลุยเรื่องวัวเต็มรูปแบบเลยเราไม่ได้ทำงานอย่างไรอย่างหนึ่งเราจะเอาวัวเป็นตัวตั้งเราทำเรื่องแปลงหญ้าเราทำพืชอาหารสัตว์เราทำไบโอแก๊สพอพันหญ้าเสร็จเราก็เลยมาทำเรื่องพันวัวเราก็มีการผสมพันธุ์ผสมเทียมมากขึ้นเมื่อก่อนวัวของเราเนี่ยจะเป็นวัวตัวเล็กๆวัวพื้นเมืองเนาะมาตอนนี้วัวเราเนี่ยเริ่มขยับขึ้นเป็นวัวที่มีเกรดมากขึ้นราคาก็สูงขึ้น
3: ชุมชนอื่นๆที่มีปัญหาเดียวกันกับเราเนี่ยเราก็มีมาดูงานแล้วก็นำกลไกระบบการทำงานแบบนี้เข้าไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในชุมชนของตนเองครับ
0: ศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยวัววิทยาบ้านห้วยบงนับเป็นหนึ่งในต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สร้างความเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพท้องถิ่นให้ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสมดังกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นและภูมิภาคในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานพระบรมราโชบายว่าช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยตัวเองช่วยกันพัฒนาการเกษตร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขึ้นชื่อเรื่องสับปะรดเป็นอย่างมากครับเพราะมีรสชาติอร่อยหวานฉ่ำเนื้อแน่นและที่สำคัญนะครับที่นี่ยังมีสับ

0: ปะรดชื่อแปลกอย่างสับปะรดฉีกตาอีกด้วยครับซึ่งมันจะแตกต่างจากสับปะรดปกติอย่างไรต้องติดตามกันให้ได้ในฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับนอกจากสับปะรดจะเป็นผลไม้ขายดีประจำจังหวัดแล้วคนที่นี่ก็นำมาแปรรูปเป็นของหวานแสนอร่อยได้หลายอย่างครับวันนี้มีอะไรมาให้ชิมกันบ้างครับพี่พิน
1: คุกกี้โรค่ะ
0: โอ้นี่ไม่เคยกินเลยอ่ะคุกกี้โรแล้วก็ขนมปังไส้สับปะรด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็น
1: แกนอบนะคะตัวนี
0: ้โอ้แกนสับปะรดอบครับ
1: อันนี้เป็นอัพไซด์ดาวน์นะคะ
0: ก็คือมันคือเค้กชนิดนึงแต่เป็นชื่อพิเศษของเรา
1: ก็คือเวลาอบนะคะต้องพลิกด้านขึ้นมาเขาเรียกว่าอัพไซด์ดาวน
0: ์กลับด้านแล้วอันนี้แหละครับ
1: อันนี้ตัวพายค่ะ
0: งั้นก็เริ่มจากนี่เลยนะครับของเด็ดของที่นี่นะครับใครมาก็ต้องชิมนะฮะกรอบนอกนุ่มในไส้ก็ทำมาจากสับปะรดกวนนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไส้จะไม่หวานมากนะคะ
0: ใช่ครับแล้วรู้สึกได้เลยว่าสับปะรดแท้ๆอันนี้ก็ไส้เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ค่ะเหมือนกัน
0: แต่ว่าเปลี่ยนตัวข้างนอกเหมือนเป็นแคคเกอร์ต่อด้วยแกงสับปะรดสักหน่อย
1: แกงสับปะรดตัวนี้นะคะมันจะดีต่อสุขภาพนะคะ
0: มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ
1: ระบบเลือดระบบอะไรเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ระบบย่อยด้วยนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่สับปะรดมันมีสับกลูเตนช่วยย่อยเนื้อสัตว์
1: ใช่ค่ะอันนี้คือคุกกี้โรค่ะมันจะมีที่นี่แล้วก็ที่เวียดนาม
0: คือผิวด้านนอกมันเป็นเนื้อคุกกี้แต่ว่าไส้สับปะรดเนี่ยมันไม่เหมือนไส้สับปะรดกวนอันอื่นนะครับมันมีความแบบความหนึบในตัวความเป็นแบบเหมือนสติ๊กอะไรสักอย่างไงแล้วมันก็เลยแบบเข้ากับเนื้อคุกกี้ที่มีความกรอบความนุ่มและหอมได้ดีมาก
1: ไอ้ตัวนี้พายนะคะข้างนอกจะกรอบข้างในก็จะนิ่มอร่อยค่ะ
0: อร่อยคืออันเนี้ยสับปะรดยังเป็นชิ้นอยู่เลยโหไม่น่าเชื่อว่าสับปะรดมันจะทำได้หลากหลายแต่ว่าผมชอบมากเลยนะครับคือแต่ละอันน่ะเขาไม่ใช่แบบว่าเอาไส้เดียวกันมาแล้วก็ไปโปะนู่นโปะนี
1: ่
0: คือไส้ที่ทำน่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่อยู่ในคุกกี้ไส้อยู่ในแคคเกอร์เนี่ยหรือว่าอยู่ในพายเนี่ยวิธีการปรุงอ่ะมันไม่เหมือนกันหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะคนละแบบกัน
0: เขาปรับให้มันเข้ากับขนมแต่ละชนิดด้วยฮะอันนี้แหละครับ
1: น้ำสับปะรด
0: และน้ำสับปะรดเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงล่ะ
1: พิเศษตรงที่ว่าสับปะรดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือสับปะรดสด
0: ๆโอ้คั้นเลยโอ้ใช่เลยคุณผู้ชมกินเข้าไปยังมีเนื้อสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกแค่สดชื่นอร่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันได้เรื่องเฮลตี้ด้วยอ่ะกินแล้วมันแบบโล่งลงไปเลยทีนี้มาถึงอัพไซด์ดาวหรือว่าทีเด็ดของเราเลยตัวเนื้อมันเป็น
1: บัตเตอร์เค้ก
0: เป็นบัตเตอร์เค้กนะครับอันนี้สับปะรดทั้งชิ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วหอมคืออบพร้อมสับปะรดไปเลยมันเลยมีกลิ่นของสับปะรดอยู่ด้วยเนาะว้าวสับปะรดหวานฉ่ำมากแล้วเนื้อเค้กนุ่มๆนะครับหอมกลิ่นแบบเนยและเข้ากับสับปะรดแล้วก็ความที่สับปะรดมันเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลนะครับเวลามันไปอบเนี่ยคือน้ำตาลอ่ะมันก็จะมีกลิ่นไหม้แบบคาราเมลนิดๆอ่ะเหมือนเราไปกินพวกคัสตาร์ดแล้วมีคาราเมลอยู่ก้นด้วยแต่อันนี้มันเป็นคาราเมลกลิ่นผลไม้อ่ะโหยสุดยอดเลยเนี่ยกินแล้วอยากรู้นิดนึงเขาทำยังไงทำไมมันอร่อยขนาดนี้ห่วงไหมห่วงไหม
1: ไม่ห่วงค่ะ
0: ไปดูได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: พี่พินโชว์ฝีมือเองเลย
1: ได้ค่ะ
0: เอาละครับบุกมาถึงครัวเลยนะครับพี่พินจะมาสาธิตการทำอัพไซด์ดาวหรือว่าเค้กสับปะรดก็ได้นะถ้าผมอธิบายง่ายๆอ่ะเริ่มจากอันดับแรกครับพี่
1: อันดับแรกเราต้องใส่เนยก่อนนะคะ
0: หลักการง่ายของเค้กเขาก็จะผสมของเปียกกับของแห้งแยกกันก่อนอันนี้น่าจะอยู่ในหมวดของของเปียกถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็น
1: EC ค่ะ
0: เขาเรียกสารเสริมนะครับ ช่วยให้เนื้อเค้กฟูเนียนนุ่มมากขึ้นนะครับผม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีอันตรายนะครับหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปครับผม
1: แล้วก็ต่อด้วยนมข้นค่ะตีเนยประมาณ10นาทีนะ
0: ครับผม
1: เสร็จแล้วเรามาร่นแป้งค่ะ
0: เริ่มจากอันนี้แป้งสาลีนะครับผมแป้งข้าวโพดครับ
1: ค่ะ
0: ครีมเทียมนะครับผม
1: ค่ะครีมเทียม
0: แล้วก็ผงฟู
1: แล้วก็วานิลลา
0: แล้วก็นมผงครับผมเอาของแห้งทั้งหมดมาผสมรวมกันหลังจากนั้นก
1: ็ร่อนค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไอซิ่งเอาไว้ที่หลัง
1: ไม่ต้องค่ะ
0: อันนี้ก็คือร่อนเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ละเอียดใช่ไหมครับผม
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปใส่อ่างผสมนะคะ
0: ก็ยกไปทั้งกระดาษเลยแบบนี้แบบนี้ก็จะเทง่ายของแห้งแล้วของเปียกแล้วรวมกันแล้วหลังจากนั้นตีเลยไหมครับพี
1: ่ไม่ค่ะต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ใส่ไข
0: ่แล้วก็ไม่คิดใส่วานิลาไปแล้วยังใส่กลิ่นวานิลาเพิ่มด้วย
1: วานิลาค่ะ
0: มีทั้งผงทั้งกลิ่นนะครับผม
2: ตีด้วยสปีดต่ำ
1: ประมาณ4นาทีค่ะ
2: และหลังจากนั้นปรับเป็นสปีดสูงอีกกี่นาทีครับ
1: ประมาณ4นาทีเหมือนกัน
2: อ๋อ44โอ้จำง่ายนะครับสูตรพอตีตามสูตรที่พี่พินบอกแล้วจะออกมาได้เป็นเนื้อเค้กแบบนี้นะครับก็เป็นประมาณบัตเตอร์เค้กนั่นแหละนะครับเนื้อเนียนมากคุณผู้ชมแต่ทีนี้ในถ้วยอันนี้ครับไปทำอะไรมาเอ่ย
1: เราต้องจี่กับน้ำตาลนะคะเพื่อเป็นการคาราเมล
2: เอาน้ำตาลไปทำเป็นคาราเมลก็คือให้ไหม้แล้วปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสับปะรดแบบกระป๋อง
1: ใช่ค่ะ
2: ครับผมแต่ว่าต้องเป็นของแท้ต้องเป็นสับปะรดกระป๋องจากประจวบเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
2: หลังจากนั้นก็เอาเนื้อเค้กใส่ลงไปประมาณเสร็จ3ส่วน4ถ้วยนะครับดูโดยประมาณอย่างนี้ปุ๊บต้องทำอะไรไหมครับต้องไล่อากาศต้องอะไรไหมไม่ต้องแล้ว
1: ต้องแล้วค่ะก็คือเข้าเตาอบ
2: ได้เลยไม่ต้องพักไว้เลยนะ
1: ไม่ต้องค่ะ
2: เอาละคุณผู้ชมอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ2ถ้วยที่เราทำหลังจากนั้นอัพไซด์ดาวคือการกลับด้านถูกไหมครับพี่งั้นผมลองบ้างต้องแรงๆเหรอพี่
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหนี่ถ้าดึงไม่ดีจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่ายังประกอบได้โชคดี
1: ค่ะ
2: คือดูขั้นตอนทำเหมือนจะง่ายคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผมเห็นแล้วคือความละเอียดในการคิดค้นสูตรอ่ะคือมันละเอียดมากแล้วก็เทคนิคการทำจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ธรรมดาเลยแหละวันนี้ขอบคุณพี่พินมากเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจสับปะรดมากแล้วก็ยังได้รู้เคล็ดลับดีๆในการทำขนมเค้กอันนี้ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณจริงๆครับพี่พินครับ
1: คร
2: ับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับพี่พินเดี๋ยวเราจะไปตามหาสับปะรดที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งพี่พินเคยได้ยินไหมสับปะรดฉีกตา
1: เคยค
2: ่
1: ะ
2: ฮะไม่ใช่ฉีดตานะใช่ฉีดตาไปโบท็อกนะอันนี้สับปะรดฉีกตานะครับผมและเขาบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปตามหาสับปะรดฉีกตากันครับดูเหมือนว่าวันนี้ไข่ตุ๋นจะสนใจสับปะรดฉีกตาเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองดูการวิ่งเข้าสวนได้เลยครับโอ๊ยโอ๊ยไม่คันตุ๋นรอก่อนเดี๋ยวตุ๋นไปไหนตุ๋นรอก่อนเร็วไปหาพ่อเร็วโอ้โหไม่วิ่งก็มะพร้าวเอาไปทำไมต้องไปหาพ่อมาเก็บสับปะรดเอามะพร้าวไปไหนสวัสดีครับคุณพ่อ
3: สว
2: ั
3: สดีคร
2: ับ โอ้โหกว่าจะมาถึงครับ
3: ครับ
2: ไม่ได้เหนื่อยเดินทางครับเหนื่อยสู้กับหมานี่แหละครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวนี้อันนี้คือสับปะรดพันอะไรครับที่คุณพ่อยืนอยู่นี
3: ่พันเพชรบุรีครับหรือที่รู้จักกันในนามสับปะรดฉีกตาครับ
2: ของคุณพ่อนี่มีที่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมด
3: ตรงเนี้ย53ไร่ครับ
2: โอ้แต่ก็คือมีหลายสายพันธ
3: ุ์ใช่ฮะก็มีสยามโก
2: สยามโก
3: ประจวบอีกตัว
2: ของประจวบอีกตัวนึงนะดูยังไงครับว่าอันไหนเป็นฉีกตาอันไหนเป็นสับปะรดอย่างอื่น
3: ถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นชัดว่าถ้าเป็นเพชรบุรีเนี่ยจะเขียวอมม่วงแต่ถ้าเป็นสับปะรดสยามโกเนี่ยก็จะสีเขียวเลย
2: แล้วมันปลูกยากไหม
3: จริงๆปลูกดูแลไม่ยากครับสับปะรดปกติทั่วไปแต่ว่าเราต้องดูแลใส่ใจเพื่อให้ได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคเท่านั้น
2: เวลาเราไปไล่สับปะรดเนี่ยมันจะอารมณ์แบบไม่มีต้นไม้ดูแห้งๆคือสับปะรดเขาไม่ชอบน้ำเหรอพ่อ
3: จริงๆสับปะรดอ่ะเขาชอบน้ำแต่ว่าเขาสามารถทนความแล้งได้แต่เราผลิตเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เขาอย่างแปลงเนี่ยเราได้ปูพยางเพื่อให้ไอ้น้ำที่ระเหยมาติดพยางแล้วก็จะไหลลงไปเพื่อกักเก็บไว
2: ้เราดูจากตรงไหนครับว่าสับปะรดกินได้แล้ว
3: เราจะดูจากสีครับถ้าเปลี่ยนจากสีม่วงแล้วเนี่ยมาเป็นสีนวลเนี่ยสามารถตัดทานได้เลย
2: นะลูกเล็กๆมันจะม่วงนะที่เรา
3: ใช่ครับ
2: ไม่ได้แปลว่าต้องมีสีเหลืองถ้าเกิดขึ้นในสีเหลืองอันนั้นคือ
3: ก็ถ้าเหลืองเนี่ยมันก็ยิ่งดีครับเนื่องจากว่าความหวานเขาจะสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าคนชอบกินกรอบแบบนี้จะกรอบกว่าครับ
2: ถ้าเกิดผมจะทำอาหารผมควรใช้เขียวถูกไหม
3: ควรใช้เขียวครับใช่มันจะได้ไม่เละ
2: อันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มะพร้าวไปยันรากไปยันใบสับปะรดคือผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยขั้นกว่าไข่ดาวเยอะมากไข่ตุ๋นเนี่ยจะเข้าไปอีกอ่ะปล่อยเขาอ่ะคือคุณพ่อนี่เป็นเกษตรกรตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
3: คือเดิมผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยเมื่อปี15ก็เริ่มมาปลูกข้าวไร่ปลูกละหุ่งปลูกข้าวโพดแล้วก็มามีเกษตรกรในเนี้ยเขาปลูกสับปะรดอยู่ผมก็เอาสายพันธุ์เนี้ยไปทดลองปลูกดู
2: ถ้าพ่ออธิบายแบบนี้แปลว่าพื้นที่ที่ประจวบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสับปะรดเหรอครับ
3: ใช่ครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ทะเลสับปะรดที่เนี้ยเนื้อจะแน่น กว่าที่อื่น
0: มันชอบความเค็มว่างั้น
3: มันชอบไอทะเลครับ

0: เหมือนแบบศรีราชาอย่างงี้ใช่มั้ยม
1: ีสับปะรดเพราะว่าเมืองสับปะรดเนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลทั้งหมดอ่ะครับ
0: ครับผมอื้องั้นก็น่าสนใจ
1: ใกล้ทะเลเนื้อมันจะหลวม
0: กินต้องเป็นดินแบบไหนครับที่เหมาะกับสับปะรด
1: จริงๆดินที่เหมาะสมก็คือดินร่วนปนทรายไม่เหนียวครับหรือว่าเป็นดินลูกรังใช้ได้เนี่ยเราจะดูจากสีนวลเนี่ยเขาขึ้นนวลแล้ว
0: อ้าวค้างไว้เดี๋ยวพ่อให้
1: สวัสดีครับไข่ต
0: ุ๋นสวัสดีครับเอาไหมเอาไหมลูกเนี้ย
1: ครับ
0: แบ่งคนละครึ่งโอเคป่ะโอ้ยแสดงว่าอยากกินจัดดูดีง่างนิ่งเลยสับปะรดได้กินสดๆในสวนหรือต้องกินแบบเอาไปพักไว้จะอร่อยกว่าก
1: ัน จริงๆสับปะรดเนี่ยถ้าจะอร่อยต้องกินจากในสวนเลยคร
0: ับ สดๆแบบนี้เลยอร่อย
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้สมมติว่าคนดูรายการผมนักท่องเที่ยวชอบอย่างเงี้ยมาเที่ยวแบบนี้มากินเลยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ปกติสับปะรดทั่วไปมันจะปอกยากแต่เขาบอกว่าฉีกตาเนี่ยมันไม่ต้องปอกมันสามารถดึงออกมากินได้เลย
1: มันต้องผ่าซีกเป็น2ซีกหรือว่าทําให้เป็นช่องว่างครับแล้วเราก็สามารถเอานิ้วเนี่ย
0: ฉีก
1: ได้เลยครับ
0: มาแล้วพอพอแล้วพอพอแล้ว
1: ไข่ตุ๋น
0: เอาแล้วเอาแล้ว
1: ชิมซิ
0: โอ้โหอร่อยจริงอ่ะคุณผู้ชมของจริงอร่อยมั้ยลูกแล้ววิธีการฉีกเนี่ยครับเดี๋ยวบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาบอกทำไมเขาฉีกไม่ได้อย่างเงี้ยพ่อมันมีเทคนิคไหม
1: เราทำนิ้วขึ้นมา3นิ้วอย่างงี้แล้วก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยล็อกข้างนี้ไว้แล้วนิ้วโป้ผักแค่หลุดเฉยๆแล้วก็ดึงออกได้เลย
0: เข้าใจแล้วคุณผู้ชม
1: เนี่ยผัก
0: อันนี้ดันไว้ให้มันดังปึ๊บเนี่ยมันจะดึงออกมาอย่างงี้แล้วก็ค่อยดึงออกมากิน
1: ได
0: ้ง่ายๆหรือถ้าใครบอกว่าอุ๊ยกลัวมันจะตำมือผมว่าจริงๆแค่เอาค้อนงัดก็ได
1: ้ได้ครับงัดออกสักตานึงมีช่องว่างแล้วแกะได้เลยครับ
0: คือเคล็ดลับของมันนะคุณผู้ชมทุกคนจะพยายามดึงออกมาเลย
1: ครับ
0: มันดึงไม่ได้มันแค่ต้องทำให้มันแยกออกมาก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยแยกปุ๊บแล้วคุณก็จะดึงได้แล้วมันเป็นรสแบบพ่อคือผมจะอธิบายยังไงคุณผู้ชมคือมันเป็นรสเหมือนสับปะรดที่เราเคยกินสมัยเด็กอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะที่มันเรียกว่ารสของสับปะรดที่เป็นรสหวานซ่อนเปรี้ยวอะ
1: ใช่
0: สมัยก่อนที่เรากินตอนเด็กมันคือสับปะรดอะไรครับรสแบบนั้นอะผมนึกไม่ออกละ
1: มันก็จะมีปัตตาเวียครับ
0: ใช่ไหม
1: ปัตตาเวีย
0: คล้ายๆกันแต่เหมือนนี้มันจะกรอบกว่า
1: ใช่ตัวนี้มันเป็นลูกผสมกับปัตตาเวียกับฟรีนนะครับ
0: คือสมัยใหม่เราไปกินสับปะรดลูกเล็กๆพวกฟูแดงพวกอะไรกันเราก็จะไปติดรสชาติสับปะรดที่ออกหวานๆฉ่ำๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวเหมือนเวลาคุณกินลูกอมสมัยโบราณหรือพวกสับปะรดกวนอ่ะมันจะเป็นรสเนี้ยใช่คือแบบไม่ได้กินนานมากแล้วเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจคุณพ่ออร่อยฮะตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าหน้าสวนเราเนี่ยอยู่ที่ราคาที่30บาทแต่ถ้าออกไปหน้าถนนหรือว่าที่เขาไปขายตามข้างทางเนี่ยจะ60บาทครับ
0: โหขึ้นไปเท่านึงเลยเหรอ
1: ครับ
0: พ่อครับแล้วอย่างตัวฉีกตาเนี่ยมันเอาไปแปรรูปเหมือนที่ผมไปดูที่ไปทำเป็นแบบอะไรนะพายสับปะรดอะไรเงี้ย
1: จริงๆตัวเนี้ยสามารถทำได้แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากราคาสูงขายสดดีกว่าแต่ว่าถ้าผลผลิตที่มันตกเกศหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปแปรรูปเป็นกวน
0: คำว่าตกเกศคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่อร่อยนะคือผิวมันไม่สวยแต่รสชาติมันดี
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะเอาไปกวนไปทำเขาก็แปลว่าทำได้เหมือนกัน
1: ได้ครับและตัวนี้ที่อร่อยเด็ดก็คือไส้ครับไส้กรอบมาก
0: แปลว่าฉีกตาเนี่ยคือกินได้หมดเลยนะเพราะเวลาเราฉีกออกมาเนี่ยเราก็กินติดเปลือก
1: ใช่
0: แกนเราก็กินได้อีก
1: ครับ
0: คือซื้อโลนึงเนี่ยคุณกินได้ประมาณ 80% นะ
1: ใช่ครับ
0: มีเปลือกนิดเดียวที่ทิ้งอันนี้คือแกนที่พ่อปอกมาให้นะครับเหมือนแกนหวานกว่าเนื้ออีกนะตรงแกนจะไม่มีรสเปรี้ยวมีความกรอบแล้วหวานแต่ตรงเนื้อจะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ใครชอบแปลว่าซื้อไปลูกเดียวได้กิน2รสชาติ
1: ใช่ครับ
0: คุณพ่อเห็นว่าผมและไข่ตุ๋นถูกใจสับปะรดฉีกตากันมากครับเลยไปเก็บมาให้ผมและไข่ตุ๋นเอากลับไปกินกันที่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวที่นั่งลงก่อนแบ่งกันกินให้บุกก่อนโอเคเอาเบือกไว้เอาเฮ้ยกินจริงเอาออกมาเอาออกมาเอาเนื้อไปโอ้ยเดี๋ยวจี้ค่อยๆจี้ใจเย็นๆไม่ได้บุ้งไม่ได้กินเลยเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวไปทำอาหารกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านของที่นี่เขาจะนำสับปะรดฉีกตาไปทำอาหารอะไรกันได้บ้างครับคุณผู้ชมผมจะมาล้วงสูตรสับปะรดกวนแต่เป็นสูตรแบบกะทิ
1: ครับ
0: ที่ไม่มีที่ไหนเลยอันนี้คุณพ่อคิดขึ้นมาเองเลย
1: ใช่ครับ
0: ฝันเห็นขึ้นไหนครับ อันนี้คือสับปะรดฉีกตาที่เราเห็น
1: อันเนี้ยพอเราได้สับปะรดผลสดมาแล้วเราก็จะมาปอกเพื่อให้เป็นชิ้นเพื่อที่เราจะไปเข้าเครื่องตีครับพอตีแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี
0: ้มันเหมือนเครื่องบดกับว่า

0: ั้นประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่เอาน้ำเข้ามา
1: เราไม่เอาน้ำเราใช้น้ำในเนื้อเขาเท่านั้นเองเราจะคั้นน้ำออกส่วนหนึ่ง
0: น้ำนั้นเอาไปทำอะไรได้ไหม
1: น้ำเราก็จะไปทำน้ำพร้อมดื่มครับ
0: เป็นน้ำสับปะรดรับประทานได้เลยอ๋อไม่มีส่วนไหนต้องเสียซึ่งเนื้อจริงมันก็ยังมีน้ำอยู่
1: ใช่ครับ
0: เนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงกัน
1: ครับ
2: อันดับแรกเริ่มจากตั้งหัวกะทิตามด้วยน้ำตาลและตัดรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับ
1: เราก็จะใส่แบะแซตามครับ
0: แบะแซนี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปคุณผู้ชมจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นน้ำตาลชนิดนึงมันก็ให้ความหวานแต่ไม่เยอะแต่มันจะทำให้เนื้อแบบเหมือนอยู่ตัวถูกไหมครับ
1: อยู่ตัวใช่
0: อยู่ตัวใส่เยอะไหมครับพ
1: ่
0: อ
1: ใส่สักครึ่งนึงครับเราก็จะใส่เนื้อสับปะรดลงไป
0: ไม่ต้องรอแบะแซละลายเหรอพ
1: ่
0: อ
1: ให้พวกเนี้ยมันละลายตัวนิดนึงครับ
0: สับปะรดดีๆเขาเรียกเนื้อ1ใช่มั้ยพ
1: ่อใช่ครับ
0: คือพ่อใช้เนื้อ1บางที่เขาจะเอาแบบพวกเนื้อ2เนื้อ3เนื้อไม่ดีอ่ะมากวนแต่เราเอาเนื้อ1มากวนเลย
1: เรากวนเนี่ยเพื่อวันใดวันหนึ่งผลผลิตเราเนี่ยขายไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเราแปรรูปเก็บไว้ได้
0: นี่คือนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับถ้าเราเน้นใช้ฉีกตาในการกวนแล้วรสชาติมันจะต่างกับเขาไหมครับ
1: ใช่รสชาติจะต่างฮะนุ่มแล้วก็หอมแล้วก็สีจะเหลืองกว่าคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: และอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะกวนได้ที
1: ่ถ้าเป็นกระทะใหญ่ใน2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งอัน
0: นี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
1: ใช่อันนี้ก็ประมาณชั่วโมง
0: แต่ต้องคนตลอดเวลา
1: ใช่เพราะถ้าไม่คนมันจะติ ด
0: ไหม้
1: ติดกระทะ
0: มันมีแบะแซอยู
1: ่ครับ
0: ทีนี้ถ้า1ชั่วโมงผมคงรอไม่ไหวอ่ะคุณพ
1: ่
0: อ
1: ได้ครับ
0: มีแบบเสร็จแล้วให้ลองชิมมั้ยครับ
1: มีครับเพราะเราได้
0: จัดมาเลยเดี๋ยวดูว่าสีเป็นยังไงมาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี
1: ้ใช่ครับ
0: นี่อย่างที่คุณพ่อบอกสีสวยจริงคุณสุดิศไม่ดำ
1: ใช่ครับ
0: มันหอมกะทิด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆคุณผู้ชมคือของคุณพ่ออ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะมันยังเป็นรสชาติสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือหวานน้อยอ่ะอร่อยแล้วก็ตัวเนื้อสับปะรดนะครับมันเคี้ยวไปเนี่ยมันยังเจอเนื้อสับปะรดอยู
1: ่ใช่ครับ
0: อย่างนี้ขายยังไงครับ
1: ถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ยเราขายอยู่ที่40ส่งแล้วก็กล่องใหญ่เนี่ย60ราคาส่งครับ
0: ไม่แพงนะคุณผู้ชมเพราะนี่มันเนื้อสับปะรดล้วนๆเลยอ่ะแบบนี้เก็บได้นานไหมครับ
1: 3-5 เดือนนะครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่อนงนะครับคุณแม่อนงจะมาทำอาหารที่มีชื่อว่า
3: แกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงภู่ค่ะคือหัวกะทินะคะ
0: เอาหัวกะทิลงไปก่อน
3: พอน้ำกะทิเดือด
0: อันนี้เป็นพริกแกงคั่ว
3: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงคั่วเนี่ยมันจะคล้ายกับพริกแกงเผ็ดแต่ว่ามันจะตัดพวกสมุนไพรบางอย่างออกไปถือว่าเป็นพริกแกงที่ทำง่ายก็ใส่หอยลงไปนะครับอันนี้หางเหรอ
3: หางกะทิค
0: ่
3: ะ
0: อันนี้ผมเร่งไฟนะ
3: ค่ะ
0: โอ้โหเตาแม่ทันใจมากเปิดปุ๊บเดือดปั๊บ
3: สับปะรดของแม่มันต้องบีบหน่อยนึงเพื่อว่าที่จะให้น้ำกะทิมันเข้าไปในนี้
0: เคล็ดลับเคล็ดลับแล้วเอาแต่เนื้อใส่หรือว่าเอาน้ำด้วย
3: เอาน้ำด้วยค่ะ
0: บีบให้นิ่มเหมือนนวดเลยเนาะเหมือนนวดให้นิ่มปรุงรสนะครับแม่บอกว่าใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะขามเปียกกี่ช้อนครับ
3: ช้อนนึงก่อน
0: เพราะว่าสับปะรดเราหวานอมเปรี้ยวใช่ไหม
3: ใช่
0: แล้วก็ไม่ได้ขาดไม่ได้แน่นอนต้องน้ำตาลตะโหนดครึ่งช้อนไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำสับปะรดก็หวานอีก
3: ค่ะอันนี้คือน้ำสับปะรด
0: น้ำสับปะรดที่คั้นมาอันนี้ใส่เยอะได้เลยใช่ไหม
3: ค่ะ
0: ยิ่งเยอะยิ่งอร่อย
3: ใช่
0: มันจะได้เป็นแกงคั่วรสผลไม้อันนี้คือบีบมาแล้วนะครับไม่กินน้ำแล้วอันนี้เอาเนื้อ
3: พอเดือดแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปอ
0: ันนี้มันจะเป็นการเพิ่มความมันเนี่ยคนโบราณทำแกงจะทำแบบนี้พอเดือดได้ที่แล้วใส่อะไรลงไปครับ
3: ใส่พริกแต่งให้มันสวยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค
0: ่
3: ะ
0: ให้สวยงามแล้วก็ให้หอมด้วยได้กินนี่ไงเห็นไหมครับคุณผู้ชมแกงคั่วมันจะไม่มีมันลอยถ้าเป็นมัสมั่นก็จะมีมันถูกไหมครับแหมมันจะไม่เหมือนกัน

0: ่ากินมากครับขออนุญาตถอดแมสพร้อมรับประทานเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นอาหารพื้นบ้านของเราอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยากรู้ว่าแกงคั่วสับปะรดนอกจากใส่หอยแมลงภู่แล้วมันยังใส่อะไรอย่างอื่นได้อีกไหมมีไหม
1: ได้ค่ะหมูย่างก็ได้ค่ะแล้วก็หอยหลอดก็ได้ค่ะ
0: หอยหลอดเออคุยน่าสนใจหอยหลอดอ่ะ
1: อร่อยไหมคะ
2: มันสุดยอดตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมตรงที่แม่เขาบอกว่าเขาต้องคั้นน้ำอ่ะ
1: นั่นน้ำมันจะซึมเข้าไปในชิ้นสับปะรด
2: ใช่น้ำจะซึมไปในชิ้นสับปะรดหนึ่งแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันเป็นน้ำแกงรสผลไม้อ่ะคุณผู้ชมแต่มันยังกรอบอยู่นะมันไม่เละแปลกมากเลยอ่ะขนาดนวดแล้วมันก็ไม่เละนะ
1: ใช่ค่ะ
2: มันกรอบแล้วข้างในมันฉ่ำมากแล้วที่แปลกกว่านั้นคืออะไรครับความเปรี้ยวในสับปะรดอ่ะมันไปอยู่ในน้ำแกง

0: แต่เนื้อสับปะรดอ่ะมันกลายเป็นหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: คือเหมือนกับแกงมันดูดรสเปรี้ยวไปมันเหลือแต่รสหวานกลายเป็นพอแกงเสร็จปุ๊บสับปะรดหวานกว่าเดิมอีกฉ่ำกว่าเดิมอีกคือมันอร่อยอ่ะมันหวานแบบมันหวานสับปะรดมันเปรี้ยวสับปะรดมันไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยโหเอาน้ำแกงคลุกข้าวกับสับปะรดก็อยู่เนี่ยไม่มีหอยยังกินได้เลยเนี่ยบอกเลยอ่ะ ขนาดหอยเขาตัวใหญ่แล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าแค่สับปะรดกับน้ำแกงนี่ได้เลยนะลงตัวแบบสุดๆมีข้าวไหมแม่
1: มีค่ะต้องไปในหม้อค่ะในบ้าน
2: ไปในหม้อ
1: ไม่จะว่าจะไปในบ้าน
2: แม่รีบแม่รีบแม่รีบแม่รีบ
0: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่นะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงผมจะลองทำในลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเค็มต้มกะทินะครับแต่เราจะเปลี่ยนผู้ชมถ้าเรามาถึงประจวบเนี่ยวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นพวกของอาหารทะเลวันนี้ผมได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวมานะครับผมนำไปทอดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะเอาปลาอินทรีแดดเดียวเนี่ยมาใช้แทนเนื้อเค็มเพราะมันจะมีรสชาติเค็มแล้วก็จะมีรสชาติของทะเลอยู่ด้วยอันดับแรกเริ่มจากผมจะหั่นหอมแดงก่อนนะครับผมพยายามซอยให้ละเอียดนิดนึงนะครับผมอยากให้หอมแดงเป็นรสชาติแฝงนะครับให้เรารู้สึกว่ามีความหวานมีความหอมแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาของมันนะครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่ลงไปเลยครับหอมแดงที่เราเตรียมไว้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้หอมแดงสุกนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเกลือจะให้รสชาติที่เค็มแบบนวลๆนะครับผมถ้าจะให้อร่อยนะครับพวกต้มกะทิหรืออะไรก็ตามที่มีหอมแดงเนี่ยหอมแดงจะยิ่งอร่อยต่อเมื่อยิ่งสุกนะครับแล้วก็มันคนนิดนึงนะครับเพราะต้มกะทิแบบนี้จะไม่กินแตกมันนะครับนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะปลาอินทรีที่เราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลารับประทานจะได้สะดวกครับไม่เอาก้างครับผมกะทิเริ่มเดือด นะครับหอมสุกได้ที่หลังจากนั้นผมจะใส่สับปะรดลงไปเลยผมจะไม่คั้นแบบสูตรคุณแม่นะครับผมจะใส่ลงไปเลยเพราะผมไม่อยากให้ออกเปรี้ยวมากนะครับผมให้เปรี้ยวอ่อนๆแล้วผมก็จะเคี่ยวสับปะรดให้เปื่อยหน่อยครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงอย่างอื่นต่อนะครับอยากให้สับปะรดนั้นนิ่มๆจะต่างกับของคุณแม่ที่ออกจากกรอบๆใช่ไหมครับพอเริ่มต้มสับปะรดได้ที่นะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาอินทรีที่เราเตรียมไว้ลงไปวันนี้ได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวนะครับเติมเค็มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวในการปรุงนะครับผมเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าสับปะรดนั้นมีความหวานอยู่แล้วเคล็ดลับเห็นนะชัดเจนนะครับว่าผมจะใส่น้ำตาลทีหลังสุดเพราะอะไรครับถ้าคุณใส่น้ำตาลลงไปแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลจะไปรัดสับปะรดทำให้สับปะรดนั้นไม่สามารถออกรสชาติออกมาในแกงของเราได้นะครับพอปรุงรสได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปทีหลังนะครับผมอันนี้ให้กลิ่นหอมๆนะครับพริกขี้หนูลูกโดดครับไม่ต้องทุบไม่ต้องเลยใส่ลงไปเลยนะครับผมใครที่ชอบกินเผ็ดนะครับก็กินลูกโดดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าในน้ําแกงของเราต้มกะทินั้นจะไม่ออกรสเผ็ดนะครับโอเคครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าชิมอาหารจากสับปะรดไปหลายอย่างมากเหมือนกับเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะพ
2: ่
0: อแปรรูปก็อร่อยกินสดก็อร่อยทำกับข้าวก็อร่อยวันนี้ก็เลยลองเอามาทำเป็นอาหารในแบบของผมบ้างผมให้พ่อชิม
3: มันจะเหมือนอะไรอ่ะ
0: หล่นหล่นหล่น
3: ใช่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเอาสับปะรดมาหล่นเหมือนหล่นกับปีหล่นอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างครับ
0: ใช่เลยครับ
3: เพราะมันได้กลิ่นจากปลาอินทรีนะครับและเนื้อสับปะรดค่อนข้างจะเข้ากับกะทิได้ดีเลย
0: อร่อยมากเลยคือสับปะรดอ่ะมันยังกรอบอยู่แล้วก็มันก็ยังฉ่ำอยู่ส่วนใหญ่รสชาติมาจากสับปะรดหมดเลยอร่อยมากคุณผู้ชม
3: จริงๆผมชอบกินพวกตัวเกี๊ยวหล่นอะไรพวกเนี้ยมันจะกินคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเอาผักอะไรมาจิ้มเนื่องจากว่าสับปะรดเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ
0: ที่ผมชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมพอกัดสับปะรดลงไปปุ๊บแล้วมันสดชื่น
3: ใช่
0: ง่ายผมชอบตรงนี้แหละคือมันเลยเหมือนกับว่าเรากินทุกคำมันไม่เบื่อก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับพอลุงได้เตรียมของขวัญไว้ให้ผมเอากลับบ้านไปด้วยนะครับ
3: อันนี้เราไปตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านหรือสำนักงานได
0: ้
3: ใครม
0: ี
3: ที่น้อยๆเนี่ยสามารถปลูกใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ได้ทานลูกได้เลย
0: คือพ่อยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเลยบางคนเขาสับปะรดสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ครับ
0: หน้าตาคล้ายกันเลยโอ้นี่เอาไปประดับได้เลยคุณผู้ชมสิ่งเดียวที่น่ากลัวสำหรับสับปะรดต้นนี้คือไข่ตุ๋นครับ ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรทำลายได้นอกจากไข่ตุ๋นดูจากวันนี้ที่กัดแล้วไม่เหลือแล้วว ันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้มาอยู่คุณพ่อทั้งวันนะครับผมได้รู้จักสับปะรดอร่อยๆได้รู้จักเทคนิคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้มากที่สุดคือแรงบันดาลใจครับคุณพ่อเล่าให้ผมฟังว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือมารับจ้างเขาทำสวนนี่แหละจนเก็บเงินแล้วมาซื้อที่อยู่ตัวเองและตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล
3: ้
0: วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคุณพ่อเขายังแบ่งปันอีกเขาก็เปลี่ยนความสำเร็จของเขาเนี่ยให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแบ่งปันรายได้ให้คนในชุมชนอีกนี่แหละครับคือประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเอาความรู้ตัวเองมาแบ่งปันให้คนอื่นแล้วมันก็จะต่อย

0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: จุดเริ่มต้นของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างมากของโครงการนี้ก็คือบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดที่ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลมาเข้าร่วมในโครงการพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงพื้นที่จริงถ่ายทอดความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้วยค่ะเริ่มต้นนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดกันก่อนค่ะว่ามาเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: ทางโครงการวิจัยเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกับทางบริษัทมานิจฟาร์มก็บริษัทมานิจฟาร์มเป็นบริษัทผลิตลูกพันธุ์ปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้บริหารของบริษัทมานิจฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิจฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีแต่มันไม่มีความต่อเนื่องประกอบกันพอดีเป๊ะเลยก็คือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิจฟาร์มก็มีปลาวัคซีนทางผมในฐานะผู้ดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พยายามจับคู่ซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริษัทมานิจฟาร์มเกษตรแล้วก็เกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดครบองค์ประกอบนะครับของผู้ผลิตเทคโนโลยีผู้จะใช้เทคโนโลยีและส่วนกลางหรือตัวกลางประสานก็คือผมในการจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่กระจายให้กับเกษตรกรนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมานิจฟาร์มจึงมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็น เหมือนกับผู้ถ่ายทอดคิดค้นผลิตเทคโนโลยีปลาวัคซีนในโครงการนี้ทางบริษัทมานิจฟาร์มเองเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้บริหารมาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการลงปลาวัคซีนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งถึงขนาดว่าจัดส่งปลามาหาเกษตรกรจากเพชรบุรีมาถึงนครพนมนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งผลที่ได้ในโครงการก็ได้รับการแชร์กันนะครับทางบริษัทมานิจฟาร์มก็ได้รับผลจากที่เรามาทดลองส่วนเราก็ได้เห็นผลประสิทธิภาพของปลาวัคซีนนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเกษตรกรกับบริษัทมานิจฟาร์มกับมอเกษตรยังทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองบริษัทมานิจฟาร์มทำในเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์คุณภาพสูงมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงเกษตรกรทำหน้าที่ในการผลิตอาหารหรือสัตว์น้ำคุณภาพสูงส่วนมอเกษตรหน้าที่เป็นคนรับโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นและเอามาปรับปรุงทำในเรื่องของงานวิจัยและเป็นคนออกติดตามเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงให้กับบริษัทมานิจให้กับเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดงบประมาณหมดลงเนี่ยความร่วมมือมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการค้าขายมันก็ต้องพูดให้ยั่งยืนอย่างนั้นมันก็ต้องมีการค้าขายเกิดขึ้นมีผลกำไรเกิดขึ้นทั้งเกษตรกรและก็ทางบริษัทส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรเราแสวงหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญว่าโชคดีว่าอยู่ใกล้ด้วยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เรื่อยๆแต่ในอนาคตบริษัทมานิจฟาร์มกับเกษตรกรเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเรื่องของการซื้อลูกพันธุ์วัคซีนไม่วัคซีนแต่เราก็มีความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายในเรื่องของการติดตามข้อมูลการค้นหาโจทย์วิจัยการออกแบบการทดลองให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการฝึกนิสิตคณะประมงรุ่นใหม่ ไปในตัวในการทำงานจริงระหว่างเกษตรกร

ก็บริษัทมานิดเจเนติกส์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในหนึ่งในกลุ่มบริษัทของมานิดกรุ๊ปนะครับซึ่งมานิดกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ลูกพันธุ์เราเนี่ยทั่วประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยมือของตัวบริษัทเองนะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นะครับคือเรามีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับเพื่อมีการพัฒนาทางวิชาการนะครับใช้เราสามารถที่จะเข้ามาขอความรู้นะครับขอการฝึกฝนพิเศษเนี่ยจากทางมหาวิทยาลัยได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมทำงานวิจัยกับที่บริษัทได้นะครับซึ่งเราเพิ่งรีนิวนะครับต่อสัญญา MOU เนี่ยเมื่อปี2564นะครับต่อแต่ละครั้งก็5ปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับทีนี้การเกิดของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่เกิดมี MOU ก่อนนะครับก็ทางอาจารย์สุกิจเนี่ยท่านก็มีความสนใจที่เรียกว่าถ้าเรามีการยกระดับของการพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนจะเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางบริษัทเรามีวัคซีนที่นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์มาทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ําที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่มีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ําจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายโดยตรงก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจํานวนมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ำที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรที่ทำยังไงให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเนี้ยผ่านฤดูกาลต่างๆนะครับรวมไปถึงได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางออกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาและผมหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับผลลัพธ์ของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

0: ็เริ่มแรกๆก็ทําปลานิลอยู่แล้วครับเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาปลานิลครับผมก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้นะครับโควิดนี้จะการปลายทางด้านการตลาดก็จะออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีการปิดช่องทางการตลาดไม่มีการเดินตลาดในแต่ละพื้นที่ตลาดปิดเงี้ยครับผมก็ทําให้สินค้าล้นตลาดและทําให้ปลาราคาตกถึงกับเราต้องออกไปจําหน่ายเองในราคาที่แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนำเข้าผลิตถั่วเหลืองครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหารนะในการทำอาหารในให้พวกสัตว์น้ำสัตว์บกราคาทำให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเนี่ยมาขึ้นเป็นกิโลละ26บาททำให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติอาหารกิโลกระสอบละ460เนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ปลายทางด้านการตลาดราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงเมื่อปลาไม่โตทําให้กินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่เต็มสูตรการถอดสูตรเนี่ยทำให้ปลาไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาก็เลยผมก็เลยอยากจะหาในจุดที่ว่าจะไปต่อได้ยังไงของเกษตรกรนะครับว่าก็เลยมีโครงการของมอเกษตรมาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัยเก็บงานวิจัยตลอดแต่ละเดือนทำวิจัยตลอดแต่ละเดือนว่าต่างกันยังไงครับการอัตรารอดของปลาที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนครับตัวนี้ผมก็สนใจทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะจบแล้วเลิกเนี่ยมันก็เกิดการที่เราไม่สู้ต่อเราจะต้องสู้เพื่อที่จะหาวิธีก็ยอมรับในการไปเข้าอบรมแล้วก็ฟังดูเพื่อศึกษาความรู้เนาะเราก็ไม่ได้ศึกษามาในทางสายประมงโดยตรงนะพูดถึงมานี้เนี่ยทางผมเลี้ยงแรกๆเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยก็คือสั่งตรงจากทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าลูกพันธุ์ปลาเขาจะได้มาตรฐานขนาดนะครับและก็อัตรารอดสูงนะครับถ้าเราซื้อตามท้องถิ่นลูกปลาพันธุ์ที่ตามในท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามาลงเนี่ยอัตรารอดหรือการแตกไซส์เนี่ยสูงครับผมเราต้องพัฒนาในจุดที่นี้เพื่อที่จะทางผู้พ่อค้าที่เอาไปขายแล้วจะตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อครับผมตามสเต็ปในการลงปลาในครั้งแรกครับแต่ละเดือนมีการสุ่มของมอเกษตรจะเข้ามาเก็บตัวอย่างก็ตามขนาดปลานะครับกี่เดือนแล้วได้ขนาดความน้ำหนักเท่าไหร่ต่อตัวนะครับแล้วก็ช่างความยาวแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตลอดก็ผ่านนะครับ
1: อยากจะน้อมนําแนวคิดที่ในหลวงพระองค์ท่านนะครับเคยให้กับคนไทยไว้เรื่องการทําเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องการปลูกผักปลูกพืชทำนาหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงปลานะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นปรัชญาในการที่เราจะมองสิ่งที่เราทำตรงหน้าอย่างไร นะครับอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจสัตว์น้ำให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอันดับแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองประมาณตนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเรามีความถนัดอย่างไรเรามีความสามารถมีกำลังขนาดไหนที่จะลงทุนทำได้แค่ไหนทำเท่าที่กำลังตัวเองทำได้นะครับมองถึงความเสี่ยงหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับต่อสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับการเลี้ยงปลากับธุรกิจการเลี้ยงปลาของตัวเองตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการที่จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เราลงทุน1บาทเราควรจะได้บางอย่างมากกว่า1บาทนะครับแล้วก็เรียนหาความรู้นะครับเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความมั่นด้วยความภาคเพียรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราอยู่ในประเทศไทยเราควรจะน้อมนำสิ่งนี้มาใช้
0: โครงการดีๆของทางมเกษตรที่ได้มาให้ทางกลุ่มเลี้ยงปลานิลกระชังน้ำโขงนะครับที่มาทดสอบเพื่อที่จะช่วยผลักดันในการเลี้ยงปลาให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับก็เราเป็นเกษตรกรเนาะก็เลี้ยงด้วยระบบชาวบ้านโดยไม่มีสัตวบาลนะครับโดยไม่มีแพทย์สัตว์ที่จะมาตรวจเช็ควัดน้ำอะไรให้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เขาจะมาให้ความรู้ในการตรวจเช็คคุณภาพน้ำนะครับว่าหาปลาอายุขนาดนี้กินเท่าไหร่จำนวนอาหารกี่กิโลต่อตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับถ้าโครงการนี้มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการนะครับในการที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับทางสวกนะครับที่ให้เงินสนับสนุนในการทำโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการวิจัยต่างๆทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจำเป็นนะครับในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับท่านคณบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์นรุณก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทำงานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะจำนวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจำนวนมากเพราะนั้นการบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจำเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทำงานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะครับอันนี้ก็ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่ให้ความรู้เคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทำงานร่วมกันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานฟังก์ชันนะครับภาคการศึกษานะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับหาโจทย์ที่แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
3: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงในโครงการทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเกษตรกรแล้วสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จัดสรรให้เรามาขอบคุณครับ
4: จากประณีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2508แหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญที่ช่วยยกระดับภาวะโภชนาการของประชาชนมาสู่การยกระดับการประมงไทยโดยงานวิจัยและพัฒนายังโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในครั้งนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ประเทศเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเพียงพอและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์แกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั้นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วรู้สึกว่าโอกาสเนี้ยมันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้

ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กเลยเพราะเด็กของเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตมผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักpoint ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

0: ประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่นบางรูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรนี่ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยปรารถจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทร

0: ธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที่
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันทรงมีพระราชปารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได
1: ้ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชน100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2450แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสมัยปลายรัชกาลและพระองค์เองก็ทรงมีพระอาการประชวรอยู่แต่จะเห็นได้ชัดครับว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่เคยว่างเว้นเลยนะครับเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรชาวสยามเพราะนั่นเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งมั่นมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ครับ
1: ผลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทำให้สยามสามารถยุติข้อพิพาทกับฝรั่งเศสในเรื่องดินแดนได้หลังจากมีปัญหายืดเยื้อมากว่า10ปีแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องดินแดนในพื้นที่หัวเมืองมะลายูอันสืบเนื่องมาจากการลงนามในอนุสัญญาลับกับรัฐบาลอังกฤษในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2440ซึ่งมีข้อผูกมัดว่ารัฐบาลสยามจะไม่ยินยอมให้ประเทศใดซื้อเช่าตั้งแต่บริเวณใต้ตำบลบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ลงไปหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอังกฤษก่อน

0: ผลของสัญญานี้ทำให้สยามได้รับความเสียเปรียบทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากพระองค์ทรงพยายามที่จะเจรจากับรัฐบาลอังกฤษเพื่อยกสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมฉบับนี้ให้ได
1: ้เราจะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วมีสนธิสัญญาอังกฤษก็เป็นไปตามล้อวันฝรั่งเศสนั่นแหละคือว่าต้องเมืองมาแลกแต่ว่าให้ผลประโยชน์ให้เงินกู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปพอท่านเสด็จกลับมาประเทศไทยวันที่17พฤศจิกาปี50ใช่ไหมเสด็จกลับนะพอวันที่23คิดที่6วันเท่านั้นเองท่านบอกเซอร์โจเบลบอกว่าเรื่องเมืองกาลันตันเมืองตรังกานูนี่ให้เซอร์โจเบลดำเนินการไปได้
0: ในที่สุดการเจรจาก็บรรลุผลในพุทธศักราช2451เมื่อรัฐบาลสยามประสบความสำเร็จในการเจรจากับอังกฤษเพื่อยกเลิกอนุสัญญาลับฉบับนี้แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่าสยามต้องยกดินแดนหัวเมืองมาลายูได้แก่ปาลิตไซบุรีกาลันตันตรังกานูรวมทั้งพลเมืองกว่า 500,000 คนให้แก่อังกฤษเป็นการเสียดินแดนครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ผลที่ตามมามีการทำสนธิสัญญาปักปันเขตแดนที่แน่นอนรวมทั้งยังช่วยคลี่คลายปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคนในบังคับอังกฤษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งรัตนโกสินทร์ศก127แบ่งศาลออกเป็น3แผนกแผนกที่1คือศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงแผนกที่2คือศาลสถิตยุติธรรมกรุงเทพและแผนกที่3คือศาลหัวเมืองตั้งอยู่ในภูมิภาค

ในด้านการพัฒนากิจการสาธารณูปโภคหลังจากที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงจัดตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้นในพุทธศักราช2448พระองค์ทรงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นจากแนวพระราชดำริให้กรมสุขาภิบาลดำเนินการสำรวจหาวิธีการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับใช้ในพระนครเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ก้าวหน้าตามอย่างอารยประเทศกิจการประปาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงริเริ่มขึ้นนั้นยังมีทันที่จะเสร็จสมบูรณ์ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนที่จะสำเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นับเป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนมาตราบจนทุกวันนี้

เมื่อ100ปีที่ผ่านมาคือปีพุทธศักราช2451นะครับต้องถือได้ว่าเป็นปีที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายพุทธศักราชได้มีพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกซึ่งได้จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งขึ้นครองสิริราชสมบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง40ปีนะครับซึ่งในครั้งนั้นครับประสบนิกรชาวสยามได้พร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชครับ

0: พุทธศักราช2451เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปียาวนานกว่าบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ในวโรกาสมงคลนี้จึงมีการจัดพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้น
1: พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้เป็นพระราชพิธีซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเป็นคราวแรกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองในปี2451นะครับการจัดงานเฉลิมฉลองรัชมังคลาภิเษกนี้ก็เป็นการฉลองในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติมายืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในพงศาวดารของสยามประเทศหรือประเทศเราจากพงศาวดารจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชนานแล้วก็เป็นที่โจษจันเล่าขานกันสืบมาก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในสมัยอยุธยาทรงครองราชอยู่40ปีหลังจากนั้นมาก็เว้นว่างไปหลายร้อยปีครับผมไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงครองราชยืนยาวถึง40ปีที่ว่านี้เลยก็เพิ่งจะมาประสบเหตุตรงนี้แหละในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงราชผ่านพิภพเป็นพระมหากษัตริย์แต่พระชนมพรรษายังน้อยอยู่ในเวลานั้นเพียงแค่15พรรษาในปีพุทธศักราช2411พอบวก40ปีเข้าไปก็ไปบรรจบเอาในปีพุทธศักราช2451ทรงครองราชครบ40ปีทรงพระราชปรารภว่าเป็นมงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองนะครับก็จัดการพระราชพิธีที่ชื่อรัชมังคลาภิเษกขึ้นถามว่าเคยมีมาก่อนไหมก็ตอบว่าไม่มีได้เพราะไม่เคยมีธรรมเนียมนี้ไม่เคยมีประเพณีนี้ขึ้นมาก่อนนะครับการจัดงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนั้นก็มีทั้งส่วนที่จัดที่กรุงเทพและส่วนที่จัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการเสด็จพระเนินไปทรงบวงสรวงนะครับตัดชื่อเรียกว่าพระราชกุศลรัชมงคล
0: ในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น2แห่งเริ่มจากการพระราชพิธีเป็นประถมในวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ณพระราชวังโบราณอยุธยา

ศักราช 2451 เวลานั้นมีกิจกรรมสำคัญมากมายทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญรัชมังคลาภิเษกรัตนโกสินทร์ศก127ซึ่งสั่งทำจากโรงหล่อโมเน่ประเทศฝรั่งเศสสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อรากพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์ใหม่แทนพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เดิมที่มีมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมทีพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เก่าอยู่ในเขตพระอภิเนานิเวศใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและเสด็จออกรับราชอาคันตุกะที่มาเจริญทางพระราชไมตรีกระทั่งต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีรับสั่งให้รื้อถอนพระที่นั่งองค์เก่านี้เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงไปมากเกินกว่าจะซ่อมแซมได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยเลขาถึงเสนาบดีกระทรวงวังในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2450ในเรื่องที่จะสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมขึ้นใหม่ในบริเวณพระราชวังดุสิตด้วยเหตุที่พระที่นั่งต่างๆซึ่งมีอยู่เดิมไม่กว้างขวางพอสำหรับการพระราชพิธีต่างๆ

0: พระองค์ทรงเลือกพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอัมพรสถานภายในเขตพระราชวังดุสิตเป็นบริเวณก่อสร้างและประทานชื่อว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมตามชื่อเดิมเพื่อที่รักษาไม่ให้นามพระที่นั่งที่มีมาแต่ก่อนสูญหายไปการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมหลังนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีพระราชบัญชาให้พระยาสุขุมนายวินิตปั้นสุขุมทำหน้าที่ควบคุมงานมีนายมาริโอตามานโยชาวอิตาเลียนเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและมีอานิบาเล่ริโกติเป็นนายช่างวางฐานรากพระที่นั่งอนันตสมาคมตามเทคโนโลยีใหม่ของการสร้างอาคารสมัยนั้น
1: นอกจากข้าราชการชาวอิตาเลียนซึ่งเข้ามาทำงานให้กับรัฐบาลสยามแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีช่างอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีการเรียกเข้ามาจากตะวันตกคือเรียกเข้ามาจากอิตาลีนะคะอีกทีหนึ่งก็มาในรูปของสัญญานะคะเข้ามาทำงานอะไรบ้างก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นทีมที่เข้ามาช่วยทีมวิศวกรนะคะเรียกเข้ามาเพิ่มนะคะอีกส่วนหนึ่งคือเข้ามาช่วยอาร์คิเทคมีการเรียกเข้ามาเพิ่มแล้วก็มีการตั้งตำแหน่งสถาปนิกที่ปรึกษาอยู่ในยุโรปด้วยนะคนนี้คืออย่างยกตัวอย่างเช่นนายมาริโอตามานโยนะคะออกแบบเบื้องต้นในตัวผังอาคารนะคะแล้วมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสถาปนิกสำคัญอีกคนหนึ่งมาคือตัวอันนิบาเล่ริกอตตินะคะคนนี้นี่คือเคยเข้ามาทำงานแล้วในกลุ่มพระที่นั่งอัมพรสถานก็ถูกมีการเรียกเข้ามาดูแบบอย่างทำด้วยกันโดยเฉพาะในส่วนของการตกแต่งประดับอาคารสถาปัตยกรรมนะคะแล้วริกอตตีเมื่อจบในการทำงานเบื้องต้นกับตามานโยก็กลับไปอิตาลีแล้วก็เข้าไปเป็นอยู่ในงานในสถานะเป็นสถาปนิกที่ปรึกษาทางไกลคือมีบทบาทในเรื่องของการดูแลวัสดุนะคะที่จะเอาเข้ามาก่อสร้างพระที่นั่งนะหินอ่อนกระเบื้องที่คือเป็นแผ่นโลหะที่ใช้มุงหลังคาแผ่นทองแดงอะไรเนี้ยนะคะดูแลในเรื่องของการสั่งวัสดุซีเมนต์วัสดุเหล็กที่ใช้ในการทำคอนกรีตเสริมเหล็กคือตัวอาคารพระที่นั่งเนี่ยข้างในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะมีอิฐก่ออิฐถือปูนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ปิดด้วยหินอ่อนภายนอกเพราะฉะนั้นทีมอิตาเลียนส่วนใหญ่เนี่ยคือเรียกว่าคือเป็นช่างฝีมือชั้นสูงนะคะแล้วก็มีการจ้างช่างแกะหินมาเพิ่มด้วยก็เพราะว่าเรามีการปูพื้นที่นั่งเนี่ยนะคะต่างๆรายละเอียดก็ปูด้วยหินอ่อนที่หายากหินสีหายากเข้ามาอีกเยอะเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยก็เลยจะเป็นทีมที่ใหญ่มาก
0: การก่อสร้างฐานรากพระที่นั่งแล้วเสร็จในพุทธศักราช2451ตรงกับช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปีพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ด้วยพระที่นั่งอนันตสมาคมออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรเนซองส์ตัวอาคารก่อด้วยหินอ่อนสีขาวมีริ้วลายสีน้ำตาลแก่หมดส่งนำเข้าจากเมืองคาราร่าประเทศอิตาลีมีจุดเด่นอยู่ที่ความสง่างามของหลังคาโดมคลาสสิกหลังใหญ่อยู่ตรงกลางและมีโดมขนาดเล็กอีก6โดมล้อมรอบในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระที่นั่งอยู่เนืองๆทรงวางแผนล่วงหน้าถึงการตกแต่งภายในพระที่นั่งโดยทรงตัดสินพระราชหฤทัยให้ดำเนินการจ้างนายกาลิเลโอคินีศิลปินชาวอิตาเลียนที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเข้ามารับงานตกแต่งพระที่นั่งอนันตสมาคมศิลปินชาวอิตาเลียนผู้นี้ได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าไว้ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมประดับเพดานโดมภายในท้องพระโรงและโถงบันไดด้านตะวันออกขององค์พระที่นั่ง เป็นภาพจิตรกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความงดงามหนึ่งในนั้นคือภาพพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการประกาศเลิกทาสพุทธศักราช 2458 การก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมเสร็จสมบูรณ์ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงแรกเปิดใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและต้อนรับอคันตุกะของประเทศเมื่อประเทศสยามเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมและต่อมาพระที่นั่งแห่งนี้ได้ใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกในรอบศตวรรษที่ผ่านมาพระที่นั่งอนันตสมาคมยังได้ใช้ประกอบพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญอีกมากมาย

นอกจากพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมยังมีพิธีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้าเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่สร้างขึ้นจากเงินเรี่ยรายของราษฎรซึ่งพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกและเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่ทรงประกอบพิธีเปิดด้วยพระองค์เองท่ามกลางความปลื้มปิติของเหล่าพระสงฆ์นิกาย

0: เนื่องในวันมหามงคลพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ประชาชนชาวสยามต่างพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะมหาราชผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์นานัปปกาลพระราชสมัญญาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนั้นมีว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: ความจริงเป็นพระราชสมัญญาที่เกือบจะเรียกว่าราชการเต็มทีแล้วนะครับคือ2451ใช่ไหมเพราะว่าสวรรคต53นะเกิดขึ้นว่าสมเด็จพระปิยมหาราชเนี่ยซึ่งหมายความว่าพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของประชาชนคือทรงบริบูรณ์ไปด้วยทศพิธราชธรรม10ประการนะครับไม่มีผู้ใดที่จะสามารถยกประการใดประการหนึ่งใน10ประการเนี่ยมาติเตียนพระองค์ได้นะทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดีเลยคือนอกเหนือไปจากเมืองหลวงแล้วเนี่ยนะในชนบทในจังหวัดห่างไกลอะไรเนี่ยนะทรงสอดส่องดูแลทุกสุขเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้พระราชสมัญญาเนี่ยนะครับจึงได้ปรากฏเป็นครั้งแรกอยู่ที่แผ่นจารึกที่ฐานพระบรมรูปทรงม้าและพระราชสมัญญาเนี่ยนะไม่ใช่เป็นเรื่องของประกาศเป็นทางราชการเป็นเรื่องของประชาชนที่พร้อมใจกันขานหรือว่าถวายพระนามนี้
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพชาวนากระดูกสันหลังของชาติจึงมีพระราชดำริให้กระทรวงเกษตราธิการจัดประกวดพันธุ์ข้าวขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2450ที่บริเวณทุ่งคลองรังสิตเมืองธัญบุรีเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงการเพาะปลูกข้าวให้เจริญงอกงามและเป็นสินค้าหลักส่งออกไปขายยังต่างประเทศงานประกวดพันธุ์ข้าวครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทำให้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่ออาชีพเกษตรกรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลจัดงานใหญ่ขึ้นมานั่นคืองานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการครั้งที่1เมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2453ณบริเวณสระปทุมวันและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานด้วยพระองค์เอง

งานนี้มีการประกวดพืชผลทางการเกษตรสัตว์พาหนะสัตว์บริโภคเครื่องหัตถกรรมมีการแจกรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่นและผู้ชนะเลิศด้านการผลิตสินค้าเกษตรหัตถกรรมและพาณิชยกรรมนอกจากนี้ยังมีถ้วยเงินจากพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกคนที่นำผลผลิตมาจัดแสดงในงานนี้ด้วย

งานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการคือพระราชกรณียกิจครั้งสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ด้วยพระอาการประชวรเกี่ยวกับพระวักกะหรือไตพิการอันเนื่องมาจากการทรงงานหนักมาหลาย10ปีเป็นความโศกเศร้าครั้งใหญ่หลวงของพระสงฆ์นิกรทั่วราชอาณาจักร

เวลานั้นในบรรดามิตรประเทศต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับประเทศสยามตามพากันลงข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนเป็นประจักษ์พยานว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยอมรับของนานาประเทศ

ขณะที่วารสาร Living Reader of the World ของสหรัฐอเมริกาได้ยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในศตวรรษที่19

0: ที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์และการสื่อสารสร้างความปลาบปลื้มแก่ปวงชนชาวไทย
1: เมื่อโอกาสที่เรามีการเฉลิมฉลองในบ้านเราที่เป็นวาระครบรอบ100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับน่าชื่นใจว่านอกจากการเฉลิมฉลองในบ้านเราแล้วนะครับทางยูเนสโกหรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติก็ได้ยกย่องเฉลิมพระเกียรติว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านต่างๆหลากหลายด้านนะครับโดยที่คำนึงถึงเลือได้ประมวลสาแล้วถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรที่ทรงเป็นผู้นำของชาติแล้วก็ทรงเปรียบด้วยพระปรีชาสามารถในการที่จะบุกบั่นฟันฝ่าในการแก้ปัญหาประคับประคองสยามประเทศของเราในเวลานั้นให้ก้าวเดินเข้าไปสู่ความเจริญตามแบบอารยะรักษาความเป็นบ้านเมืองของเรามาได้ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีความเจริญก้าวหน้าในหลายมิติหลายด้านด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นพระราชกรณียกิจที่ไม่ได้เป็นที่รับรู้เฉพาะในเมืองไทยของเราแต่ว่าในระดับโลกก็สรรเสริญยกย่องพระปรีชาสามารถในส่วนนี้ด้วยครับ
0: นานนับศตวรรษที่ประชาชนชาวไทยตลอดจนประชาคมโลกกล่าวขานกันว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปฏิรูปประเทศแบบพลิกแผ่นดินทรงวางรากฐานการบริหารปกครองบ้านเมืองจนมีความก้าวหน้าและนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาราษฎร์สมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งมั่นในขณะที่ทรงครองราชย์ว่าเราทั้งหลายเฉพาะได้เกิดมาในประเทศนี้จะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้เพื่อบ้านเมืองของเรามีความเจริญสุขรุ่งเรืองขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ถึงแม้ว่าพระองค์จะได้เสด็จสวรรคตมาแล้วเป็นระยะเวลาถึง1ศตวรรษก็ตามแต่พระองค์ก็ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักศรัทธาจงรักภักดีและยังรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอไม่เคยเสื่อมคลายนับตั้งแต่อดีตมาจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เนี่ยวันหนึ่งนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้รับสั่งกับปู่ว่าลงไปหาที่มาสักพันไร่สิเราก็งงไว้ไปหาที่ทำไมต้องพันไร่พระองค์ท่านบอกว่าเนี่ยอยากจะแสดงการบำบัดน้ำเสียพิธีกำจัดขยะอะไรต่ออะไรต่างๆโดยวิธีการธรรมชาติคือใช้ต้นไม้ใช้อากาศใช้แสงแดดใช้อะไรต่ออะไรให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเลยปู่ก็ไปหามาตั้งนานเลยนะแล้วผลสุดท้ายก็เลยได้บ้านในบ้านตัวเองนี่แหละที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะปู่เกิดที่จังหวัดเพชรบุรีนะนั้นเราชื่อว่าแหลมผักเบี้ยเคยได้ยินไหม
1: เคย
2: คุ้นๆหน่อยค
0: ่ะคุ้นๆหน่อยที่นั่นเราเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาน้ำเน่าจากจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยใส่ท่อมาใส่ท่อมา18กิโลเลยนะ18กิโลเลยแล้วมาบำบัดที่นั่นที่นั่นจะมีหลักการบำบัดอยู่ 3-4 ประการด้วยกันประการแรกนั้นต้องเอาน้ำเน่านี่ให้มันตกตะกอนก่อนน้ำเน่าสีดำมันขุ่นไหม
1: ข
0: ุ่นเลยเพราะนั้นให้เวลาเราเอาใส่แก้วไว้นานๆมันตกตะกอนเห็นไหมเหมือนกันก็เอาสายใหญ่ๆ 3-4 สายให้มันตกตะกอนแล้วระหว่างที่ธรรมชาติเขาทำงานนั้นมีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเข้ามาทำงานแทนคือแสงอาทิตย์เนี่ยแสงอาทิตย์นี่หลานๆอาจจะไม่รู้นะฆ่าเชื้อบางอย่างได้
1: อ๋อเพราะว่าความร้อนใช่ไหมคะ
0: มีเชื้อด้วยความร้อนด้วยและรังสีเคยได้ยินอุลตราไวโอเลตไหม
1: อ๋อเคยได้ยินครับ
0: อุลตราไวโอเลตนั้นฆ่าเชื้อโรคได้บางตัวนะจุลินทรีย์อะไรแต่ไรก็มีการบำบัดพอตกตะกอนไปเสร็จแล้วอะไรแต่ไรเสร็จแล้วเราไปค้นพบว่ามีพืชอยู่22ชนิดบางทีมันอาจจะเยอะกว่านั้นนะแต่เวลานี้ค้นพบมาได้22ชนิดเนี่ยยกตัวอย่างพุทธรักษากวักฤาษีผักตบชวาอะไรต่ออะไรต่างๆในโครงการพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพวกนี้ฟอกน้ำได้ดังนั้นเลยให้แปลกประหลาดนะเขาเอาน้ำเน่ามาเป็นอาหารแล้วก็ปิดออกซิเจนใส่น้ำด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยใช้พืชต่างๆนี่ไปเพราะนั้นสรุปว่าที่แหลมพะเบี้ยที่วันนึงพวกหลานๆจะไปเที่ยวนั้นจะเห็นว่ามีระบบบ่อเยอะเลยสระน้ำใหญ่เลยนะมีแปลงผักที่จะแปลงพืชต่างๆเนี่ยที่จะทำการกันทำการบำบัดน้ำเสียแล้วก็จะมีป่าโกงกลางบำบัดเป็นแหล่งสุดท้ายเลยปรากฏน้ำสะอาด
1: คุณปู่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะถามอะไรลูก
1: แล้วที่แหลมผักเบี้ยเนี่ยครับนอกจากเขาบำบัดน้ำเสียแล้วครับเขาทำอะไรต่อหรอครับ
0: คู่กับน้ำเสียคืออะไรขยะขยะเพราะฉะนั้นจะที่นั่นจะมีการแสดงว่าขยะด้วยให้มันกลายเป็นปุ๋ยอะไรต่ออะไรต่างๆและพยายามหาจุลินทรีย์ไส้เดือนอะไรต่ออะไรต่างๆนี่มันกัดกินขยะด้วยจะทำให้มันย่อยสลายให้มันระยะเร็วที่สุดยังไงเพราะเราผลิตขยะทุกวันนะเพราะฉะนั้นแหลมผักเบี้ยโดยสรุปแล้วพวกหลานๆจะเห็น2 อย่างด้วยกันคือการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการธรรมชาติและอีกอันนึงจะมีขบวนการย่อยสลายขยะเรื่องแข็งจะขายอะไร
3: อยากรู้เรื่อง300ตุ่มอะครับ
0: โอ้ก็300ตุ่มคือ300ตุ่มที่ยุงกัดนั่นแหละก็แสดงพระเจ้าแผ่นดินนี่เวลาไปเดินที่ไหนไม่ใช่ไปเดินที่สบายนะเป็นที่น้ำเน่ามียุงอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยแล้ววันหนึ่งสมมติพระรมขันบักขาข้างพระบาทข้างหนึ่งถูกยุงไป150จุดไปนับแล้วนะอีกข้างอีก150บวกกันได้300พอดีเรานี่เคยโดนยุงกัดอย่างนั้นไหม
1: ไม่เคยครับ
0: เห็นไหมพระเจ้าอยู่หัวนี่เหนื่อยยิ่งกว่าเราอีกลำบากยิ่งกว่าเราอีกเอาละไปเที่ยวแหลมผักเบี้ยตกลงไหม
1: ไปครับ
0: อ้าวสนุกกันเลย
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเราจะไปกันที่ไหนสักครู่เดียวนะครับขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาวธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรดาบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 067-2166-08-8

จากปัญหาน้ำเสียและขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเดือดร้อนต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากท่านทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของราษฎร

ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ท่านทรงศึกษาและนำหลักธรรมชาติช่วยธรรมชาติเพียงใช้สายลมและแสงแดดทำงานด้วยตัวของมันเองเข้ามาใช้ในการพัฒนาเรื่องของน้ำเสียและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในเชิงอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่เรียบง่ายและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

0: น้ำแข็งที่ที่พวกเราจะไปอ่ะคือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: แล้วที่นี่มันจะใช่หรอ
2: ว่าไม่ใช่นะที่นี่คือเกลือ
0: แต่ว่าที่นี่คือจังหวัดเพชรบุรีนะ
1: งั้นเราไปกันต่อเลยไหม
0: ไป
1: ไป

0: ีครับที่นี่เปิดก็เป็นที่บำบัดน้ำเสียรู้ใช่ไหมน้ำเสียคืออะไร
1: รู้ครับ
2: รู้ว่าน้ำเสียเกิดจากเวลากินน้ำค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอ
3: น้ำที่มีออกซิเจนน้อยครับสัตว์ก็เลยไม่สามารถอยู
0: ่
3: ได
0: ้
4: ก็มีเคมีลงไปในน้ำเยอะๆ
0: สารเคมีโอเคเอ็กแคลฟว่าไง
5: ก็พวกมีเศษซากสัตว์ซากพืชที่มันตายแล้วแล้วก็เน่าเสียอยู่ในน้ำ
0: ก็เรียกสารอินทรีย
5: ์
0: มันรวมกันหมดสรุปแล้วก็คือสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำไอ้น้ำเสียมันมาจากแหล่งที่เกิดหลายแห่งที่ทำให้น้ำเสียบ้านนัชชาก็ทำให้น้ำเสียบ้านตาก็ทำให้น้ำเสียที่เราล้างมือล้างผักล้างจานใช่ไหมอาบน้ำก็มีสารเคมีสารต่างๆมากมายเข้าไปด้วยใช่ไหมตอนนี้ท่านเอาน้ำจากในเมืองอ่ะที่คนใช้อ่ะคนพวกเราใช้ทั้งหมดอ่ะดึงมาแล้วมากำจัดสารอินทรีย์ที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ให้ออกไปคือพวกท่านให้ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบคทีเรียต้องการออกซิเจนเหมือนเป็นพลังงานออกซิเจนของแบคทีเรียก็เหมือนเรากินอาหารเข้าไปเกิดพลังงานขึ้นมาเราก็ต้องหาดึงออกซิเจนที่นี่หาออกซิเจนให้กับแบคทีเรียทั้งเส้นเพื่อทุกชนิดสังเคราะห์แสงได้มันไปสร้างกลูโคสแล้วก็ให้ออกซิเจนแบคทีเรียที่อยู่ข้างล่างก็สามารถได้ออกซิเจนมาย่อยสลายอีกเดี๋ยวจะมีพี่ๆพาไปดูนะตาอยู่ที่นี
5: ่
0: ถ้ายังไงเขาอธิบายไม่เข้าใจมาถามตาที่นี่อีกทีนะ
5: คร
0: ับ เอาละ
5: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีลูกนะระวังตัวหน่อยนะ
6: สวัสดีครับน้องๆตอนนี้น้องๆก็มาถึงโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่นะครับพี่กันเนี่ยก็จะพาน้องๆนะครับเข้าไปเที่ยวชมในพื้นที่โครงการนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในพื้นที่โครงการเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับขวามือของน้องๆ นะครับตรงนี้ก็คือบ่อที่1หรือบ่อตกตะกอนถูกต้องนะครับน้องหยาง
3: แผนที่มาครับ
6: แผนที่มานะครับพี่จะพาน้องๆไปดูจุดน้ำเข้ามีใครเคยสังเกตหรือเคยเห็นจุดน้ำเข้าไหม
5: ไม่ครับแต่ว่าตอนนี้กลิ่นมันเริ่มมาแล้วนะ
6: ใครได้กลิ่นแล้วสังเกตไหมครับว่าสีน้ำเป็นยังไงตรงนี้
5: เขียว
3: ขุ
6: ่
3: น
6: เขียวเขียวๆนะครับตรงนี้ยังเขียวๆอยู่เนาะเดี๋ยวพอเราเดินไปสักพักนึงถึงจุดน้ำเข้านะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าน้ำตรงนี้จะมีสีดำเลยแล้วก็จะมีกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆด้วย
5: ตรงนี้
6: ตรงนี้นะครับจุดน้ำเข้านะครับเห็นไหมน้ำมีสีอะไรเอ่ย
5: ดำปีน
6: ดำอย่าลงไปใกล้มากนะครับเห็นไหมมีสีดำนะครับโดยตรงนี้จะเป็นบ่อตกตะกอนจะทำหน้าที่ตกตะกอนของเสียที่มากับน้ำเสียให้ตกจมสู่ด้านล่างนะครับ
7: เห็นไงครับเด็กๆกลิ่นเหม็นใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะครับ
6: ทางขวามือตรงนี้เป็นบ่อที่2ทางซ้ายมือเป็นบ่อที่3นะครับแล้วก็ไกลๆตรงนู้นนะครับเป็นบ่อที่4นะครับ
3: เมื่อกี้ผมเห็นนกด้วยครับ
6: จะมีนกค่อนข้างหลากหลายนะครับที่นี่อย่างเช่นนกตัวสีดำที่บินอยู่ตรงนี
5: ้นกอะไร
6: ครับเป็นนกกาน้ำนะครับ
5: นะ
6: คร
5: ับเดี๋ยวไม่ค่ะนกกาน้ำ
6: นกกาน้ำมีเยอะไหมครับก็สามารถมองเห็นได้ทั่วไปนะครับ
5: นั่นนกอะไรเหรอคะ
6: ส่วนตัวสีขาวตัวนั้นเป็นนกตระกูลยางนะครับตัวนั้นเป็นยางเปียน้องๆทราบไหมครับว่าบ่อที่2บ่อที่3ตรงนี้ทําหน้าที่อะไร
5: ไม่ทําคล้ายๆกัน
3: ปร
5: ับ
3: สภาพ
6: ยางนะครับจริงๆแล้วงั้นพี่ขอเฉลยก่อนละกันนะครับเป็นไปตามที่น้องผิงหยางว่าเลยก็คือในเรื่องของการบําบัดน้ําเสียนะครับโดยการบําบัดน้ําเสียตรงนี้เขาจะอาศัยหลักการผึ่งมาจากการที่เราเอาน้ําตรงนี้มาผึ่งแดดผึ่งลม
3: นะครับฆ่าเชื้อโรคใช่ม
6: ั้ยครับ
5: แล้วนี่คืออะไรอ่ะคะ
6: ไม้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับสำหรับในการป้องกันคลื่นนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นไหมครับว่าที่ผิวน้ำตอนนี้จะมีคลื่นนะครับเนื่องจากพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เปิดนะครับไม้ไผ่ตัวนี้เขาจะช่วยในการกันคลื่นไม่ให้คันถนนของเรานั้นเกิดการทรุดตัวนะครับ
5: แล้วสาหร่ายสีเขียวๆที่อยู่ตรงนี้คืออะไรอ่ะคะ
6: อ๋อแพลงต้นพืชครับแพลงต้นพืชเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงนะครับที่อาศัยอยู่ในน้ํานะครับเขาสามารถใช้แสงอาทิตย์นะครับในการสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อปลดปล่อยออกซิเจนลงไปในน้ํานะครับเด็กๆ เดินมาดูตรงนี้เลยสังเกตไหมครับว่าน้ำจะค่อยๆไหลเป็นน้ำตกรู้ไหมครับว่าการไหลเป็นน้ำตกแบบนี้มีข้อดียังไง
5: รับออกซิเจนทำให้ออกซิเจนผสมกับน้ำตอนที่กำลังตกเข้าไป
6: ใช่นะครับนี่เห็นไหมครับฟองขาวๆตัวนี้นะครับจะเป็น
5: เหมือนออกซิเจนใช่ไหมคร
6: ับก็เหมือนเป็นการที่ว่า ออกซิเจนค่อยๆเติมลงไปในน้ำจากบ่อที่1ที่เราผ่านมาในตอนแรกน้ำมีสีดำใช่ครับมีกลิ่นนะครับตรงนี้เรามายืนอยู่ที่บ่อที่2มีกลิ่นไหม
1: ไม่มีแล้วค
6: ่ะกลิ่นก็จะน้อยลงสีคุณภาพน้ำก็จะ
1: ด
6: ีขึ้นเรื่อยๆนะครับน้องๆ นะครับตรงนี้เราก็จะมาถึงในส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของแปลงพืชหญ้ากรองบำบัดน้ำเสียนะครับ
1: แล้วตรงนี้มันจะกรองกันยังไงคร
6: ับตัวนี้นะครับระบบบำบัดน้ำเสียที่เข้ามาตัวเนี้ยจะเข้ามาที่บริเวณหัวแปลงนะครับหรือท่อตรงนู้นและน้ำก็จะค่อยๆไหลผ่านแปลงนะครับน้ำจะถูกปล่อย5วันนะครับแล้วก็ขังไว้ในพื้นที่แปลงเนาะปล่อยให้แห้ง2วันน้ำที่ถูกขังในนี้จะค่อยๆซึมผ่านชั้นดินลงสู่ท่อนะครับ
2: แล้วตรงนั้นดอกอะไรหรอคะ
6: ดอกตรงนั้นที่น้องเห็นอยู่นะครับก็คือเป็นดอกของต้นพุทธรักษานะครับ
1: ไฟมันคุ้น
2: ๆที่กันฟ้าแล้ว
6: ครับ
2: ย่าทำไมมันกระดึกกระดิกได้
6: จริงๆแล้วตรงนี้นะครับก็เหมือนกันก็คือมีสายลมพัดผ่านเนาะ
2: งั้นเราไปกันต่อเลยดีกว่าค
6: ่
2: ะ
6: ใช่ครับไปเดินไปทางนู้นเลย
1: ไป
6: ตัวนี้ก็คือในเรื่องของกล่องคอนกรีตกำจัดขยะนะครับเด็กๆจากเมื่อกี้ที่เราตัดพืชจากระบบที่แล้วมานะครับตรงนี้ทางโครงการจะเอาไปให้กับชุมชนนะครับทำเป็นผลิตภัณฑ์จักษาในรูปแบบต่างๆอีกส่วนนึงนะครับเราก็จะทำมาเป็นต้นแบบนะครับก็คือในการทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับทำเป็นลักษณะคล้ายขนมชั้นโดยเอาดินสลับกับขยะนะครับเป็นชั้นๆนะครับโดย1กล่องน้องๆลองเดากันไหมว่าสามารถกำจัดขยะได้กี่กิโลได้ไหมครับ
1: พันกิโลเลยครับ
6: น้องอยากบอกพันกิโลน้องน้ำแข็งว่าไงครับ
8: ประมาณน่าจะได้ประมาณสัก500กิโล
2: แต่ว่าประมาณ 2,000 ถึง 3,000
6: จริงๆแล้วนะครับ
2: 500ก
6: ิโล
8: ผมว
6: ่
8: าผมขอเปลี่ยนนะพ่อผมว่าประมาณ 1,900 กว่ากิโลเหมือนก
6: ันจริงๆแล้วเฉลยนะครับก็คือ 2,000 กิโลกรัมหรือว่าประมาณ2ตันนะครับแล้วตรงเนี้ยจะกลายไปเป็นปุ๋ยนะครับประมาณ500กิโลนะครับซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นชื่อของทางโครงการเลยนะครับก็คือในเรื่องของ
1: แหลมผักเบี้ย
6: แหลมผักเบี้ยใช่ไหมครับที่เนี่ยจริงๆแล้วจะอยู่บริเวณปลายแหลมของประเทศไทยหรือหัวกอไก่แล้วก็จะมีต้นผักเบี้ยทะเลขึ้นเป็นจำนวนมากก็จะอยู่บริเวณคันถนนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก้านแดงๆที่เลื้อยอยู่ที่พื้นตรงนี
1: ้
6: นะครับก็คือต้นผักเบี้ยทะเลนะครับโดยจริงๆแล้วเราไปทำเป็นของกินได้ด้วย
2: กินไม่ได้ครับกินสดๆได้ไหมคะ
6: กินสดๆไม่ได้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เราวิ่งเข้ามาเราเริ่มสังเกตซ้ายมือขวามือเป็นไงเป็นเริ่มเป็นป่าชายเลนแล้วเนาะ
2: แล้วต่อไปเราจะทำอะไรกันนะคะ
6: เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะวิ่งไปดูในจุดที่เรียกว่าเป็นระบบบำบัดน้ำเสียบ่อสุดท้ายนะครับและนี่ก็คือนะครับทางด้านขวามือของน้องๆตรงนี้จะเป็นบ่อสุดท้ายนะครับหรือว่าเป็นจุดที่สิ้นสุดแล้วนะครับของการบำบัดน้ำเสียก่อนที่เราจะปล่อยน้ำเสียเนี่ยเข้าสู่ป่าชายเลนนะครับหรือถ้าตอนนี้น้องๆมองขวามือเห็นเป็นไงน้ำสะอาดไหม
1: ใสใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: มองแล้วสบายตามาก
6: ใช่ครับโดยน้ำตรงนี้เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับ
2: น้ำตรงนี้แปลว่าก็มีปลาใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับน้ำตรงนี้มีปลาอยู่นะครับ
2: มีแบบพวกปลาอะไรบ้างที่หลักๆ
6: โดยที่นี่นะครับจะมีปลา2ชนิดชนิดแรกที่น้องผิงหยางบอกเลยที่นี่จะเลี้ยงอีก1ชนิดก็คือในเรื่องของปลายี่สกเพศนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่ก็มีกิจกรรมให้น้องๆเนาะ
2: อะไรอะคร
6: ับเราไปปล่อยปลากันไหมจะได้ช่วยกันควบคุมปริมาณแพลงต้นนะครับ
2: ครับ
6: ไปเดี๋ยวไปปล่อยปลากันไปไหม
2: ไป
6: โดยปกติแล้วนะครับถ้าสมเด็จพระเทพนะครับเสด็จเยี่ยมโครงการเรานะครับก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับก็คือมีการปล่อยปลานะครับเพื่อช่วยกันเพิ่มในเรื่องของตัวที่จะคอยควบคุมปริมาณแพลงก์ตอนนะครับ

0: หลังจากที่น้ำเสียวสปาเชเลนก็ออกสู่ทะเลใช่ไหมครับทำให้พื้นที่หาดเลนตรงนี้ของเราอ่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเราก็จะมีสัตว์น้ำประเภทต่างๆครับโดยที่เนี่ยจะเด่นไปในเรื่องของหอยตลับถ้างั้นเดี๋ยวพาไปจับดูของจริงกันไหมใครอยากจับไหมนะครับโดยอุปกรณ์ที่มีอยู่ในมือตรงนี้นะคร
1: ับ
0: ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเอาไว้ฆ่านะครับที่ขูดหอยนะครับหรือไว้ฆ่าหอยนะครับ

0: ช่วยกันเก็บไม้ได้เยอะๆเลยนะครับเด็ก
1: ๆกลัวไหม
2: สบายค่ะ
1: นี
3: ่เชื่อโอ้
1: ไป
3: เร็วแข็งครับ
2: พี่ครับช่วยด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: มาๆๆอ่ะอย่าพึ่งนะเปลี่ยนข้างก่อนมาคุณลุงวาวครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีคร
1: ับโดยในมือขวาของพี่ตรงนี้น้องๆมีไหม
4: มีค่ะ
1: ตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ข้างนะคร
2: ับ นี่เหรอครับ
1: ขูดอย่างนี้เวลาเราลงไปปุ๊บเราก็จะขูดแบบนี้เออนี่ล่อนมาปุ๊บแล้วถ้าเจอตัวหอยก็จะโผล่ขึ้นมา
2: ว้าเจอแล้วเจออีกแล้วดวงดีจัง
1: โอเคไหม
3: ผมได้4ตัวแล้วครับ
1: เก็บกัน
3: นี่ถ้าลงหอยแครงนะครับ
1: ปุ๊บ
2: เจอแล้ว
1: ปุ๊บ

0: วันนี้มาเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะวันนี้หนูมาเรียนรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีค่ะและยังได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการขูดหอยด้วยค่ะขูดหอยแล้วมันสนุกค่ะในหลวงช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและเป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
1: ก็รู้สึกดีนะครับที่ท่านสามารถใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติได้ครับท่านไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมากมายครับต้นพุทธรักษาอะไรพวกนี้ท่านก็เอามาใช้ได้จนน้ำเสียมันกลายเป็นน้ำที่ดีอะครับ
2: ก็สนุกค่ะที่ได้มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับน้ำเสียแล้วก็ได้มาเก็บหอยได้ปล่อยปลาก็สนุกดีค่ะเราก็จะรักษาสภาพแวดล้อมของเราที่อุดมสมบูรณ์ไม่ให้มันพังหรือว่าเน่าเสียค่ะ
3: กิจกรรมที่ผมชอบที่สุดวันนี้ก็คือการไปหาหอยตลับเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ลุยโคลนอะไรประมาณฟิวนั้นนะคะผมว่ามันสนุกดีค่ะสิ่งที่มหัศจรรย์มากก็คือผมได้เห็นน้ำเสียเนี่ยที่ในหลวงพระองค์ท่านเนี่ยทรงบำบัดกลับมาเป็นน้ำใสสะอาดและผมคิดว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยคงรักพระองค์ท่านดีๆค่ะ
4: ช่วงหน้าสักครู่เดียวนะครับ

ปัญหาสำคัญคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสียกับขยะได้ศึกษามาแล้วเหมือนกันทำไม่ยากนักในบางเทคโนโลยีทำได้แล้วในเมืองไทยเองก็ได้แล้วก็ต้องทำการเวียนซ้ำการกรองน้ำให้ทำน้ำนั้นไม่ให้โสโครกแล้วปล่อยน้ำลงมาที่เป็นที่การเพาะปลูกหลังจากนั้นที่เหลือก็จะลงทะเลโดยไม่ทำให้น้ำเสียพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่13กันยายน2553

0: เป็นไงไปเที่ยวแหลมบำเบี้ยวแล้วยังเรียบร้อย
1: ครับ
0: เห็นอะไรบ้าง
1: ได้เห็นวิธีการบำบัดน้ำเสียครับ
0: บำบัดน้ำนี่ปู่ก็อยากจะสรุปเนี่ยแหลมบำเบี้ยวนั้นสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวได้สอนเราคือทำยังไงน้ำเสียที่เราติดกันมาทุกวันเนี่ยใช่ไหมพอเราใช้น้ำสะอาดเสร็จแล้วมันก็กลายเป็นน้ำเสียถ้าเราไม่บำบัดเสร็จน้ำเสียมันจะท่วมจนเลยและพร้อมๆกันนั้นสิ่งที่มาคู่กับน้ำเน่าก็คือขยะเราเห็นวิธีการย่อยสลายขยะจะเป็นในรูปลักษณะต่างๆเพราะนั้นจำไม่เรื่องเลยเราใช้ธรรมชาติมาอย่างไรนั้นผลสุดท้ายเราก็ผลิตออกมาเป็นของเสียหมดเราก็ต้องตามไปบำบัดเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานต่อไปเลยเมื่อเราใช้เสียแล้วก็ต้องบำบัดต่อไปต่อไปนี้เก็บขยะในบ้านกระจัดน้ำเสียในบ้านทำได้ไหม
1: ได้ครับ
2: จากปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียในชุมชนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรท่านทรงศึกษาและพัฒนาพื้นที่จากการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติช่วยแก้ปัญหาและฟื้นฟูสภาพน้ำเน่าเสียจนในปัจจุบันพื้นที่นั้นกลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจสามารถอยู่อาศัยได้เป็นจำนวนมากส่งผลให้ราษฎรสามารถสร้างอาชีพและรายได้จนพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในที่สุด

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหากลุ่มที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้ทึกเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วย
1: ไม่ดีเลย

0: พบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดันแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียเนี้ยที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
2: หนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
1: ค
2: ือเป็นเด็กผู้หญิงอ้วนผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อาบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอาบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอาบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
1: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
1: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอาบานให้อาบานรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบานทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: หมอเป็นแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอาบานหมอคิดว่าเรียกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า
0: ทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ

0: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
1: มันสนุกละ
0: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
1: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
0: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
1: ค่ะ
0: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
1: ดูเป็นเหยื
0: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
1: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
0: ใช่ๆ
1: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
0: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
1: ่
0: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
1: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
0: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
1: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
0: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการปฏิเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อบาลเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
1: ใช่
0: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสาก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
0: เปิดกระโปรง
1: ผ
0: ู
1: ้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ไก่อ่อนมาก
0: ไก่อ่อน
1: กำลังจะต้องอยู่ใน
0: หมู่หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้ม
0: เพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
1: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไง นะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเขาเป็นในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้การช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โมถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไม่ได
0: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนนึงคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนนึงเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการจะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถแล้วเหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
1: พุ่งตลอดเลย
0: แต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกนาทีนี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นปะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขา
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้ว ทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำใหม่หนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะว่าหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงๆความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้และเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบานรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรคะ
0: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้รับการดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการณ์ล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่ แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็น สมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิม
1: เคยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนเตียงว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มามัดใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการประทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: แต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะผ้าธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่

0: ลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
1: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพเขาบอกว่าห้อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพร่เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่สองตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะได้เวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีค่ะที่จะเลี้ยงเขาทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่า อยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: ตอนนั้นน่ะคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมพ่อว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าทุกคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทำได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทำแล้วพอพี่เขาเริ่มทำค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนหนึ่งนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่แต่แกนไปเลยมันไม่ที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดดำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสม
1: อถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศแล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือ2เดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันเคยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมอะค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเดี๋ยวได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะปิดหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกฝ้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้อีกกลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
4: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกๆนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายนี่ดูหมดจากกิโลนะ30หรือ35เนี่ยครับ
0: ความหลงไหลที่จุด

0: ชารัฐมีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได
1: ้คนอยากคนเฒ่าที่อยู่รอบๆ บ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีอะมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหนังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งไปถ้าแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเก็บถึง9โมง10โมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงข้างล่างเช้ากับเย็นหลัง3โมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
1: เก็บมาตอนเช้าก็พอถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมันไป

0: ูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้าว่า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปผมคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจาย

0: ไปให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะหอมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้ คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแบบว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยหอมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับจันก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าหอมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเอาทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อหยิบมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
2: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสูตรเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทํางานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี้เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่าปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกแล้วก็เลยว่าเอ๊ะยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าจะอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆเนี่ยจำได้ว่าประมาณปี4647อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
2: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary

0: ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและส่งมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยาภัทรรัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการอุตสาหกลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: ือนั่งต้นคิดไม่ถึงก็ทำอย่างสุดถึงก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั่นก็งงเหมือนกันครับทำอย่างสุดถึงก็จากสายลมครับ
1: สายลมเรียสุดถึงก็ก็สองพี่น้องคู่นั้นเขาเป็นมารักเดียดิน
0: ครับทำอย่างสุดถึงก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับทำอย่างสุดถึงก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมกัน
0: ครับท่านเรียนสื่อการจัดใส่ลมกับก็มี VR969 กับ VR938 สองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ผิดทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาซูมิเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ VR969 กับ VR938 ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นเข้าเพราะว่ารถดีเจนเขาเครื่องไม่ดับเขาก็วิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับท่านเรียนสื่อการจัดใส่ลมครับ
1: สายลมเนี่ยสุนุก้าก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววัดตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ปูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปูกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: ออกครับท่านเบียร์สุดถึงก้าจัดใส่ลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับ

หลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีนะกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนอีกมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะคะที่ทำทั้งหมดนี้ติดทั้งหมดนี้พวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดนี้เราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดนึงไปอีกจุดนึงได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์สิ้นพระราชปรารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่างแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516 ถึง 2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วใช่ไหมคะแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

ว่ากันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิตรดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้นั่นเองค่ะ

ามที่เราได้เห็นนะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการในการใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย9ถึง12ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบพระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในวันเดียวกันทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากฎีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าเวลาที่พระองค์ค่ะมองที่แผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์อะค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆนะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

0: ทีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะคือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เนี้ยท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบอะมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่ง้อพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over the king can spend 4 5 or even 6 hours alone in his study at nightSurrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices, he debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his maps, please?
3: If I see something, you see circles there. Places that can be developed, and you can see a place there.With a red thing there, it's a kind of so for damming and for making a small reservoir. And then when there the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and inspect the place and can.Have a survey on the spot.
2: Why do you have all these radio sets everywhere? All these receivers, transmitters, telexes. What are they all for?
3: Well, communication. I think that you should know that radio is for communication.

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆคือดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณอาฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3 ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระทัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมคะทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกลั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุ

เสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่าสิ่งนี้มันคือกำลังมันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาติดังนั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่ง้อขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูง้อเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไปฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

0: ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อศิลป์ตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
2: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: พี่ตะก้อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเวียงจันทน์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญหลวงพ่อพญานาคเด้ครับ
1: พระเจ้าตัวเกิดก่อนไปมีแขกตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปึ๊กนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดหลวงพ่อพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาแล้วก็ฮ้องว่าบุญหลวงพ่อพญานาค

พญานาคมาโอเคครับวัดของมันครึ่งที่ละเดือนที่สองเดือนเจ็ดชีวิตเพ่งกันเนี่ยครึ่งที่ห้าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเครื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นป่าบึกป่ามือบุกเจอบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคแรงท่องเที่ยวไปนะครับเพื่อนที่เฮ็ดบุญไว้เก็ตมือเก็ตคืนบ่งสวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันชื่อบ่งสวงขึ้นมากะแต่งคุ้มแต่งทั้งขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแต่งเครื่องแบบนางสงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวหรือก็ผ้านุ่งผ้าสงกระเบียนผ้าแดงจีจ้ำบ้านจ้ำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นชี้มาเป็นบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นชี้มีการบ่งสวงมีการว่าวันเดียวว่ามีการเสื่องการล้ำการไปทุกทิ้งยังนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอปลานี่นะครับเป็นขอปลาเพิ่นขอปลาเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นปลาจ้ำปลาพานไปปลาบึกเดี๋ยวนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเฒ่าก็ตายบ่ลําน้ําก็บ่มีแล้วเน
2: าะเ
0: ฒ่าเก่าบ่ล้านกันนี่บ่ฮู้จักปลาบ่อนบ่จักปลาบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นปลาเลี้ยงก็สิบ่เห็นปลาบึกน่ะ
3: มุมบ้านแหละ
1: น้ําก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนปลาตุ้มบ้าน
5: ผู้เฒ่าที่จี้เพิ่นบ่ซื่อสัตย์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ปลาตัวน้อยเพิ่นบ่เอามากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะ
5: มันบ่ซื่อสัตย์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วความโลภเด
0: ตอนนี้มันเป็นมองปลามองถุงมันคือว่าปลาหลายแต่นี้มันปลาหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยกว่าเก่าไอ้เรื่องช็อตเรื่องหยังก็ไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาปลาพ่อก็หาแต่ปลาม
6: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกหาปลาดีกว่าปลาขายดีกว่าทองคําบ่น้ําโขงอ่ะปลาสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3โลก็พอแล้ววันเจ็ด800พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลหนึ่ง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลหนึ่ง250จากกิโลละ6บาทเป็น200-250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลหนึ่งเดี๋ยวนี้กิโลหนึ่ง400พริกกันหลายบอดอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูนะครับน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว5ตัวตวง 7-8 โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
7: ความแห้งความอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปปลาลําคลองนี่ก็ได้การหาปลาก็บ่ใครได้เท่าที่ควรดอกเพราะว่ามันเครื่องเขาเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามรอมันปลาเขามารอเฮือมันก็ไฟนอกเขาซึ่งนอกซึ่งอยู่ตะกอนได้จะประเทศเอาไฟแสงสีแบบรอปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องคือป่านี่ทำกันว่าทิ้งระเบิดสารพัดยางละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกเล่ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านำของมาตรงนี้เองแล้วมันกระบวนเองแต่มันครอบคุ้มมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดสูญพันธุ์มันบ่อะไรเด้เพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้ลูกให้หลานนี่อยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่เขาใส่บ่ได้มันบ่เขาเป็นซุ่มมากกูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นละ12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีหัวลำหนึ่ง3 คนดอก2 คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกไข่ก่อได้กันบางหินก่อนได้มันทังลงจนมือบาดสิซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลำบากซ้ำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: ของบ้านในบ้านนาคามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำบลก็รู้ถามภัยก็รู้ว่าปัญหาบ้านนาคามเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากนั่นแหละเขาก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามันมีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาจะอยู่ผูกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณแล้วมันว่าล่ะเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลงสองลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายทั้งหมดล่ะการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ล่ะไปนั่งเสียก็บ่ได้ล่ะผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมากนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์กับ80%ธรรมยุทธ์ซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล30%เป็นของนิกายซอยสางเรือสองลำเพราะว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ใช้บ้านผิดกันเขาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: สำหรับลำอื่นให้มาทุกคนบัวชุดใหญ่ชุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งโมไซค์บ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดโมไซค์บ่ต้องเอาไปเรือแพเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวัฒนะเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่งยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจักได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติ๊กล่ะอย่าบ้านจะกองเก่าเด้อติ๊กนะอย่าถือว่าจะกองเคยพายน้ำชุดใหญ่เลยมาเล่นบ่ได้เด้อพายชุดนะพวกงอทิ่มเลยนะแม่บ้านนะต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็ฝีพายแต่ได้ตั้งใจเลย

0: อันตรายยังมาไกลมาไกลอุปสรรคยังก็ห้าฟันไปให้มันได้มีอย่างที่ขวงหน้าพายละย่างเดียวโอ้ซอยไอ้เก่งไอ้กะนับถือหน้าปูนี่เด้
1: มึงเงี้ยลูกตาเพื่อนทั้งสองลั่น
0: เพื่อสองลั่นได้เทพสถิตเทพพยัพนาว่าเทพสถิตนาว่าได้

ลูกหลานไปเก่งในกาติดมุ่งไหนข้ามุ่งไหนข้องมุ่งไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งกิจกรรมอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมาก

ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเด่นเลือกกับบทเรียนเดิมพันกับบทเดิมเป็นฝีพ่ายเพราะผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นเขาบ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงเบิดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้เขาเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญก็จะก็ลงขันกันนะถ้าย่อยมากผู้ละ200ผู้ละ500ผู้ละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นเลยทีนี้ก็คือเสียจังสีมาตลอดเริ่มแรกเราก็ต้องฟักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือกันคือจังสีแล้วไอ้คนที่โบ้พ่ายเรื่อยคนนี้ก็ทั้งเมาทั้งอย่างเลยมันหมดละมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเดี๋ยว

0: จริงๆผมก็ออกมาจากที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คำตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทำสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ำโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเขาชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ำหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทำเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ูดถึงกรณีเรื่องของบูลลี่ครับและยุคนี้เนี่ยไม่ได้บูลลี่กันแบบซึ่งหน้าจะมีเรื่องของไซเบอร์บูลลี่กรณีแบบนี้บางทีอาจจะไม่ได้เข้าข่ายโดนบูลลี่ก็ได้อาจจะเป็นคำพูดที่อาจจะดูรุนแรงนิดนึงบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการไหนที่จะดีที่สุดในการรับมือในเชิงนี
1: ้คือมันมีงานอันหนึ่งอย่างตอนที่หมอทำเรื่องของต้นทุนชีวิตนะ
0: ครับ
1: จริงๆเท้าความว่าเรื่องนี้นี่หมอพัฒนามาตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วไม่ใช่เพิ่งมีนะ
0: ครับ
1: หมอเข้าใจว่าตอนนั้นที่หมอเริ่มพัฒนาเนี่ยไซเบอร์บูลลี่เนี่ยไม่มีย
0: ังไม่มาเลย
1: หรือถึงมีก็มีคือสื่อนะมาแล้วนะ
0: ครับ
1: ระบบดิจิทัลอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกสมาร์ทโฟนก็มีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีเห็นให้เห็นแล้วแหละแต่เพียงแต่มันไม่ฮอตเท่าปัจจุบันนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วไม่มีการเอาไปใช้ในแง่ร้ายๆหรือว่าโซเชียลมีเดียกระหน่ำแจ้งเกิดกระหน่ำทีเดียวลงนรกไปเลยอะไรอย่างนั้นมันไม่มีภาพแบบนั้นมันไม่มี
0: ครับ
1: ตัวชี้วัดอันหนึ่งในงานต้นทุนชีวิตที่เราทำเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับสื่อเราพูดถึงเลยว่า อย่างต้นทุนชีวิตเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการวัดจิตสำนึกพลังบวกว่ารู้สึกยังไงกับตัวเองรู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนโรงเรียนแล้วก็เพื่อนแต่หนึ่งในตัวชี้วัดอันหนึ่งเราเล่นเรื่องของสื่อนะ
0: ครับ
1: แล้วมันจะว่าด้วยเรื่องว่าฉันมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อกับพ่อแม่เป็นประจำ
0: หมายความว่าเด็กต้องกล้าเล่าเลยฮะ
1: ครับคือหมายถึงว่าตัวชี้วัดในนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งแล้วยังมีอันนี้ด้วยว่าฉันมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อกับครูเป็นประจำหมอเอาแค่2อันนี้มาขยายผลนิดนึงนะแล้วปรากฏว่าตอนที่เราไปสำรวจใน40กว่าตัวชี้วัดเนี่ยในพลังครอบครัวเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเมื่อปีพุทธศักราช2552ที่เราทำการสำรวจทั้งประเทศเลยเนี่ยตัวชี้วัดฉันพ่อแม่เนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกตัวเองในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อเนี่ยเป็นอันที่อ่อนแอที่สุด
0: แล้วการที่แลกเปลี่ยนนี้จะช่วยยังไงครับคุณหมอผมชักสงสัยแล้ว
1: หมอกำลังจะบอกอยู่ว่าการที่จะป้องกันเรื่องของไซเบอร์บูลลี่หรือว่าการที่เด็กมีอารมณ์และความรู้สึกอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการได้มีโอกาสฝึกฝนให้เขามีเหมือนมีภูมิคุ้มกันนะรู้เหตุผลและรู้พื้นที่ในการระบายแล้วเขารู้อยู่ว่าถ้าคนเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาสามารถที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุเพศภัยเกิดก่อนทุกวันนี้เนี่ยนะจะเห็นว่าการนำเสนอข่าวคนไทยเป็นอันหนึ่งที่เราเห็นว่าเราเสพติดข่าวพอสมควรนะเช้าสายบ่ายเย็นกลางดึกเที่ยงคืนอะไรนี่มีตลอดเลยสมมติว่าเราหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อหรืออาจจะเป็นคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนอื่นก็ได้ที่อาจจะถูกกระทำคล้ายๆถูกรังแกทางไซ